0: มราชานุสาวรีย์เชิงสะพานพระราม8เขตบางพลัดกรุงเทพมหานครจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดการดังนี้วันอังคารที่9มิถุนายน2569เจ้าพนักงานเตรียมการตกแต่งพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินทร์เชิงสะพานพระราม8ไว้พร้อมเวลา 15:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์บรราชภักดีสิริกิจการินีเพียรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ทรงวางพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและทรงวางพวงมาลาส่วนพระองค์ทรงจุดธูปเทียนถวายราชสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินทร์แล้วเสด็จพระราชดำเนินกลับการแต่งกายแต่งเครื่องแบบปกติขาวไว้ทุกสำนักพระราชวังวันที่3มิถุนายนพุทธศักราช2569
1: นายกรัฐมนตรีหารือทวิภาคีเต็มคณะกับนายกรัฐมนตรีเวียดนามมุ่งผสานจุดแข็งทางเศรษฐกิจขับเคลื่อนหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านพร้อมผลักดันมูลค่าการค้าสู่เป้าหมาย 25,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอยู่ระหว่างการเดินทางยังกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการและเข้าร่วมการประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมโดยวันนี้นายกรัฐมนตรีเวียดนามได้จัดพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการณทำเนียบรัฐบาลเวียดนามอบอุ่นจากนั้นผู้นำทั้งสองประเทศได้เข้าร่วมการหารือข้อราชการเต็มคณะโดยนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการเยือนในครั้งนี้ซึ่งตรงกับปีแห่งการเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ครบรอบ50ปีเพื่อร่วมกันกำหนดทิศทางความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะการประสานจุดแข็งทางเศรษฐกิจให้เติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืนสำหรับผลการหารือสำคัญทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะใช้กลไกทวิภาคีขับเคลื่อนความร่วมมือในทุกมิติโดยประเทศไทยพร้อมที่จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมร่วมนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรียังไม่เป็นทางการหรือ JCR ในช่วงปลายปีนี้ด้านเศรษฐกิจมุ่งส่งเสริมการค้าและการลงทุนผ่านยุทธศาสตร์ Pre-Connect เพื่อผลักดันมูลค่าการค้าให้บรรลุเป้าหมาย 25,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยไทยได้เสนอจัดตั้งคณะกรรมการร่วมด้านการค้าและส่งเสริมความร่วมมือภาคการธนาคารซึ่งฝ่ายเวียดนามพร้อมที่จะอำนวยความสะดวกและดูแลภาคเอกชนไทยที่เข้าไปลงทุนส่วนด้านความมั่นคงทั้งสองประเทศเห็นชอบยกระดับความร่วมมือปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติและสร้างความมั่นคงทางทะเลร่วมกันตลอดจนร่วมมือกันสร้างความเข้มแข็งและเป็นเอกภาพให้กับอาเซียนในเวทีโลกนอกจากนี้ผู้นำเวียดนามยังได้กราบขอบคุณรัฐบาลไทยที่ได้ส่งมอบนกกระเรียนจำนวน6ตัวเพื่อนำไปอนุรักษ์และขยายพันธุ์ในพื้นที่ธรรมชาติซึ่งแสดงถึงรากฐานความสัมพันธ์อันดีในระดับประชาชนสำหรับภารกิจของนายกรัฐมนตรีวันนี้ช่วงเช้าจะเข้าร่วมการประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมจากนั้นมีกำหนดเข้าเยี่ยมคารวะเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีเวียดนามส่วนภารกิจช่วงบ่ายจะเข้าร่วมงาน Thailand Vietnam Investment and Business Forumและร่วมหารือกับภาคเอกชนของเวียดนามก่อนที่จะเดินทางกลับประเทศไทยในช่วงค่ำวันเดียวกันนี้ศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงานจากกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
0: กระทรวงการคลังเตรียมทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเน้นแก้ปัญหาการรั่วไหลของสิทธิ์และช่วยเหลือผู้เดือดร้อนอย่างแท้จริง
3: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าจะเร่งนำข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีที่ให้กระทรวงการคลังทบทวนเกณฑ์การตัดสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของบิดามารดากรณีบุตรนำชื่อไปลดหย่อนภาษีเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมเนื่องจากในความเป็นจริงสังคมไทยมีบุตรบางคนที่ใช้สิทธิลดหย่อนภาษีแต่ไม่ได้อุปการะเลี้ยงดูพ่อแม่จริง การตัดสิทธิ์ในเกณฑ์ข้อนี้จึงอาจไม่เป็นธรรมต่อผู้เป็นพ่อแม่ที่ไม่ได้รู้เห็นด้วยโดยยืนยันว่าการมุ่งเน้นดูแลกลุ่มประชาชนที่เดือดร้อนและยากจนที่สุดอย่างแท้จริงซึ่งล่าสุดมีการยืนยันตัวตนเข้ามาแล้วเกือบ10ล้านรายโดยการดำเนินการขณะนี้เป็นเพียงขั้นตอนการสำรวจและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเพื่อความโปร่งใสยังไม่ได้มีการตัดสิทธิ์ประชาชนรายใด
4: เรามีคณะกรรมการพิจารณาคณะกรรมการบัตรประชารัฐนะครับบัตรสวัสดิการประชารัฐเนี่ยจะไปพิจารณาทบทวนนะครับตามข้อสั่งการของนายกว่าเกณฑ์ข้อนี้เนี่ยอาจจะไม่เป็นธรรมกับพ่อแม่ที่ลูกเนี่ยไปแอบอ้างใช้สิทธิ์แล้วตัวเองก็ขาดสิทธิ์ตรงนี้นะครับก็วันนี้ก็ได้มอบให้กระทรวงการคลังเนี่ยไปนำเข้าพิจารณาในคณะกรรมการประชารัฐเพื่อทบทวนสิทธิ์ข้อนี้เพราะว่าเราได้คำนึงถึงเสียงของสังคมแล้วก็คิดว่าตรงนี้เนี่ยเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกคน
3: ด้านนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิโฆษกกระทรวงการคลังกล่าวเพิ่มเติมว่าตั้งเป้าทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้ได้ข้อสรุปก่อนกำหนดการประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์วันที่17กรกฎาคมนี้ซึ่งการตัดสินใจว่าจะคงหลักเกณฑ์นี้ไว้หรือยกเลิกถือเป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมที่จะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบโดยคำนึงถึงข้อมูลทุกมิติความจำเป็นและรับฟังเสียงสะท้อนจากสังคมควบคู่กันไปซึ่งการจัดสรรบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในรอบนี้รัฐบาลตั้งใจจะแก้ปัญหาสำคัญ2ด้านไปพร้อมกันได้แก่การลดปัญหาการรั่วไหลของสิทธิ์เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ไม่ได้ยากจนจริงได้รับสิทธิ์ด้วยการคัดกรองจากฐานข้อมูลที่ได้รับการพัฒนาและมีความแม่นยำสูงขึ้นและการเร่งค้นหาผู้ตกหล่นที่ลำบากอย่างแท้จริงแต่ไม่สะดวกเดินทางมาลงทะเบียนด้วยตนเองซึ่งขณะนี้ได้ระดมสรรพกำลังทั้งจากกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่ออำนวยความสะดวกในการรับลงทะเบียนและยืนยันสิทธิ์ให้แก่ประชาชนถึงบ้าน
5: มีข้อสั่งการที่ทบทวนเราก็ดำเนินการนะครับแล้วก็อยากให้โครงการนี้ได้เดินต่อนะครับในเรื่องโดยเฉพาะกวาดผู้ตกหล่นขึ้นมานะครับวันนี้กำลังเดินกันอย่างเข้มข้นแต่ในที่สุดแล้วการรั่วไหลต้องลดลงผมว่าเดี๋ยวนี้เราต้องทบทวนกันอย่างรอบครอบอย่างที่บอกครับคงไม่มีเกณฑ์ใดๆที่ทำให้การรั่วไหลไม่เกิดขึ้นเราต้องทำให้เกิดขึ้นน้อยที่สุด
3: ทางนี้เมื่อคณะกรรมการประชารัฐมีมติผลประชุมออกมาแล้วจะมีการชี้แจงให้ทราบอย่างเป็นทางการรวมถึงพิจารณาข้อกฎหมายด้วยว่ามติดังกล่าวจำเป็นต้องเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบด้วยหรือไม่เพื่อให้ทุกอย่างเป็นไปตามระเบียบขั้นตอนอย่างถูกต้องครบถ้วนปฏิพลสถาพรมมารายงาน
1: กรมประมงเตรียมผลักดันมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากกรณีมาเลเซียควบคุมการนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์เป็นการชั่วคราวโดยพร้อมประสานความร่วมมือทางการมาเลเซียเพื่อให้การค้าสัตว์น้ำระหว่าง2ประเทศกลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุดนางทิติพรเหลาประเสริฐอธิบดีกรมประมงเปิดเผยว่าจากกรณีมาเลเซียควบคุมการนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์เป็นการชั่วคราวกรมประมงได้เร่งประสานฝ่ายมาเลเซียเพื่อเปิดการเจรจาตั้งแต่วันที่24พฤษภาคมที่ผ่านมาอย่างต่อเนื่องพร้อมได้จัดส่งคำตอบแบบประเมินความสามารถในการป้องกันและควบคุมโรคในกุ้งให้มาเลเซียตามที่ร้องขอผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แล้วเมื่อวันที่6มิถุนายนที่ผ่านมาและได้จัดส่งอย่างเป็นทางการอีกครั้งเมื่อวานนี้เพื่อเร่งรัดกระบวนการพิจารณาให้แล้วเสร็จโดยเร็วโดยมีเป้าหมายสำคัญคือการปลดล็อกมาตรการดังกล่าวและรักษาโอกาสทางการค้าของผู้ประกอบการไทยนอกจากนี้กรมประมงยังได้ประสานงานกับหน่วยงานของกระทรวงพาณิชย์รวมถึงสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาในทุกมิติพร้อมช่วยระบายผลผลิตกุ้งในประเทศและเตรียมผลักดันมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้งที่ได้รับผลกระทบจากภาวะราคาตกต่ำโดยเสนอการชดเชยราคากุ้งในอัตรา20บาทต่อกิโลกรัมเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในระยะเร่งด่วนและเพิ่มการประชาสัมพันธ์สินค้ากุ้งในงานแสดงสินค้าในต่างประเทศเพื่อเปิดตลาดทางการค้าเพิ่มขึ้นโดยเชื่อมั่นว่าด้วยความร่วมมืออันดีระหว่างทั้งสองประเทศจะสามารถคลี่คลายประเด็นดังกล่าวได้โดยเร็วเพื่อรักษาความต่อเนื่องทางการค้าควบคู่กับการคุ้มครองผลประโยชน์ของเกษตรกรผู้ประกอบการและความเชื่อมั่นในคุณภาพมาตรฐานสินค้าประมงไทยในตลาดโลกอย่างยั่งยืน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งเฝ้าระวังเกิดฝนตกหนักตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่14มิถุนายนพร้อมขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่ง นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานได้ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดหลังกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการสภาพอากาศตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่14มิถุนายนประเทศไทยจะมีฝนตกหนักบางแห่งและมีฝนตกหนักมากในบางพื้นที่ของภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจึงขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำพื้นที่ลาดเชิงเขาและพื้นที่ใกล้ทางน้ำไหลผ่านติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพราะอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งได้บางพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณที่มีฝนตกหนักต่อเนื่องหลายวันพร้อมสั่งการให้กรมชลประทานระดมเครื่องจักรเครื่องมือและบุคลากรเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักต่อเนื่องขณะเดียวกันยังให้ติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมบูรณาการข้อมูลจากทุกภาคส่วนเพื่อวิเคราะห์และวางแผนบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์รวมทั้งดำเนินการตาม9มาตรการรับมือฤดูฝนปี2569ที่คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติเห็นชอบอย่างเคร่งครัด
1: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.สว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีที่หมู่4วัดวังหินตำบลวัดตโนดอำเภอนายายอามจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
6: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
7: ัฐบาลเดินหน้าผลักดันผ้าไหมไทยสู่ตลาดโลกด้วยการนำวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมมาต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอุตสาหกรรมหม่อนไหมไทยทั้งระบบตั้งแต่เกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมไปจนถึงผู้ประกอบการและผู้ส่งออกล่าสุดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกรมหม่อนไหมกำหนด4แนวทางสำคัญได้แก่การจัดตั้งธนาคารเส้นไหมเพื่อเพิ่มสภาพคล่องในการผลิตการยกระดับทักษะเกษตรกรและผู้ประกอบการให้ทันต่อความต้องการของตลาดการผลักดันตรานกยูงพระราชทานให้เป็นสัญลักษณ์รับรองคุณภาพที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลและการจัดทำมาตรฐานองค์ความรู้ด้านการย้อมไหมเพื่อยกระดับคุณภาพสินค้าไทยรัฐบาลเชื่อมั่นว่าการพัฒนาหม่อนไหมไทยอย่างครบวงจรจะช่วยสร้างรายได้ที่มั่นคงให้เกษตรกรเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและผลักดันให้ผ้าไหมไทยกลายเป็นสินค้าคุณภาพที่โดดเด่นบนเวทีโลกได้อย่างภาคภูมิสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพัฒน์ดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
9: วิกฤตพลังงาน
10: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
0: 7นาฬิกา15นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าอิหร่านและอิสราเอลตัดสินใจยุติการโจมตีตอบโต้กันแล้วภายหลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเรียกร้องให้ทั้งสองประเทศดำเนินการหยุดยิงโดยทันทีเนื่องจากการเจรจาหยุดยิงขั้นสุดท้ายเพื่อนำไปสู่สันติภาพที่กำลังดำเนินไปได้ด้วยดีอาจถูกขัดขวางด้วยการกระทำที่ไร้เหตุผลดังกล่าวด้านกองทัพอิหร่านกล่าวว่าอิหร่านจะระงับปฏิบัติการทางทหารกับอิสราเอลลงอย่างไรก็ตามหากอิสราเอลดำเนินการรุกรานหรือกระทำที่เป็นอันตรายต่อไปต่ออิหร่านรวมถึงในหลายพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนอิหร่านจะดำเนินการตอบโต้ด้วยมาตรการที่รุนแรงและเด็ดขาดกว่าเดิมทั้งนี้การปะทะกันล่าสุดระหว่างอิหร่านกับอิสราเอลอาจทำลายความพยายามของประธานาธิบดีทรัมป์ที่จะยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ยืดเยื้อมานานกว่า3เดือนแล้ว
1: เจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันพลเรือนของฟิลิปปินส์รายงานว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.8 นอกชายฝั่งเกาะมินดาเนาทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์เมื่อช่วงเช้าของวันที่8มิถุนายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย32รายและบาดเจ็บราว134รายซึ่งเป็นผลมาจากเศษซากปรักหักพังและดินโคลนถล่มขณะที่ฟิลิปปินส์ประกาศยกเลิกคำเตือนสึนามิแล้วซึ่งครอบคลุมพื้นที่ทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์ทางตอนเหนือของอินโดนีเซียรัฐซาบาของมาเลเซียด้านเจ้าหน้าที่กู้ภัยยังยกระดับปฏิบัติการค้นหาและให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างเต็มกำลังทั้งนี้ฟิลิปปินส์เผชิญเหตุแผ่นดินไหวหลายครั้งในแต่ละปีเนื่องจากตั้งอยู่บนวงแหวนแห่งไฟในมหาสมุทรแปซิฟิกซึ่งเป็นแถบที่มีแผ่นดินไหวสูงทอดยาวจากอเมริกาใต้ไปจนถึงรัสเซียตะวันออกไกล
0: ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนกล่าวกับนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือระหว่างการประชุมสุดยอดที่กรุงเปียงยางเมืองหลวงของเกาหลีเหนือเมื่อวานนี้โดยระบุว่าเขารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งและยังสัมผัสได้ถึงความผูกพันที่ใกล้ชิดเป็นพิเศษระหว่างจีนกับเกาหลีเหนือพร้อมกล่าวเพิ่มเติมว่าการสนับสนุนความเป็นผู้นำของนายคิมจองอึนจะไม่มีวันเปลี่ยนแปลงและความมุ่งมั่นอย่างแน่วแน่ในการปกป้องผลประโยชน์ร่วมกันรวมถึงการรักษาสภาพแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ที่ดีจะไม่มีวันเปลี่ยนแปลงเช่นกันทั้งนี้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเดินทางเยือนเกาหลีเหนืออย่างเป็นทางการระหว่างวันที่8ถึงวันที่9มิถุนายนนี้ซึ่งถือเป็นครั้งแรกในรอบ7ปีท่ามกลางเศรษฐกิจของเกาหลีเหนือที่แข็งแกร่งขึ้นจากการค้าและความสัมพันธ์ทางทหารร่วมกับรัสเซียซึ่งอาจช่วยเพิ่มความมั่นใจและอำนาจต่อรองของนายคิมจองอึนในการเจรจา
1: หนังสือพิมพ์ The Times ของอังกฤษรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายกรัฐมนตรีเคียร์สตาร์เมอร์แห่งอังกฤษเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าอังกฤษเตรียมบังคับใช้มาตรการจำกัดการใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ที่เป็นอันตรายสำหรับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า16ปีภายหลังการพูดคุยกับผู้ปกครองที่ต้องสูญเสียบุตรจากภัยด้านลบทางออนไลน์ร่ำย้ำว่าเขาไม่กลัวที่จะเผชิญหน้ากับบริษัทเทคโนโลยีเพื่อปกป้องเยาวชนจากการผลิตภาพถ่ายเชิงอนาจารทางเพศบนโลกออนไลน์ซึ่งอาจนำมาใช้ประโยชน์ในการขู่กันโชคทางเพศทั้งนี้ความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบจากสื่อสังคมออนไลน์ต่อสุขภาพจิตและความปลอดภัยทางออนไลน์ส่งผลให้อังกฤษเริ่มประชุมหารือเกี่ยวกับการเข้าถึงสื่อสังคมออนไลน์ของเด็กเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาโดยมีการนำมาตรการเข้าสู่การพิจารณาได้แก่การกำหนดเวลาเข้าใช้งานจำกัดระยะเวลาการใช้งานรวมถึงการควบคุมลักษณะการออกแบบที่กระตุ้นให้เกิดอาการเสพติดต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
11: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเสด็จร่วมการแข่งขันในมหกรรมกีฬาส่งเสริมการท่องเที่ยวไตรกีฬานานาชาติประจำปี2569รายการ Amazing Race Festival Toyota สัตหีบไตรกีฬา2026ระหว่างวันที่13ถึง14มิถุนายนณอ่าวดงตาลกองเรือยุทธการอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีมีการชิงชัยรวม4ระยะทางได้แก่ระยะ1กิโลเมตร3กิโลเมตร5กิโลเมตรและ10กิโลเมตรโดยในระยะทาง10กิโลเมตรผู้ที่คว้าแชมป์โอเวอร์ออลฝ่ายชายจะได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่วนแชมป์โอเวอร์ออลฝ่ายหญิงจะได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีขอเชิญชวนประชาชนร่วมเฝ้ารับเสด็จและร่วมถวายกำลังใจแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในวันอาทิตย์ที่14มิถุนายนเวลา6นาฬิกาถึง10นาฬิกาที่กองเรือยุทธการอ่าวดงตาลอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีกอล์ฟเอเชียนทัวร์ AM Green IGPLบารัตคลาสสิกที่สนามมาซานแกนบีชแอนด์กอล์ฟรีสอร์ทประเทศโมร็อกโกเศรษฐีประคองเวทจบที่สกอร์14อันเดอร์พาร์274คว้ารองแชมป์ขณะที่แชมป์เป็นของชาลีลินโปรกอล์ฟจากสวีเดนที่ปิดเกมด้วยอีเกิลในหลุมสุดท้ายแซงคว้าชัยชนะไปด้วยสกอร์รวม18อันเดอร์พาร์270นายสหพลนาควานิชนายกสมาคมกีฬาหมากรุกสากลแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมเตรียมจัดการแข่งขันอาเซียนอีสปอร์ตเชสคลับ2026ในวันเสาร์ที่13มิถุนายนที่โรงแรมโฟร์ซีซั่นโดยมีนักกีฬาจาก11ชาติอาเซียนและนักกีฬารับเชิญระดับโลกอีก5ชาตินำโดยแมกนัสคาวเซนแกรนด์มาสเตอร์ชาวนอร์เวย์ผู้ได้อันดับ1ของโลกมาร่วมในการแข่งขันส่วนนักกีฬาไทยนำโดยปรินทร์ลาวหาวีระภาพนักกีฬาหมากรุกสากลมือ1ทีมชาติไทยจุดรายการนี้สมาคมกีฬาหมากรุกสากลได้ร่วมมือกับสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยจัดการแข่งขันในรูปแบบ e-sport ออนไลน์ชมการแข่งขันได้ที่ Facebook Page Thailand Chess Association งานแถลงข่าวก่อนการแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องตามปฏิทิน FIFA Day ระหว่างทีมชาติจีนอันดับ94ของโลกพบกับทีมชาติไทยอันดับ93ของโลกแอนโทนีฮัตสันหัวหน้าโค้ชทีมชาติไทยกล่าวว่าจีนทีมนี้เป็นทีมที่แข็งแกร่งมากมีรูปแบบการเล่นที่ไม่ง่ายในการรับมือเป็นเกมที่ยากและท้าทาย แต่ทีมไทยก็เดินทางมาด้วยสภาพจิตใจที่ดีมีการเตรียมตัวที่ดีตลอด3วันที่ผ่านมาและทุกคนต่างตั้งตารอการแข่งขันนัดนี้สำหรับทัพช้างศึกทีมฟุตบอลชายไทยจะลงสนามพบกับทีมชาติจีนในวันนี้เวลา 18:35 นถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวีช่อง32ขณะที่ทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีเตรียมลงทำการแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องนัดที่3พบกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ที่ปทุมธานีสเตเดียมในวันนี้เช่นกันเวลา 18:00 น.พิจิตรกัญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายน่านและตากอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครและนครพนมอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 25-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 1:28 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง98เซนติเมตรและเวลา 11:15 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง49เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 8:13 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง18เซนติเมตรและเวลา 17:49 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง25เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:43 น กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:44 น.
12: 1 นาทีกับกปท.
13: เปิดเทอมนี้ขับขี่มีวินัยให้เด็กๆปลอดภัยตลอดการเดินทางให้ใจใส่ใจเด็กๆมากขึ้นอีกนิดเพราะเด็กตัวเล็กเราจึงอาจสังเกตได้ยากกว่าปกติเมื่อเราอยู่ใกล้รถโรงเรียนหรือบริเวณโรงเรียนเราจึงควรระวังเด็กๆที่เดินอยู่ใกล้ตัวรถซึ่งเป็นจุดอับสายตาหรือยืนรอขึ้นลงรถโรงเรียนริมทางให้ทางรถโรงเรียนเมื่อขับขี่ร่วมถนนชะลอและหยุดจอดเมื่อรถโรงเรียนหยุดรับส่งนักเรียนไม่แซงซ้ายและไม่ขับจี้ท้ายเด็ดขาดแม้รถโรงเรียนจะจอดหรือชะลอเพราะอาจมีนักเรียนกำลังขึ้นลงเสี่ยงต่อการเฉี่ยวชนน้องๆขับช้าตามป้ายจราจรกำหนดและเว้นระยะห่างให้มากขึ้นเพื่อมองเห็นภาพกว้างลดมุมอับสายตาที่อาจเกิดจากความสูงของเด็กให้ชีวิตของเด็กๆปลอดภัยทั้งระหว่างเดินทางไปและกลับจากโรงเรียนค่ะ
14: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
8: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
15: ์วันนี้เสนอคำว่าวิทยาศาสตร์คำว่าวิทยาศาสตร์ประกอบด้วยคำว่าวิทยากับคำว่าศาสตร์คำว่าวิทยามาจากคำภาษาสันสกฤตว่าวิทยาซึ่งแปลว่าความรู้ส่วนคำว่าศาสตร์ก็มาจากคำภาษาสันสกฤตว่าศาสตระซึ่งแปลว่าคัมภีร์ตำราความรู้ในเมื่อทั้งคำว่าวิทยาและคำว่าศาสตร์หมายถึงความรู้คำว่าวิทยาศาสตร์จึงหมายถึงความรู้ปัจจุบันคำว่าวิทยาศาสตร์เป็นศัพท์บัญญัติมีความหมายตรงกับคำว่า science ในภาษาอังกฤษหมายถึงความรู้ที่ได้โดยการสังเกตและค้นคว้าจากปรากฏการณ์ธรรมชาติแล้วจัดเข้าเป็นระเบียบวิชาที่ค้นคว้าได้หลักฐานและเหตุผลแล้วจัดเข้าเป็นระเบียบ
8: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
6: สาระนานากับสารานุกรมไทย
16: วันนี้เสนอตอนการทำเหมืองแร่ในทะเลประเทศไทยเคยมีการทำเหมืองแร่ในทะเลฝั่งทะเลอันดามันซึ่งมีแร่ดีบุกอยู่เป็นจำนวนมากมีทั้งการใช้เรือขุดแร่และการใช้เครื่องดูดแร่สร้างรายได้มหาศาลให้แก่ประเทศแต่ก็สร้างความเสียหายอย่างรุนแรงแก่ทะเลไทยเช่นกันพื้นท้องทะเลเกิดความเสียหายสัตว์น้ำและพืชน้ำไม่สามารถอาศัยอยู่ได้ตะกอนดินที่เกิดจากกระบวนการขุดและล้างแร่ดีบุกกระจายออกเป็นวงกว้างเกิดผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อสิ่งแวดล้อมทางทะเลและสิ่งมีชีวิตในทะเลต่อมามีการคัดค้านจากชุมชนชายฝั่งที่ได้รับผลกระทบการทำเหมืองแร่ในทะเลจึงยุติลงติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาและชโลธรจัญญาอ่าน
6: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
0: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับปัจจุบันประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายควบคุม AI โดยตรงสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจึงเร่งจัดทำแนวปฏิบัติและนโยบายเพื่อให้องค์กรต่างๆใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จำเป็นและมีการประเมินความเสี่ยงก่อนเริ่มใช้งานเพื่อป้องกันการรั่วไหลของข้อมูล รับฟังรายละเอียดเรื่องนี้จากพันตำรวจเอกณัฐกฤตพรมจันทร์รองเลขาธิการด้านส่งเสริมและกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสัมภาษณ์โดยนันพัฒน์แสนตุ้มครับ
17: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะท่านรองเอกคะ
18: ครับสวัสดีครับผม
17: ค่ะท่านรองคะในยุคที่ AI เนี่ยกลับเคลื่อนไปด้วยข้อมูลปริมาณมหาศาลเลยสคสเองเนี่ยมีบทบาทหน้าที่อย่างไรบ้างคะ
18: ครับตัวสคสเองนะครับเรียกว่าสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะครับหรือ PDPC นะครับก็มีหน้าที่ในการดูแลให้ข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนเนี่ยได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย PDPA นะครับซึ่งจริงๆแล้ว AI ก็จะมีบทบาทสำคัญในโลกยุคปัจจุบันนะครับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ AI โดยตรงเนี่ยต้องบอกว่าข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยนะครับปัจจุบันมันอยู่ในทุกกิจกรรมนะฮะอย่างเช่นเราใช้โทรศัพท์นะฮะรับซื้อสินค้าออนไลน์สมัครงานนะใช้บริการของรัฐนะฮะซึ่งในข้อมูลส่วนบุคคลส่วนนี้นะครับสคสเองมีหน้าที่ในการส่งเสริมให้หน่วยงานต่างๆปฏิบัติตามกฎหมายอยู่แล้วนะครับส่วนพอมี AI เข้ามาเนี่ยต้องยอมรับว่าในการที่ AI จะทำงานได้ดีหรือมีประสิทธิภาพเนี่ยมันต้องใช้ข้อมูลเยอะนะครับซึ่งข้อมูลเยอะหรือข้อมูลจำนวนมากก็มักจะมีเรื่องของข้อมูลส่วนบุคคลเข้าไปด้วยถ้าเกิดว่าเราไม่มีการดำเนินการส่งเสริมให้คนได้มีความรู้ความเข้าใจในส่วนนี้หรือปฏิบัติตามกฎหมายเนี่ยโอกาสในการที่จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในการเทรน AI มันจะมีพอสมควรแล้วก็ข้อสำคัญคือเมื่อข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยหลุดไปยัง AI แล้วเนี่ยครับมันอาจจะเกิดมิจฉาชีพเนี่ยเอาไปใช้ในทางที่ผิดได้ครับ
17: ค่ะแล้วเราเข้าไปมีส่วนร่วมกับการดำเนินการขั้นตอนไหนบ้างคะ
18: ต้องบอกว่าณปัจจุบันนะครับประเทศไทยนะครับยังไม่มีตัวกฎหมายนะครับที่เกี่ยวกับ AI โดยตรงนะฮะปัจจุบันจะเป็นลักษณะของการที่หน่วยงานภาครัฐนะแล้วก็หน่วยงานภาคเอกชนด้วยเองนะครับจะมีการออกลักษณะเป็นแนวปฏิบัติหรือเป็นไกด์ไลน์นะเฉพาะของหน่วยงานเองนะครับส่วนหน่วยงานที่เป็นระดับregulator นะฮะอย่างเช่นEDGAเนี่ยก็จะมีการออกแนวทางในทำการใช้ AI มาเหมือนกันนะครับหรือทางสคสเองก็มีกำลังจะออกนะครับนโยบายการใช้ AI ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลนะครับซึ่งเราจะเห็นว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของAI ของประเทศเนี่ยหลายๆหน่วยมีการออกส่วนนี้เข้ามานะครับยังไม่มีส่วนกลางนะทีนี้พอมันยังไม่มีส่วนกลางดูแลอย่างชัดเจนเนี่ยก็ต้องบอกว่าอันนี้ก็จะเป็นความท้าทายเป็นปัญหาอย่างหนึ่งเหมือนกันเพราะว่าเราอาจจะไม่มีเจ้าภาพในการจัดการนะครับงั้นสิ่งที่จะสามารถที่จะทำให้สถานการณ์ในการใช้ AI ในยุคปัจจุบันเนี่ยได้ดีก็ต้องบอกว่าประชาชนเองนะครับที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยจะต้องมีข้อคอนเซิร์นนะฮะหรือว่ามีความตระหนักนะที่เราจะรู้ว่าก่อนที่เราจะนำเอาข้อมูลส่วนบุคคลใดๆเข้าระบบ AI เนี่ยนะครับจะต้องดูก่อนว่ามีความเสี่ยงขนาดไหนนะครับเรายอมรับได้หรือไม่ประมาณนี้ฮะต้องบอกว่าณปัจจุบันเนี่ยเรื่องของการใช้ AI ที่เป็น AI ยอดนิยมนะที่เราใช้กันที่เราอาจจะใช้ฟรีหรือเสียเงินเนี่ยนะครับค่ามาตรฐานหรือการตั้งค่าแบบพื้นฐานของเขาเนี่ยนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยเขาจะเอาข้อมูลของเราเนี่ยไปเทรนก็หมายความว่าข้อมูลที่เราใส่ไปเรียกว่าเกือบทุกอย่างเนี่ยมันจะมีการส่งออกไปยังการประมวลผลหรือต่างประเทศที่ส่วนที่เขาเป็นเจ้าของนะครับหรือรวมถึงประวัติการแชทนะที่มีการใส่ข้อมูลส่วนบุคคลหรือส่วนตัวเข้าไปเนี่ยก็จะมีการนำไปเรียนรู้ด้วยนะนี่ต้องบอกว่าปกติจะเป็นแบบนั้นนะครับการใช้งานของบุคคลทั่วไปถ้าอยากปลอดภัยนะฮะเราจะต้องมีการตั้งค่านะแล้วซึ่งเราสามารถตั้งค่าได้นะครับมันจะมีการตั้งค่านะครับอันนี้เราสามารถทำได้นะครับซึ่งกระบวนการนี้ต้องบอกว่าณปัจจุบันเนี่ยนะครับมันจะเป็นในฝั่งผู้ใช้งานมากกว่าที่จะต้องตระหนักส่วนนี้แล้วต้องตั้งค่าในส่วนนี้นะครับเพื่อเป็นการป้องกันตัวเองนะครับแต่ว่าณปัจจุบันเนี่ยกฎหมายไทยเองนะครับยังไม่ถึงนะครับหมายความว่าเรายังไม่สามารถที่จะไปควบคุมนะครับหรือขอข้อมูลนะครับหรือว่ามีการปิดกั้นหรือปิดบล็อกนะครับโดยเฉพาะถ้าเป็นลักษณะของ AI ที่เป็น AI การตลาดAI ทางตลาดต่างๆที่คนเข้าสมัครใช้งานเนี่ยนะครับเราอาจจะต้องมีการระมัดระวังด้วยตัวเองก่อนครับ
17: เมื่อตอนช่วงต้นทางท่านรองเอกบอกว่าทางสคสเองก็ในเร็วๆนี้จะมีนโยบายออกมาในเรื่องเกี่ยวกับการคุ้มครองในด้าน AI เนี่ยพอจะบอกในเบื้องต้นได้ไหมคะว่าจะเป็นเรื่องคุ้มครองอย่างไรคะ
18: ในเรื่องของไกด์ไลน์นะฮะหรือแนวปฏิบัติ AI ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยอาจจะมีความเฉพาะนะฮะมันจะสอดคล้องอยู่กับเรื่องของตัวกฎหมายข้อมูลส่วนบุคคลนะครับยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นตอนที่องค์กรนะฮะหรือหน่วยงานเนี่ยจะใช้ข้อมูลในการที่จะไป พูดคุยหรือสอบถามนะหรือทำงานกับ AI เนี่ยนะครับมันก็จะมีข้อแนะนำว่าองค์กรเนี่ยนะครับจะต้องใช้ข้อมูลอะไรนะฮะมีแนวทางทางกฎหมายอะไรรองรับไหมนะฮะเรื่องนั้นเนี่ยจะเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลไหมหรือการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับเรื่อง AI นั้นอ่ะมันปกปิดนะหรือว่า masking ข้อมูลที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลได้ไหมอย่างเงี้ยครับมันก็จะเป็นหลักการใช้ข้อมูลเท่าที่จำเป็นนะฮะอย่างเงี้ยองค์กรก็จะรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยจะต้องตระหนักถึงส่วนนี้แล้วก็อาจจะลดการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลไปในเรื่องของการพัฒนาหรือการเทรน AI นะนี่เป็นตัวอย่างนะครับหรือเรื่องของการประเมินความเสี่ยงก่อนการใช้งานเนี่ยนะครับปกติเราอาจจะใช้งาน AI ใช้แบบใช้ไปเลยโดยที่ไม่คิดมากนะครับแต่ว่าพอบางเรื่องมันเป็นเรื่องข้อมูลที่เป็นจำนวนมากข้อมูลลูกค้าที่มีการซื้อขายกันเนี่ยจริงเยอะเลยมีข้อมูลส่วนบุคคลมีเบอร์โทรเต็มไปหมดเลยนะครับหรือข้อมูลเกี่ยวกับการแพทย์นะการรักษาพยาบาลก็อาจจะมีข้อมูลเกี่ยวกับผู้ป่วยไอ้พวกนี้ครับในเชิงของกฎหมายข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนนะครับในตัวไกด์ไลน์ฉบับนี้ก็จะบอกว่าองค์กรเนี่ยควรที่จะประเมินผลกระทบนะแล้วก็ดูเรื่องความเสี่ยงก่อนที่จะมาใช้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นแนวทางหรือหลักคิดในการใช้ AI ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลครับ
17: ทราบว่าทางสกสเองตอนนี้ได้จัดทำแล้วก็เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแนวปฏิบัติด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เพื่อคู่มือการปฏิบัติงานสำหรับองค์กรด้วยใช่ไหมคะ
18: ครับใช่ครับก็ในทุกกฎหมายที่มันจะสร้างผลกระทบต่อประชาชนนะฮะหรือองค์กรต่างๆเนี่ยทางสกสเองก็จะมีการเปิดเป็นลักษณะของการรับฟังคิดเห็นนะเพื่อที่จะนำเอาข้อมูลดีๆจากประชาชนหรือว่าหน่วยงานเนี่ยนำเข้ามาเพื่อปรับประยุกต์นะเพื่อที่จะทำให้ตัวกฎหมายเนี่ยมันสามารถใช้งานได้จริงแล้วเวลาพอมันไปเกิดผลกระทบต่อหน่วยงานหรือบุคคลเนี่ยนะครับมันก็เป็นผลกระทบที่รับได้แล้วก็เป็นเชิงบวกนะอันนี้เราทำอยู่ทุกครั้งนะ
17: ค่ะสุดท้ายนี้นะคะฝากให้ท่านรองเอกนะคะฝากถึงประชาชนผู้ที่เป็นผู้ที่ใช้งาน AI แล้วก็ผู้ที่นำเข้า AI ค่ะเราต้องปฏิบัติตัวอย่างไรให้ปลอดภัยค่ะ
18: ครับก็ต้องบอกว่า AI เนี่ยปัจจุบันถือว่าเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์มากนะครับทุกคนก็ต้องได้เรียนรู้หรือต้องใช้งานแล้วมันจะทำให้เราสามารถทำงานดีๆได้เยอะมากเลยนะครับแต่ว่าสิ่งสำคัญที่สุดคือเราต้องเรียนรู้เท่าทันนะต้องรู้ว่าข้อมูลนะโดยเฉพาะข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยที่เขาเข้าไปใน AI เนี่ยมันอาจจะเป็นข้อมูลที่หลุดไปแล้วนะแล้วเราก็ไม่สามารถควบคุมได้เหมือนเดิมนะครับผมก็อยากจะฝากสั้นๆนะฮะอันที่หนึ่งคืออาจจะคิดก่อนที่จะพิมพ์หรือใส่ข้อมูลลงไปใน AI นะฮะข้อมูลที่เราไม่ควรใส่เลยเลขบัตรประชาชนนะครับรูปถ่ายพวกสำเนาบัตรนะฮะเลขที่บัญชีธนาคารหรือรหัสผ่านที่เราใช้นะข้อมูลสุขภาพนะจริงหรือข้อมูลที่เกี่ยวกับเสียภาษีเนี่ยนะครับข้อมูลลูกค้าข้อมูลองค์กรจริงๆเราไม่ควรใส่นะครับอันนี้เป็นหลักสำคัญนะครับอีกประเด็นหนึ่งครับในเรื่องของการถูกหลอกลวงด้วย AI ปัจจุบันเนี่ยมิจฉาชีพเนี่ยมีการใช้ AI ในการสร้างทั้งเสียงใช่ไหมครับสร้างภาพสร้างวิดีโอปลอมนะฮะดังนั้นเนี่ยถ้าเราใช้ชีวิตในยุคปัจจุบันนะหากว่าเราได้รับคำขอให้โอนเงินหรือขอข้อมูลสำคัญเนี่ยนะโดยเขาอ้างอิงว่าจะเป็นหน่วยงานใดๆอะไรก็แล้วแต่หรือเป็นเพื่อนนะครับเราเนี่ยนะครับอาจจะต้องตรวจสอบกับเจ้าตัวนะฮะอ้างเพื่อนก็มีเสียงมาเราอาจจะต้องพยายามโทรหาเพื่อนจริงๆก่อนว่ามันใช่หรือเปล่านะอ้างว่าเป็นหน่วยงานเราอาจจะต้องติดต่อไปยังหน่วยงานก่อนว่าใช่หรือเปล่านะเพราะว่า AI มันสามารถสร้างสิ่งเหล่านี้ได้ครับ
17: ค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณนะคะท่านพันตำรวจเอกณัฐกฤษพรมจันทร์รองเลขาธิการด้านส่งเสริมและกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นอย่างสูงนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
18: สวัสดีครับ
19: 1ข้อมูลอาจเปลี่ยนทั้งระบบได้ถ้ามีคนกล้าส่งเสียง
20: ผมกิตติเดชแสนนันตูลผู้อำนวยการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยมักจะเกิดในที่ลับพลังเสียงของประชาชนทุกคนที่ออกมาเปิดเผยความจริงผ่านการแจ้งเบาะแสไม่ได้เอามาใช้กันแจ้งกันเนี่ยตรงนี้เป็นประโยชน์สำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาประเทศการแจ้งเบาะแสเป็นการเปิดให้มีการพิสูจน์ข้อเท็จจริงผู้ที่ถูกร้องเรียนหรือเกี่ยวข้องเนี่ยก็มีหน้าที่ออกมาชี้แจงอธิบายมันทำให้กระบวนการในสังคมเกิดการเดินหน้าตรงนี้แหละครับประชาชนทุกคนมีหน้าที่ในการแจ้งเบาะแสเพราะว่าถ้าท่านเงียบไว้เนี่ยการที่ท่านเงียบแปลว่าท่านยินยอมให้คนโกงคนทำผิดสามารถทำสิ่งเหล่านั้นต่อไปได
19: ้เสียงของคุณมีพลังเปลี่ยนสังคม
2: ส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
21: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
1: ท่านผู้ฟังคะสำนักงานตำรวจแห่งชาติและสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยได้ร่วมกันเสริมสร้างความรู้และภูมิคุ้มกันให้แก่เยาวชนจากประเทศสมาชิกอาเซียนให้รู้เท่าทันกลลวงของอาชญากรรมไซเบอร์เพื่อรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่รายละเอียดติดตามได้จากรายงานค่ะ
22: โลกออนไลน์ที่เชื่อมโยงผู้คนเข้าหากันอย่างไร้พรมแดนกำลังถูกขบวนการอาชญากรรมข้ามชาตินำมาใช้เป็นเครื่องมือก่อเหตุเมื่ออาชญากรรมสามารถเคลื่อนตัวได้อย่างรวดเร็วเช่นการหลอกลวงผ่านสื่อสังคมออนไลน์การสร้างข่าวปลอมและการใช้เทคโนโลยี AI ผลิตเนื้อหาปลอมที่แนบเนียนจนยากต่อการตรวจสอบส่งผลให้ประชาชนจำนวนมากตกเป็นผู้เสียหายโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนผลกระทบจึงไม่ได้จำกัดอยู่เพียงประเทศประเทศใดประเทศหนึ่งแต่กลายเป็นความท้าทายร่วมของประเทศสมาชิกอาเซียนทำให้การรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่นี้จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือด้านข่าวกรองการบังคับใช้กฎหมายและการสร้างภูมิคุ้มกันให้ประชาชนในระดับภูมิภาคควบคู่กันไปพลตำรวจเอกทัชชัยปิตานีรบุตรรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบอกว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยจัดการอบรมภายใต้โครงการยุวทูตต่อต้านการค้ามนุษย์และแก๊งคอลเซ็นเตอร์เพื่อสร้างความรู้และภูมิคุ้มกันให้แก่เยาวชนจากประเทศสมาชิกอาเซียนให้รู้เท่าทันกลลวงของอาชญากรรมไซเบอร์รวมถึงปัญหาการค้ามนุษย์ที่เชื่อมโยงกับเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติก่อนนำองค์ความรู้ที่ได้รับกลับไปขยายผลและสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังในประเทศของตนเอง
23: ในวันนี้เนี่ยเราก็ได้มีการร่วมกับทางสหรัฐอเมริกาเป็นโครงการที่เราต้องการเอาเด็กในเอเชียเนี่ยมาเรียนรู้เกี่ยวเรื่องของปัญหาเรื่องสแกมปัญหาเรื่องของการคนที่ห้องหลอกก็มาทำงานในแก๊งคอลเซ็นเตอร์เรียนรู้เรื่องเกี่ยวเรื่องของการทางด้านไซเบอร์ลองการป้องกันไม่ให้ถูกหลอกมาเป็นเรื่องของการค้ามนุษย์ทั้งวิธีการในการผลิตสื่อคอนเทนต์ต่างๆแล้วก็นำไปเผยแพร่
22: การสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเยาวชนถือเป็นหนึ่งในแนวทางสำคัญในการสกัดกั้นขบวนการค้ามนุษย์และแก๊งคอลเซ็นเตอร์เนื่องจากที่ผ่านมาความเสียหายจากการหลอกลวงมีมูลค่าหลายพันล้านบาทขณะที่กลุ่มอาชญากรรมได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการก่อเหตุและขยายเป้าหมายจากผู้ใหญ่ไปสู่เด็กและเยาวชนมากขึ้นเช่นกรณีนักศึกษาชาวจีนที่ถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกครอบครัวให้เชื่อว่าตัวเองถูกลักพาตัวโดยใช้เทคนิคทางจิตวิทยาสร้างความหวาดกลัวและควบคุมพฤติกรรมของผู้เสียหายผ่านการข่มขู่จนต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างตำรวจไทยและตำรวจฮ่องกงในการติดตามช่วยเหลือและคลี่คลายคดี
23: รับข้อมูลจากตำรวจฮ่องกงนะครับว่าได้มีเหตุลักพาตัวเรียกค่าถ่ายขดขึ้นมาที่ประเทศไทยเมื่อได้รับเรื่องแล้วเนี่ยก็ได้มีการตรวจสอบทันทีครับตำรวจได้เข้าไปช่วยเหลือชาวจีนคนนี้เนี่ยที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยโดยได้ส่งวิดีโอของตัวเองไปให้พ่อแม่ที่ประเทศจีนว่าตัวเองถูกเรียกค่าถ่ายแก๊งคอลเซ็นเตอร์ใช้แค่ทำให้เกิดความกลัวว่าจะถูกดำเนินคดีมีกระทบกับพ่อแม่เด็กถึงยอมทำตามทุกอย่างที่แก๊งคอลเซ็นเตอร์บอกซึ่งประเด็นนี้ไม่ใช่ประเด็นแรกที่เราเห็นเราได้มีเหตุอย่างนี้เกิดขึ้นกับเด็กชาวไทยด้วยเหมือนกัน
22: สะท้อนให้เห็นว่าอาชญากรรมในยุคดิจิทัลไม่ได้หยุดอยู่ที่พรมแดนของประเทศใดประเทศหนึ่งอีกต่อไปและยิ่งตอกย้ำความสำคัญของความร่วมมือในระดับอาเซียนหรือระดับนานาชาติทั้งการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวกรองการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่การสร้างเครือข่ายเยาวชนรวมถึงการบูรณาการความร่วมมือด้านการบังคับใช้กฎหมายล้วนเป็นกลไกสำคัญในการรับมือกับเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติที่เคลื่อนไหวอย่างไร้พรม แดนเพื่อให้ประเทศสมาชิกอาเซียนสามารถร่วมกันป้องกันปราบปรามและลดความสูญเสียจากภัยอาชญากรรมรูปแบบใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: กระทรวงศึกษาธิการบูรณาการร่วมกับกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ปรับทิศทางการลงทุนสู่การพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อรับมือโครงสร้างประชากรที่เปลี่ยนแปลงติดตามในช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
3: เคาะข่าวเล่าประเด็น
4: ข้อมูลจากสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดลชี้ให้เห็นว่าประเทศไทยเคยมีเด็กเกิดสูงสุดกว่า 1.2 ล้านคนในปี2514แต่ตัวเลขดังกล่าวลดลงอย่างต่อเนื่องจนในปี2568มีเด็กเกิดเพียง 410,000 กว่าคนและมีแนวโน้มจะต่ำกว่า 400,000 คนในปีนี้สถานการณ์เดียวกันนี้สะท้อนชัดในจังหวัดนครราชสีมาซึ่งอัตราการเกิดลดลงจากกว่า 30,000 คนต่อปีเหลือเพียง 16,000 คนภายในระยะเวลา10ปีนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าในอดีตประเทศไทยให้ความสำคัญกับการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพทั้งการสร้างถนนเส้นทางคมนาคมและอาคารควบคู่กับการผลิตฟิสิคอลโปรดักต์เช่นสินค้าเกษตรที่มีปริมาณมากแต่มูลค่าต่ำแต่เมื่อโครงสร้างประชากรเปลี่ยนไปและเทรนด์โลกหันมาสู่ดิจิทัลโปรดักต์ที่มีจำนวนน้อยแต่คุณภาพและมูลค่าสูงการผลิตสินค้าเหล่านี้ต้องอาศัยคนที่มีความรู้และทักษะสูงดังนั้นการลงทุนด้านทุนมนุษย์จึงไม่ใช่ทางเลือกแต่คือรากฐานที่ประเทศต้องวางให้มั่นคง
5: ผมเชื่อว่าประเทศไทยนั้นกำลังเคลื่อนเข้าสู่ยุคที่เรียกว่าเศรษฐกิจมูลค่าสูงถ้าวันนี้เราทำแบบเดิมผลลัพธ์ที่ได้มาก็คือออกแบบเดิมๆในอดีตเราผลิตสินค้าที่เรียกว่าฟิสิคอลโปรดักต์นั่นหมายถึงมันสำหรับอ้อยข้าวโพดสินค้าเหล่านี้เป็นสินค้าที่มีปริมาณมากแต่ขายได้ราคาน้อยวันนี้โลกเปลี่ยนวันนี้ทิศทางการผลิตสินค้าของโลกนี้เป็นเทรนด์ของนวัตกรรมใหม่เราจะควรเปลี่ยนอย่างไรหรือไม่ในการใช้เทคโนโลยีมาผลิตสินค้าที่เราเรียกว่าดิจิทัลโปรดักต์เป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างยิ่งเป็นการผลิตสินค้าที่ไม่มากแต่เป็นสินค้าที่มีมูลค่าสูง
4: นายประเสริฐกล่าวเพิ่มเติมว่าการลงทุนด้านทุนมนุษย์จะสำเร็จได้ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนโดยบูรณาการ3กระทรวงเข้าด้วยกันได้แก่กระทรวงศึกษาธิการดูแลด้านหลักสูตรและมาตรฐานการเรียนรู้กระทรวงมหาดไทยใช้กลไกการปกครองท้องถิ่นเข้าถึงทุกพื้นที่และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รับผิดชอบด้านสวัสดิการและคุ้มครองสิทธิ์โดยมีเป้าหมายร่วมกันในการดึงเด็กที่หลุดจากระบบการศึกษากว่า 16,000 คนในจังหวัดนครราชสีมากลับเข้าสู่ระบบผ่านโครงการ Thailand Zero Dropout
5: Thailand Zero Dropout ก็คือเราจะไม่ปล่อยให้ใครได้หลุดออกจากระบบการศึกษาเลยเพราะว่ามีเด็กที่หลุดออกระบบจากการศึกษาประมาณ 1.6 พันคนเพราะนั้นเป็นเรื่องจำเป็นที่เราต้องใช้กลไกของ3กระทรวงในการเข้ามาจัดการศึกษาเด็กนอกระบบให้เกิดขึ้นโดยในทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องมีการทำงานร่วมกันเรื่องจัดการเรียนแบบญี่ปุ่นแต่ความร่วมมือนี้จะเกิดขึ้นได้เลยนะครับส่วนมหาไทยส่วนพม.และส่วนศึกษาธิการจะต้องมีส่วนทำงานร่วมกันนะครับ
4: จังหวัดนครราชสีมาจึงไม่ใช่เพียงพื้นที่นำร่องด้านการศึกษาแต่คือบทพิสูจน์ว่าเมื่อทุกภาคส่วนร่วมมือกันการลงทุนด้านทุนมนุษย์จะสามารถเปลี่ยนทิศทางของประเทศได้จริงหรือไม่และหากโมเดลนี้ประสบความสำเร็จจะเป็นต้นแบบสำหรับขยายผลสู่พื้นที่อื่นทั่วประเทศเพื่อพัฒนาทุนมนุษย์ให้เป็นรากฐานของประเทศอย่างยั่งยืนจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: ท่านผู้ฟังคะหอการค้าไทยผนึกกำลังกว่า30องค์กรชั้นนำเดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจควบคู่การรักษาสิ่งแวดล้อมผ่านโครงการ Hug the Earth ผลักดันฉลากรักโลกกลางเพื่อสร้างความตระหนักรู้แก่ผู้บริโภคมุ่งสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนรายละเอียดติดตามได้จากรายงานค่ะ
7: หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยโดยคณะกรรมการพลังงานและคณะกรรมการค้าปลีก ผนึกกำลังร่วมกับพันธมิตรภาครัฐและภาคเอกชนกว่า30องค์กรร่วมเดินหน้าโครงการหักโลกในโอกาสวันสิ่งแวดล้อมโลกโดยมีเป้าประสงค์หลักคือการสร้างความตระหนักรู้และอำนวยความสะดวกแก่ผู้บริโภคในการเลือกซื้อสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมผ่านการผลักดันฉลากกลางเพื่อแก้ปัญหาความสับสนจากสัญลักษณ์รักโลกที่มีอยู่กว่า 40-50 ฉลากในปัจจุบันให้เป็นมาตรฐานเดียวกันและเข้าใจง่ายโดยผู้บริโภคสามารถมองหาสัญลักษณ์หักโลกหรือ Hug the Earth ณจุดจำหน่ายในห้างและร้านค้าปลีกที่ร่วมโครงการโดยนายพิชัยจิราธิวัฒน์รองประธานกรรมการและประธานคณะกรรมการพลังงานหอการค้าไทยกล่าวว่าโครงการนี้เริ่มดำเนินการมาแล้วประมาณ2ปีเพื่อสร้างความตระหนักรู้ด้านสิ่งแวดล้อมที่กำลังส่งผลกระทบใกล้ตัวและรุนแรงมากขึ้นการผลักดันสัญลักษณ์กลางจะช่วยให้ผู้บริโภคเข้าใจและคุ้นชินได้ง่ายขึ้นแม้ในช่วงแรกสินค้ารักโลกอาจถูกมองว่ามีต้นทุนที่สูงแต่เมื่อเกิดการพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่องต้นทุนเหล่านี้จะลดลงอย่างรวดเร็วในระยะยาว
9: จริงๆเนี่ยทุกคนคิดว่าเวลารักโลกเนี่ยมันจะเป็นการเพิ่มต้นทุนแต่พอเราทำไปเนี่ยมันเกิดวิวัฒนาการมันกลายเป็นลดต้นทุนสมัยก่อนติดโซลาร์เซลล์เนี่ยเขาบอก5ปี10ปีกว่าจะคืนทุนแต่ตอนนี้2ปีก็คืนทุนแล้วมันก็จะสั้นลงอีกแต่หลังจากคืนทุนแล้วเนี่ยมันกลายเป็นประหยัดใช่ไหมครับทีนี้ถ้าพวกนวัตกรรมพวกนี้เกิดขึ้นเยอะมันก็จะลดต้นทุนได้เร็ว
7: ด้านนายภูนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากล่าวว่าการดำเนินโครงการเพื่อสิ่งแวดล้อมลักษณะนี้ไม่สามารถประสบความสำเร็จได้หากทำเพียงหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งทุกภาคส่วนจะต้องตระหนักร่วมกันว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปโดยมีเป้าหมายสำคัญคือการบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี2050
10: ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชนนะครับในภารกิจของตัวเองที่สามารถที่จะดำเนินการและสนับสนุนในกิจกรรมลักษณะนี้ได้เนี่ยก็อยากให้ความใส่ใจนะครับแล้วก็ช่วยกันดำเนินการเพื่อให้โลกของเราเนี่ยนะครับเป็นที่น่าอยู่แล้วก็ปราศจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ
7: โครงการหักโลกจึงไม่ใช่เพียงการรณรงค์เพื่อสิ่งแวดล้อมระยะสั้นแต่เป็นการวางรากฐานสำคัญในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทั้งของผู้ผลิตและผู้บริโภคเพื่อยกระดับภาคธุรกิจและเศรษฐกิจไทยให้สามารถเติบโตได้อย่างสมดุลและยั่งยืนในอนาคตปฏิพลสัทพรมมารายงาน
11: คณะดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: เนื่องในมงคลสมัยฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569ขอเชิญร่วมสดับอัมพโรวาทพระคติธรรมและพระโอวาทเพื่อน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
12: ใครก็ตามที่มีนิสัยคดโกงไม่ซื่อตรงต่อการประกอบอาชีพการงานอีกทั้งยังไม่มีความซื่อสัตย์ต่อตนเองในอันที่จะประพฤติตนเป็นคนดีได้โดยตลอดรอดฟังเผลอปล่อยตัวให้ตกอยู่ในอำนาจฝ่ายต่ำกล้าที่จะกระทำบาปกระทำการอันทุจริตบุคคลนั้นย่อมเป็นคนน่าสงสารเพราะเท่ากับเขาเป็นคนชั้นต่ำเป็นคนไม่มีเกียรติและเป็นที่คาดหมายได้ว่าจะไม่อาจพบกับความสุขความเจริญสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสั่งสอนพุทธบริษัททั้งหลายไว้ว่าคนจะได้รับเกียรติก็เพราะความสัตย์ยิ่งถ้าท่านเป็นผู้มีความซื่อสัตย์มีความจริงใจและจริงวาจาก็จะยิ่งได้ชื่อว่าเป็นผู้มีเกียรติเพิ่มขึ้นได้ชื่อว่าเป็นคนชั้นสูงและย่อมประสบความสุขความเจริญโดยเฉพาะอย่างยิ่งความสุขใจและความเจริญใจที่บังเกิดขึ้นแก่ตัวท่านในทันทีและในขณะเดียวกันท่านย่อมได้ชื่อว่าเป็นพลเมืองดีของชาติเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีของพระศาสนาพระโอวาทประธานในพิธีปฏิญาณตนโครงการแท็กซี่จิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ วันที่6สิงหาคม2560

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทย

0: อดีตไทยมิขอสองเผาอามาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอุ้มขึ้นตาโอดาเลียกาชายันดาชอนมาอายออามาเอมิขอเปียเนไทยมิขอกระดูอาคาชอเจอกระดูเงเกเนลาเอมาแอจิชนีอุ้มเถอมิเนนึมาละคือมาเงเลเชนยาเธอมิเนอาดูมาโยหานาลูอายองเนเกเนยอเยบอนเนมาอีนออายอมาดูอาดูเนกอียเนอุ้มเขตาโอดาเลมิเนนึมาเหนื่อยสาวเนวอจ้อยเกนยาอาดูมาโยหานาลูอายองนึมาละคือยอจอนาลูเนือเกินเนยอเยอบอชอนเนมางามาอาเขาชอเจอโยกานาลู
1: เอชไอวีนาโกอัมโมซาดือโฮโรคเอดนาดือองขอสปสชนาโกลาซาเผือฮอนเนอชอบาเนอเมน่าจีนยาและหนูข้อมมังไพเรือดือยอเฮอร์บัตทองจุ่มยากาสีชิฮอนยาอตาบอจาลินยาเมหนูบริการอากาศหอลาซานยาเมสีชิฮงเอเอชไอวีอโมอูนาชดเชดัวนักก็อโมจามยาอยากาบิโอตามาเบียเจนีลาซาเมสีจ้าละคุยชิมาบิโกยากาหอบิโอเมไวรัสตับอักเสบซีมาเอวันโลกมาเอยากาบิโอบิจาวเมสิญญาเจมอนาสปสชติซุ่มซุ่มจำยอสปสชเขตหนึ่งเชียงใหม่นากาจำยองาซุ่มนี่เยงาซุ่มงางาปโยดัมโอเดนากาตีโกจำยอจำยอนึมานากอนาลูเดนากาติซุ่มนี่ซุ่มโยกานาลูก็ดูไม่ได
2: ้ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีครับพี่น้อง
3: อายุนี้เดือดขยาวโฆษณาไกเออกะกอสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่พบปานเนอบีเคฮอมอนาแอออนลิญาเมเจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเฮอนาอย่าซึมก้อนบีเออดูอย่าล่อแต่ช่องหางละหาเชลกะปอจากาเนเออดูพ่ออิสันนิกามาเล่าเนกัมมังขากาไกกุญยาเออยิ่งยิ่วโฆษณาบีเกมอญาแลนึมาอ้อนานากาแงเหลียวแน่แงชอญางายีเนียวนากาเอซัมโบนาขอนี่จำยองาซูนี่สีโกจำยอโกเยและงาเดใจที่โบนาขอนี่จำยอเวนี่นี่เอโกเยงา

0: 오보다자
1: 오미초퍼
0: 멀숭카
2: 꼬꼬
0: 녀송
3: 오두타마
0: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
3: ทันสมัยเชื่อถือได
4: ้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

后来也有的差个八二差几和不用几二，皮蛋和皮色里呢，长糖啊也有，有二嘞二，有四嘞二，提高罗二，提不用提不用嘞，高罗胖嘞嘛，有二带高门个，有四带高门个了，也有那丫头差有四的个也胖嘞嘛，也有都他妈也有那路老黑啊几二。อันนี้มันโดแล้วไทยพนักคนนี้พิการตุงแล้วอย่างนี้ไอ้ยามติโกโลอย่างหลานเนี่ยหัวหลานก็เนี่ยอย่างนี้แหละไอ้ยามยานเนี่ยติโกโลจะได้หรือไม่อย่างนี้ก็เนี่ยตานางเนี่ยมันเนี่ยมือมือดูแลเนี่ยมันก็มันเนี่ยมือดูนางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่สามกรมประชาสัมพันธ์ยนยูนักกว่านี้สวทเชียงใหม่และงานยนยูนายนยูนะหันยาพนักกว่านี้ปกพอและก็คู่มาโคพอและก็คู่เอเอ็มติพายยาสิเชกุกิโลเฮและงานยนยูนายนยูนะหันยาเฟบุพนักกว่านี้สวทเชียงใหม่ติพายยาสิเชกุกิโลเฮและงานยนยูนายนยูและโดยจ่าผู้อาญานักกว่านี้โดยเช้าเช้าคนนี้เราอย่างนี้พอหน้าคนนี้จะมีงานซุ้มยี่สี่กูจะมีสี่แล้วงานอย่างนี้น่าสวยจื้อละเขาติดต่อพอจีอยู่ห้าแล้วคุณลูกพอนี่ยังบีแล้วเขาบีคนยังแม่แล้วไม่ติดต่อพอพอทำมาเราอย่างนี้ติดต่อพอจีงานจีเธอหน้าแล้วมานี่งานยังเราติแล้วเขาก็เงยบีเขาแต่เราก็ไปคุณลูกบีเขาเงยจีเราอย่างนี้คุณพ่อคนนี้อยู่งานเราแล้วกลางคืนมาเราอยู่พอนักกลางคืนมาบอกเกือบพอของเงยเฟซบุ๊กพอของเงยติดต่อพอของเงยนึกหาแล้วบีงานเนี่ยอาจารย์จะเนี่ยบีได้ดูคนนี้นึกหาคนนี้นึกมาแล้วส่วนในงานเราอย่างนี้นึกมาแล้วส่วนในนั้นเขาเทวันเนี่ยคุณลูกเลงานอย่างเนี้ยบ้าเฟซบุ๊กพอจีไอ้เยอะตัวแพ้เอามึงงานเราอย่างนี้เนี่ยคุณลูกบีเนี่ยละเราตัวนี้อะไรมาแล้วมังเอ็ดนะคนนี้มาทีจีมังเงาดีอะไรเล่นน่ะหันยังไงล่ะที่เดินน่ะล่ะที่เดินน่ะเล่นอุ้มเมื่อไรอย่างนี้น่ะหาแต่ยันน่ะหามีที่มีเนี่ยหัวคนนี้วันเอากำลังมาอย่างนี้น่ะที่มาขานอจีมายังไงอยู่จนน่ะลงเงี้ยน่ะแฟนคลับเอฟซีเธอทุเรศแม่อย่างเงี้ยเงี้ยกำลังเงี้ยอะไรอันที่มาขานอน่ะนอนน่ะหาหลักกระไงอย่างนี้กูสีบลาล้อมอทิโก้ไทยพอน่ะคนนี้ว่าขานเลยยังเงาลอยอย่างเงี้ยน้องหุ่ยมิถุนายนนี่พังอ่ะยากูเชื่อหุ่ยลอยอย่างเงี้ยเห็นน้องหุ่ยฉะนั้นเนี่ยเลขเก้าน่ะอยู่พอน่ะอยู่จีอยู่มือเลยเอ็มลอยอยู่มันลอยน่ะอยู่นอนกับมือแม่อย่างเงี้ยน่ะเลขเก้าน่ะอยู่กันเอาเก้าหน้าเลยคุณลุยหนุ่มลอยอย่างเงี้ยอยู่น่ะเก้าหน้าเลยหนุ่มไงอย่างเงี้ยเห็นยุโสคนนี้เลยจะกาจิมยันนี่เรื่องทำไมอย่างเงี้ยกูไปมาเกลี่ยมินะตัวชาติบุ้มเลยบินามาเราใช้บุญนักกว่านี้เราพี่คนเดียวจะอาบุมีจูแล้วบุทางไงอย่างเงี้ยอาดูเต้ดลุมาแล้วจึงงานนะครับเพราะน่าติดโควิดน่าดราม่าอย่างเงี้ย

0: 不能参加听到阿拉就说听到喂，我读了小杂哈，听不懂哎。我们没搞到有这啥嘞？搞嘞了。
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9 นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและประชาชนไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลเข้าระบบ AI เพื่อป้องกันการรั่วไหลอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
1: ประเทศไทยขับเคลื่อนด้วยพลังของคนไทยช็อปไทยช่วยไทยกับโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยร่วมสินค้าคุณภาพจากผู้ประกอบการไทยทั่วประเทศช็อปง่ายผ่าน Thailand Postmart และ Next Gen Commerce พิเศษซื้อขั้นต่ำ200บาทรับส่วนลดทันที100บาทต่อร้านต่อคนพร้อมคูปองส่งฟรีตั้งแต่วันนี้ถึง23มิถุนายน2569ทุกการช็อปคือพลังช่วยผู้ประกอบการไทยและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปด้วยกันไทยช่วยไทยโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
3: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
4: คณะดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในคณะดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook คณะดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเตือนประชาชนตรวจสอบก่อนนำข้อมูลเข้าระบบ AI ป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหล
5: พันตำรวจเอกณัฐกิจพรหมจันทร์รองเลขาธิการด้านส่งเสริมและกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือสคส.เปิดเผยว่าปัจจุบันมีข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวข้องกับกิจกรรมในชีวิตประจำวันเกือบทุกด้านขณะที่การใช้ข้อมูลปัญญาประดิษฐ์หรือ AI มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจึงจำเป็นต้อง

0: างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนเกี่ยวกับการใช้ AI ควบคู่กับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทั้งนี้ประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายเฉพาะที่กำกับดูแล AI โดยตรงทำให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนต้องอาศัยแนวปฏิบัติภายในองค์กรในการบริหารจัดการข้อมูลที่เกี่ยวข้องจึงขอให้ประชาชนและองค์กรประเมินความเสี่ยงก่อนนำข้อมูลเข้าสู่ระบบ AI และเพิ่มความระมัดระวังในการตั้งค่าการใช้งานเพื่อป้องกันข้อมูลรั่วไหลไปยังต่างประเทศพร้อมแนะนำว่าไม่ควรนำข้อมูลสำคัญเช่นเลขบัตรประชาชนสำเนาบัตรประชาชนเลขบัญชีธนาคารหรือรหัสต่างๆป้อนเข้าสู่ระบบ AI พร้อมเตือนให้ตรวจสอบข้อมูลให้รอบคอบเนื่องจากปัจจุบันมีการใช้ AI สร้างภาพและเสียงปลอมเพื่อหลอกลวงประชาชนเพิ่มมากขึ้นวาสนาตระเกตรายงาน
1: จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เร่งช่วยประชาชนกลุ่มตกหล่นตามระบบฐานข้อมูลของรัฐกว่า 12,000 คนขอรับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐผ่านเว็บไซต์ระบบตรวจสอบข้อมูลผู้ตกสำรวจ
2: นางสมพิศรีคำแหงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าจากการสำรวจข้อมูลประชาชนที่ไม่เคยได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐมาก่อนซึ่งเป็นกลุ่มตกหล่นตามฐานข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานของกรมการพัฒนาชุมชนหรือระบบสมุดพกครอบครัวอิเล็กทรอนิกส์ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์พบว่ามีจำนวน 12,171 คนประชาชนกลุ่มนี้สามารถขอรับสิทธิ์ด้วยตนเองได้ผ่านเว็บไซต์ระบบตรวจสอบข้อมูลผู้ตกสำรวจการได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐของกรมการปกครองภายในวันที่21มิถุนายนนี้หรือติดต่อกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ช่วยดำเนินการส่วนประชาชนที่ไม่พร้อมตามช่องทางนี้ขอให้รอเจ้าหน้าที่นัดหมายไปหาที่บ้านส่วนกรณีประชาชนที่มีความเดือดร้อนด้านรายได้และไม่ได้อยู่ในบัญชีรายชื่อกลุ่มตกหล่นเจ้าหน้าที่จะเร่งสำรวจรวบรวมข้อมูลรายชื่อนำเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบโดยคณะกรรมการหมู่บ้านหรือชุมชนและเวทีประชาคมเพื่อรับรองรายชื่อเป็นรายบุคคลตามเกณฑ์ที่กำหนดและดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ใหม่ก่อนประกาศรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์ในวันที่17กรกฎาคมนี้ต่อไปธนวัฒน์วงศ์วิริยวณิชย์สวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
1: โครงการชลประทานอำนาจเจริญวางมาตรการบริหารจัดการน้ำเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยตลอดฤดูฝน
3: นายกันตสิทธิ์ธนพลพิพัฒน์ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญเปิดเผยว่าขณะนี้ประเทศไทยได้เข้าสู่ฤดูฝนแล้วโครงการชลประทานอำนาจเจริญจึงดำเนินมาตรการในการเตรียมรับมือฤดูฝนปี2569อย่างเต็มกำลังสำหรับสถานการณ์น้ำในปัจจุบันอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง4แห่งและ1เขื่อนในพื้นที่มีปริมาณน้ำรวมกัน 23.6 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ 48.7 ของความจุอ่างรวมกันภาพรวมอยู่ในเกณฑ์น้ำพอใช้ในส่วนของการรับมือฤดูฝนปี2569นี้โครงการชลประทานอำนาจเจริญได้ปฏิบัติตาม9มาตรการรับมือฤดูฝนปี2569ของคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติอย่างเคร่งครัดด้วยการบริหารจัดการน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดควบคู่กับการกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งหน้าตลอดจนตรวจสอบสภาพความมั่นคงของอาคารชลประทานให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มศักยภาพที่สำคัญมีการกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำอย่างสม่ำเสมอและเตรียมพร้อมด้านเครื่องจักรเครื่องมือและเจ้าหน้าที่เข้าประจำพื้นที่เสี่ยงเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีเมื่อเกิดสถานการณ์ภัยพงศรีสีหานามสวทอมน่าเจริญรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาค่ะ
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้มิชเปอร์
1: เมอร์ซุงคา
3: พอกว่า
1: เนียซง
4: โอดูธรรมา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

0: กำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้นยังไงดีเจ้า
1: ฮู้ก็ผู้สูงวัยเปิ้นไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติดสังคมเนี่ยว่าเปิ้นแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องจวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้นก็ตึงคึกคักกันคู่เตื้
0: อหูอันนี้แม่น้องเลยนะวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูบการแล้ววันนี้นะเปิ้นก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
1: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแต่งบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับข้าวกับปลาจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพริกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดี่ยว
0: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจน้อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
1: แล้วจะไปลืมป่าแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
0: เจ้า
2: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
3: ตลอดประวัติศาสตร์ของชาติไทยพระมหากษัตริย์ไทยทรงเป็นพลังศรัทธาทรงทำนุบำรุงและอุปถัมภ์ศาสนาให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความดีงามศาสนาสอนให้คนไทยรู้จักคุณธรรมความดีและความสามัคคีช่วยประคองจิตใจในยามทุกข์เสริมพลังใจในยามเผชิญอุปสรรคเป็นรากฐานสำคัญของสังคมด้วยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์และศาสนาอันเป็นที่พึ่งทางใจคือพลังศรัทธาที่ล้อมรวมคนไทยทั้งชาติสู่ความมั่นคงสงบสุขและยั่งยืนตลอดไปร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: สปสช.ก็ดูทอดามาเกตอุชูเคลและตามาเจอปอมือละอุทอโพดอลละอุแผลเวียนละคีมากกว่าโพอุทอมากกว่าคือมากกว่าซาดอตัดและลอมบายโยและอุตราซาวมากกว่าตาสวิจาซิฟิลิส HIV สุปูหลอทาราซิเมียมากกว่าฉี่ดอชโควาซีนคอติบัทยักตัดด้วยมือพาโดดอไอโกรนเฮดูอัตสีมาเกสวีโฟลิกตอไอโอดินเฮดูอัตสีตระเชื้อ HIV มากกว่ากอปูดอแมมากกว่าตาซาดมือบาและโพแผลเวียลอคีชอเชมโมดูออโพและนูทีดาเวดอมากกว่าปะแก้ปะและตาชาซิฟิลิสดอทาราซิเมียนี่ล้อซิกว่าอาทอและสายด่วนสปสช1330สปสชเขต1กิมแม0532853555สายด่วนกมทู1660ดอสายด่วนสุขภาพจิต1323แล้วปะก็กระเดียก่อนนี่ล
3: ้อดอปูแวปะกะยอโพเนเมบาซะสู้ออมมือออเลวิทยุกะลือหลอก็จะแตะเวกีแมตตอนยาอีบอบบาเนบากะคือเล่นตาพี่ตามาตาพี่ออมมาออจะแตะกว่าก็ได้และสนใจโฆษณาเนื้ออจัดสิกว่าสวทเชียงใหม่เบอร์โทรศัพท์053-276-068เมตเมบา092-246-8579เซทอบโบลอ

0: thế ý วิทยุกลือหลอกก็จะแตะเวกีแม่แต่ก็โทนลีกจานยุ่ยชื่อคือกิโลเฮิร์ต
1: ตาเชอก็ตอบเปิดปากกระหลือปากกระยอกหลอก
0: ตืออีสู้อเมญาเปิดก็เห็นหลอนั้นและตาสูมือซ้ำมือตาก็เจาะตาละเก็บดูแก่โผล่และตื่นเลื่อนนก
1: ออัตโตโคเนและกนาหลอเจอบาค่าคือตาสูมือซ้ำมือสก้อเนาะ

โอ้มือโชเปอร์ดอปเปอร์แวมือาพาติพูพีก็กันเนาะบาตุกอลอซาเดยาพอมลาวารัญญาไฟแพโรดแพเลวิทยุคลือหลอกก็จะแตะเวกิแม่สวทเชียงใหม่จะต่ออีเนาะโอแกสก็ลอซาตาเชือกต่อเลิกอคอมือทอที่แกนอคุยนาริและตือเลออนาติชีกันนาดอปกากาดอปกาเซแพเลวิทยุคลื่นเอเอ็มตะกุโทลิกยานี่คือกิโลเฮิร์ตซ์วิทยุเลอพบาโค FM 104.25 เมกะเฮิร์ตซ์ออนไลน์แฟนเพจ Facebook สวทเชียงใหม่ AM 1476 KHZ เนาะโอเกสกอลซาดีโทรศัพท์ตัวเดอร์ตัวจบกระเซปเบอร์โทรศัพท์ตัวเบอร์ละล้อ053-276-007วายาเซอร์ขีดนุ้ยคือวาวานุ้ยตาเชิญกันต่อเตอร์นาติตอปูเนาะตัวนี้ไอเดอร์โอเดอร์ตาสมุซ่ามือตากระเจาะตาบอบาเนาะเดอร์มือนี้มือซอคุยลามิถุนายนเจเจโจเดอร์ลอกาอัตโอเฮนเลอร์ลาลาซอเตเบลาซอมาจากมาแลมาเกอาปูกิควีนีลีเนาะดิจิลอเดอร์ลาลาเลอตาโอจูเคลเดเกตามือสมุซาโตโอตาเลอเคสุเคซาโอเดอร์ดิซอเลอร์ตาบาดนามีวาเนาะเฮเกปาก็ดิโกกามากเยอะๆออกเยอะๆเนาะแต่ใครจะเต้นล่ะอย่าลืมจัดจะต้องหมดแต่ซะเนาะบาลานีปาตกตาอาเมียจ่ะเนาะเลกาเลตกตามือตาเปอร์ลีเดอร์สุคือซักคือเลกาเลตาตะป้อมือตาตะป้อเปอร์เนาะเดอตาโอจูโอเคลเดอตาโอมูเดอกลูเจเดตบานอมีวาเฮเรบาสกอลซักกอกันเนาะอะตกนี่ตะแกกอกาลัสตาเปอีเลกาเลเอดอกเกเฮโดกนาตาซาวีเตเลในกันนาเราออนไลน์กันนาเราวิทยุเนาะคือโดกันนาเซเนาะและกันนาโชว์ตาซาวิตเพลอคอลเลอร์กว่าลาแลเดินแลตาเดินละเนาะเลสระเดชาอาตาเนาะเดชาเนี่ยและกันนาเรากว่าตาซาวิตเพลอคิปเลอร์หากีกันนาเราตะกระเจาะตาบ๊อบบะให้ขอเด้อเนาะ

Catherine, tu as savé le double verre que tu as pleuré sous moi, clos, non, me colle en ligne double verre que tu as. A qui que tu as de quoi, ta que tu as ta boba chique, baka, que les sorons, non, t'es n'y a ni, pas trop quoi, que les sorons, le chrome, ou t'en y a, mais t'y a, tu es quoi, le brave, non, moni, me sort qui, la mitouna yon, ni, qui que tu as, que y a, que tu es qui, ma quoi, veda, chat, t'as le chunari, le roco, ta t'en y a, i, la t'en le chunari, le roco, non, que tu t'es, ta quoi, pas de pas, pas, ne, t'es veda, มุกจูโอดาคือชิเปอร์เซนคือจูโดบัตตอร์ดิซาเลเวเมโฮซอเวเชียงรายเวน่านเวตาเนาะก็จะแต่เลอภาคอีสานเนาะก็ดาภาคตะวันออกเฉียงเหนือเดอจูลุยชิเปอร์เซนจูโดบัตตอร์ดิซาเลเวน้องคายเวบึงกาฬเวสกลนครก็ดอลเลอร์เวนครพนมเนาะก็จะแต่ละตาพระพอจุวดาลุยชีเปอร์เซนอาร์ติกิจูเพลเลอร์เวนครสวรรค์เวอุทัยธานีเวลพบุรีเวสระบุรีเวกาญจนบุรีเวราชบุรีเวนครปฐมก็ดอลเลอร์เวสมุทรสาครเนาะก็จะแต่ละก็ดาภาคตะวันออกจุวดาคือชีเปอร์เซนจูโดบัตตอดิซอลเลอร์เวจันทบุรีเวตราดดอก็จะแต่ละขอปลาเริ่มมือเฮทอภาคใต้ฝั่งตะวันออกจุวดาลุยชีเปอร์เซนอาริเกจูเพลเวประจบคริคันเวชุมพรเวสุราธานีเวนครศรีธรรมราชเวพัทลุงเวสงขลาเนาะเอมีก็จะแต่เรื่องหลักขอปลาเริ่มมือละหนึ่งภาคใต้ฝั่งตะวันตกจุวดาคือชีเปอร์เซนอาริเกจูเพลเวระนองเวพังงาเวภูเก็ตเนาะเวบอกก็เวเลอโอบุลาซาเดวีบอกก็นี่จูเวดาคือชีเปอร์เซนเนาะดินิจานี่คาอิดาเกตาจูคาตาเชกตอเนาะดิจลอเดปลอปดอลาซาตาเลตาเกตาโอชูโอเคลดอมุโคเมจูราราเลกาเลเดโอบุลาซาเดทินิทีเนาะเดโอบุลาซาเดก็บลอเลทีเมโดนีบาปลอปดอลาซาเกเกชอทอตาคือตาคอลาทอวีแม่เซเมบาเดคอกันหนักเกวบาคาเดฮอกโคลาเตสเนาะที่โดที่เลิฟกับปูดลอนะดิเนจานี้บลอปดาลาซาเกเนาะอะตคนิเตแคกกาลาสตาเปอีและกันนาดอกวาตาซาวิเลอร์ดับเวเคโดเกนนาเตเพลคอลเลอร์เตเวดามูนอบค่ะเนาะดอลเลอร์คลิปเตเพลเนาะมูนอกเจอกันนาสกอกกันเนาะ

No, teta kecot. Da chi ke bak ga de le ma cha ko te ni no pele ko Filipin no tu blu ga ke na hu ta ke cho li no ba ga de ho ko hu no ma cha ko te ni ni ta lo ta kle ta to ko le a ko ve da meung Genera Santo no le a ke a ko da ko มินดาเนาเนาะเลฟิลิปปินส์ปานี้แม้แต่เลฟิลิปปินส์ปานี้โอเลเลก็ฟิลิปปินส์เลละเขาปัตปะก็ดาเลตอนใต้เนาะเดินดีเจเดอมาประมาณกว่าตะกจอดิซอลเลฮอกโคฮูตบลอยอีโอเวดาตาบาเล 7.8 ริกเตอร์เนาะอีคานีดูถอมเมลเลปาซิโจนีโอกว่าอาราเซเชียเบลเนาะมุจาคาอินีตัวสีญาลอติดีเลอโออาทอนอียาวีบาคิบาโดโอกว่าอาราตะกยาเซชีลุยกาเนาะเดอลอฮาโกราวีก็ดอฮอกโคลอสซรือสปึต่อยาเจเนาะวีมาเชกอตนีเนาะดิซอเลฟิลิปปินส์เทวดาดิซอเตปลอปดอบาคาเดอเลสึนามิสึนามิดิซอปาโลเลโอเลปอลเลมตานีเนาะทีนี้จ้าเดอเทวดาขอกว่าตะกะจอกว่าตาดิซอฮอกโคฮุมตาลีเดอตูอทอวาคาอีเดอกว่าเกเลบาเลกว่าเลปาเดอปาลอดิซอเลเกอโตเจอมาเจอดิซอลอเดอดิซอเลก็ฟิลิปปินส์เนี่ยนะฮอกโคฮูตันนี่เนี่ยโอเวอร์ดัตเบิลบล็อคนะดิซอลเลอร์อันอาทิตย์ก่อนนะอาทิตย์ก่อนนี่เอาโอตตอคอลล์ก็ด่าวงแหวนแห่งไฟเลยมหาสมุทรแปซิฟิกเนาะแกดิซอมปกติฮอกโคไม่ฮู้มตานี่อากฮอกโคไม่เสื้อซะอากโอตตอคอลล์อับบูก็ตื่นจันนี่เนาะดินิจันนี่ไม่มีลอกากอฟิลิปปินส์ฮอกโคฮู้ทอโบเนาะดินิจันเดอร์ตบลอยใหญ่อีอาฮู้ลอปลิระแม่ถีเลอร์เปิดแถววิดีโอแวบปรับพลาลเลอร์คลิปวิดีโอตานี่เนาะอาแกดิซอเลอร์เปิดเดอร์เพื่อนเราห้ากูห้ากอวีเปิดโจโพนี่โอเลอร์โจคิทอแฮโอเลอร์ตับลอเลอร์แฮโอ้กระจอตะบลือเนาะแกตาดิซอจโนบาพี่ก็จะเตเลอร์มหาตนีนี่เนาะตะพาซานี่เดมจาลอกอ่ะอัจฉะนะนี่ดิเนาะดินี่จาเดเนาะอีกาเดบาคาเดฮอกโฮเพลกอฟิลิปปินส์เริ่มมาจากตนีเนาะเฮตเตบอบาสิญาคือดอพือแวมือกับพัตติพือพี่โอเวดับเปอีเนาะกันนาดอกว่าตาซาวิดอเตเพลเนาะมือคออ๋อเตเวดาเคกันนาตาซาวิคอคนนั้นเลือกผับบักโขเนาะจะกว่าคือทีดินิจ้านี่กันหนากว่าสระทองดีตัสวิโชเตเพลเนาะ

0: วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับพฤฒแก้วพิบูลครับนายกรัฐมนตรีเสนอวิสัยทัศน์ในเวทีการประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัม2026ผลักดันอาเซียนเป็นภูมิภาคแห่งเสถียรภาพและความมั่งคั่งอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
2: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
4: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: นายกรัฐมนตรีเสนอวิสัยทัศน์ในเวทีการประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัม2026ผลักดันอาเซียนเป็นภูมิภาคแห่งเสถียรภาพและความมั่งคั่งเน้นสร้างประโยชน์ที่จับต้องได้ให้แก่ประชาชน
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีร่วมพิธีเปิดการประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมครั้งที่3ณโรงแรมเมเลียฮานอยพร้อมกล่าวแสดงวิสัยทัศน์ชื่นชมเวียดนามในฐานะเจ้าภาพจัดการประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัม2026ซึ่งเป็นเวทีสำคัญในการแลกเปลี่ยนมุมมองอนาคตของภูมิภาคท่ามกลางความท้าทายรอบด้านเชื่อมั่นว่าอาเซียนมีศักยภาพที่จะเป็นภูมิภาคที่มีเสถียรภาพมากที่สุดและเป็นเป้าหมายหลักของการลงทุนและนวัตกรรมในอนาคตย้ำว่าความยืดหยุ่นเป็นรากฐานสำคัญต้องเร่งบูรณาการทางเศรษฐกิจและเชื่อมโยงทุกมิติทั้งกายภาพและดิจิทัลพร้อมยินดีที่อาเซียนเตรียมลงนามความตกลงกรอบเศรษฐกิจดิจิทัลอาเซียนภายในปีนี้นอกจากนี้ประเทศไทยยังผลักดันโครงการแลนด์บริดจ์เพื่อเปิดเส้นทางสำรองเสริมความมั่นคงให้เป็นห่วงโซ่อุปทานโลกพร้อมสนับสนุนความมั่นคงด้านอาหารและพลังงานโดยเสนอจัดหาเชื้อเพลิงอากาศยาน

0: จากกำลังการผลิตส่วนเกินให้แก่สมาชิกอาเซียนด้วยนายกรัฐมนตรียืนยันว่าความสำเร็จของอาเซียนต้องวัดจากคุณภาพชีวิตความปลอดภัยและความเชื่อมั่นของประชาชนโดยเฉพาะการเตรียมความพร้อมให้คนรุ่นใหม่รับมือกับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI รวมถึงความร่วมมือในการแก้ปัญหาภัยคุกคามทางไซเบอร์การหลอกลวงทางออนไลน์ภัยพิบัติและด้านสาธารณสุขควบคู่กับการลงทุนด้านการศึกษาและระบบคุ้มครองทางสังคมอาเซียนมีศักยภาพเพียงพอที่จะรับมือกับความท้าทายและคว้าโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงของโลกเนื่องจากอาเซียนยังมีจุดแข็งสำคัญที่หลายภูมิภาคยังขาดแคลนไทยพร้อมทำงานร่วมกับประเทศสมาชิกอาเซียนและหุ้นส่วนทุกฝ่ายเพื่อขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ดังกล่าวให้เกิดผลเป็นรูปธรรมศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงานจากกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
1: ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้ย่านพระราม6พร้อมสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งหาสาเหตุและดูแลผู้ได้รับผลกระทบอย่างใกล้ชิด
2: พลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้ชุมชนริมคลองนางหงย่านพระราม6กรุงเทพมหานครณศูนย์พักพิงชั่วคราวโรงเรียนวัดสะบัวพร้อมเปิดเผยว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างเร่งดำเนินการสอบปากคำพยานที่อยู่ในที่เกิดเหตุซึ่งคำให้การของพยานยังมีความขัดแย้งกันในหลายประเด็นจึงได้มอบหมายให้ตำรวจพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุพร้อมเก็บรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อนำไปตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์หาสาเหตุที่แท้จริงของการเกิดเหตุเพลิงไหม้พร้อมประสานความร่วมมือกับโรงพยาบาลตำรวจในการเข้าดูแลผู้ประสบภัยกว่า70รายโดยเฉพาะกลุ่มผู้ป่วยติดเตียงและผู้ที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษขณะที่ผู้ประสบภัยบางส่วนยังคงอาศัยอยู่ภายในศูนย์พักพิงชั่วคราวส่วนอีกจำนวนหนึ่งเดินทางไปพักอาศัยกับญาติดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: กระทรวงการคลังเปิดเผยโครงการไทยช่วยไทยพลัสล่าสุดมียอดใช้จ่ายรวมกว่า 19,000 ล้านบาทมีผู้ใช้สิทธิ์เต็มจำนวนแล้วกว่า 750,000 รายสำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังเปิดเผยความคืบหน้าโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60/40ณวันที่8มิถุนายน2569เวลา 23:00 นพบว่าจากผู้ได้รับสิทธิ์รวมทั้งสิ้น 26,46,23 รายมียอดการใช้จ่ายสะสมรวมกว่า 19,958 ล้านบาทและมีจำนวนผู้ใช้จ่ายที่ใช้สิทธิ์ครบ 1,000 บาทเพิ่มขึ้นเป็น 755,619 รายมีร้านค้าที่ลงทะเบียนสำเร็จและพร้อมใช้งานจำนวนรวม 1,14,422 ร้านค้ารู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพฤษแก้วพิบูลย์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้มิชอปเปอร์
1: เบิร์ซุงค่ะ
3: พ่อคว่า
1: เนาะซง
4: โอดูธรรมา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์

ประวัติศาสตร์ของชาติไทยพระมหากษัตริย์ไทยทรงเป็นพลังศรัทธาทรงทำนุบำรุงและอุปถัมภ์ศาสนาให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความดีงามศาสนาสอนให้คนไทยรู้จักคุณธรรมความดีและความสามัคคีช่วยประคองจิตใจในยามทุกข์เสริมพลังใจในยามเผชิญอุปสรรคเป็นรากฐานสำคัญของสังคมด้วยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์และศาสนาอันเป็นที่พึ่งทางใจคือพลังศรัทธาที่ล้อมรวมคนไทยทั้งชาติสู่ความมั่นคงสงบสุขและยั่งยืนตลอดไปร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: หวายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: ใช้สิทธิ์บัตรทองเข้ารับการรักษาที่คลินิกแพทย์แผนไทย30บาทรักษาทุกที่ได้ง่ายๆทั้งนวดประคบอบสมุนไพรใช้แค่บัตรประชาชนไม่เสียค่าใช้จ่ายสอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช1330 30บาทรักษาทุกที่สิทธิ์ตามกฎหมายของคนไทยให้แพทย์แผนไทยดูแลสุขภาพคุณ
3: พี่พี่ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
4: ฮู้ก็ผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปะฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
3: นฮะอันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูบกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
4: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มาง่อมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพริกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยูกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
3: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิดไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
4: แล้วจะไปลืมป่าแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
3: เจ้า
5: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
6: เก็บของแล้วแล้วแผ่นดินไหวแล้วแผ่นดินไหว
7: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี
6: ่เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยเบี่ยงเลย
7: เอ้าพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหรอทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่แอป Earthquake หรือว่า Thai Disaster Alert อ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยพร้อมข้อปฏิบัติด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
6: ต้องใจเย็นๆลงละขอบคุณมากนะน้อง
7: โอเคร
5: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
8: ์พี่น้องเขาสนใจใครปืนเผาผ่านตั้งห้องป่วยเสียงสวทเก้งใหม่ปั่นตั้งหู้ห่มปลาดังมีดังซื้อถ่อมแจ้งแรงหลีกว่าไกลในปืนตีเจดอนเก้งใหม่กับสืบมาเลยดีสวทเก้งใหม่หมายเลข053 276068และ092-246-8579

ดใหม่เหมือนก้อนมีสายตาแล้งคุยกะกินพุทธขาพุทไว้ก้อนอับหูสังเหตุนั่นสามเหมือนก้อนตาบอดดินมือสมีอยู่กับเปิดไหนป้อใครเป็นก้อนสายตาแล้งก้อนมีดินมีมือแหน่ซึ้งหูบารูเลยหูเฮ็ดไก่เลยเฮ็ดพ่อเฮ็ดยาวหลู่เลยตาสามหูหลอนสีหลงใจให้หูก็

มือสูงค่ะมือสูงพี่น้องผู้ยินชมเฮาค่ะตั้งเสียงกูก็กูก้นค่ะชบกันตีเนื้อตอนการห้องปล่อยเสียงสวทเก้งใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์ปืนปล่อยเสียงกูวันๆพอถึงมาข่าวยาม10โมงถึง11โมงกลางในกลางค่ำอยู่จอมเขาผู้ปืนเผาและผู้จัดรายการหมู่ข่าวโน้นสุภาวันเชื้อสารวินเป็นอุ้ยก่ออุ้ยเซ่พ่อแม่ปีปีน้องน้องเขาเขาอยู่ค่ะชมอยู่ที่เราตั้งไรอุโบต้องตักจอมกันไรเขาขาก่อห่มช่วงพับตอนตั้งเซงเนี่ยนั่นค่ะเนาะตอนต่างในวันเมื่อในก่อถึงมาในวันอังคารที่เก่าเหลือนทุนหกสองเหงาไปเศร้าหกปีได้สองเหงาหนึ่งปากปลายเศร้าปีก็จ่าหนึ่งเหงาสามปากปลายแปดสิบแปดคู่ถึงมาเหลือนเจ็ดลองเก่าคำในนั่นค่ะอยู่เป็นอุ้ยก่ออุ้ยเซ่จอมกันที่ในเสเฮามีดังเสือเจอสีอัมกาเฮามีปารังลองตั้งกระจืนเย็นเจอกันเหตุการณ์สังกอต่อก่อสังกอเฮิร์มานกันกูก็กูก้นในส่งถึงยินถึงพ่อแม่ปีปีน้องน้องเขาเขากูก็กูก้นตั้งมดตั้งเสียงอยู่ค่ะอ่อนตั้งในในคาเดมาโตไตแคเนฝากตอนจุถึงพี่น้องเขาเกี่ยวกับรองเขาเงาฟิงฟาราสีกันนิดอ่อนหนึ่งในคาอ่อนตั้งในในคาในข้าวตั้งเศร้าสี่ชั่วโมงตั้งนาในคาปอดห่องจึงไทยตะวันออกหลายหลายองตีหลายหลายตั้งเต็มมีฝนตกลงมาหนำหลายหลายองตีค่ะหรือเลยฟังกันไว้จ้าเจออันอยู่จอมตาเพยสันร้อยตีจังมีน้ำไหลผ่านมาให้ไรลินหยดลินโกนลินปั้งกันไล่ในนั่นค่ะย่อก็นำน่วงไรง่ายนั่นขนาดเนาะกับนั้นพี่น้องเขาก็ถูดีไรฟังกันไว้จอมในนั่นค่ะพี่น้องเขาฝนเดินน้ำเดี๋ยวจังให้เรานำน้ำทมน้ำในหวยในห้องไหลมาเฮเธอนำนองไหลก่อนนั้นพี่น้องเขาค่ะหรือเลยฟังกันไว้ค่ะโฟนเดตกนำหลายๆองตีกำเหลียวเมืองหนังตั้งเจดอนเมฆห้องสอนเจดอนเกียงไฮ้เมืองน่านและเจดอนเมืองตากนะคะลมกัดลมเย็นตีอยู่ที่23ถึง27องศาเซลเซียสค่ะไว้วันตีอยู่ที่33ถึง36องศาเซลเซียสในนั่นค่ะออพี่น้องเขาอันนี้ก็เอามาฝากไว้ปันปอมเมพี่น้องเขาจะเจออันอยู่จอมตั้งดีเหล่าเสียมว่าถอมได้ข่าวเงามันเต็มมีดังเจตอนเผาเจตอนมันลาดไว้อยู่นั่นขนาดน้อยก็ค่ะเพราะแม่ปีๆน้องๆเขานั่นในนั้นค่ะไก่ห่างหลอดพี่กันกูก็กูก้นตั้งเสียงในฝักตวนจู้ถึงกันเสื้อหนังไหมค่ะมาด้วยในค่ะในวันเมื่อในนั่นน้องกว่ามาไปเขาค่ะเป็นหือพองพี่น้องเขาไว้แต่เหลียวในกาขันน้ำมันขึ้นมาเทียงเยาเนี่ยนั่นค่ะนื้อวันเหมือในวันที่เก่าเตะเอาหามงกลางเนื้อมากาขันน้ำมันเบนซินและดีเจอันนั้นก็ดีเซลอันวันนั้นขึ้นมาเทียงเยาเนี่ยนั่นค่ะกูมีกูอันอันมาได้เป็นดีเซลอันมันได้เป็นลองเบนซินในนั่นก็เตะขึ้นมาเทียง1ลิตรใน1ลิตรในเทียง50สตางค์ในนั่นค่ะพี่น้องเฮาเขาบอบมาตวยดังเจดวันเก้งใหม่เฮาอันนี้เฮาค่ะเอาดิดังเจดวันเก้งใหม่ก่อนนี่ค่ะดังเจดวันเก้งใหม่น้ํามันในนี่ค่ะดีเซลในนี่ค่ะเนาะพี่น้องเขาค่ะดีเซลในนี่นั่นค่ะเตเป็น1ลิตร1ลิตรในอยู่ที่42วัตต์เดียวค่ะขึ้นมาติๆกะนํากะไผก็ขึ้นมาเฮาสิอยู่กันซึ่งหือเฮาสิหาการกันซึ่งหือในยําพองตะเร็วในดีเซล42วัตต์เดียวค่ะนะกวยกาอองตีปื้นตีห่างไกลปื้นตีไกลเที่ยงมันก็ได้เพิ่มกาต่อสูงมันเทียงเฮมันก็ติแปกเปิงกันอิดอัดนี่ค่ะอ๋อพี่น้องเขาอยู่ตั้งเมียงสอนอยู่ค่ะบ่อยู่ตั้งเมียงสอนลาดด้วยค่ะลูกกลางในเจ้าเมื่อในนั้นนํามันพี่น้องเขานั่นกะหือนะพี่น้องเขาค่ะหมอกรัดถึงกันในเนาะเพราะว่าอยู่ในพื้นที่เป็นตาโพยสันร้อยไกลกว่าเชียง5เนี่ยมันก็ติเฮ็ดให้นํามันกะขันนํามันนั่นนี่ก็ติเพิ่มเติมมาเทียงจังไหนค่ะอ๋อว่าเป็นแก๊สโซฮอล์91เตอยู่ที่ 43.43 วัตต์ต่อ1ลิตรค่ะแก๊สโซฮอล์95เตอยู่ที่ 43.80 E20 เตอยู่ที่ 38.80 ค่ะ E85 เตอยู่ที่ 34.74 อันนี้เป็นกาคันตั้งเจดอนเก่งใหม่นะคะอมืออำนั่นจำได้ถึงอ่ะจำได้ถึง1ลิตร50วัตต์ได้ว่ากุ้ยกาจงฮู้กะจออายุอยู่จอมตาโพยสันลอยจําซื้อได้นั่นแน่อยู่ที่พื้นที่ห่างไกลจําซื้อได้กาคันน้ํามันในกายแห้งน่ะเขาก็ยังตึกอยู่ไรกันอยู่กุ้ยกาว่าลองกาแจ้ใจมังลองมาอันมันก็อํามีนํากันอยู่ที่ว่าเฮาคาดีกว่ามาจึงหือเหมือนหนังเฮาคาในแล้วฮอลดฮอกามาเหตุการณ์ในสําไกลหลองใจบ่มันไกลในน้ํามันกาน้ํามันกากินเที่ยงให้ในอันกาแห้งอันเฮาไรและกาอันเฮาคาเจอใจอยู่ในมันอ่ําไข่งามกันเดียวค่ะพี่น้องเฮาเขาเฮ็ดให้มันอยู่อยากคันเจอมาติ๊กๆเหี่ยวในนั่นค่ะเนาะความนั้นลองตั้งซะในก็ฝากฟังไว้ปันค่ะเหี่ยวก็ปื้นตีแทงอันนึงคาดว่าอันเปิ้นล่ามคาดไว้นั่นในปื้นตีในค่ะตั้งเจตวันเก้งใหม่ในค่ะเนาะติจัง
ตกหนำในเมื่อในเป็นวันที่เกาหลงใจตีเป็นดังอมก๋อยชัยประการและเมืองฝางค่ะพี่น้องเขาเขาตีจังเฮ็ดฝนตกหนำเยาะก็ตีจังเฮ็ดน้ำอื่นน้ำท่วมน้ำนองไหลว่าเป็นวันที่สิบสามตีเป็นดังอมก๋อยตั้งเวียงแหงชัยประการแม่วางกัลยาณีวัฒนาเสมิงจอมต้องเก่งเหลาแม่แตงเมืองฝางแม่อายค่ะประวัติตกทัดกันซึ่งในซึ่งน้ำฝนในมันเตียนน้ำเตอป่นหรือเสสองปากมิลลิเมตรเยาวในนั้นค่ะเฮ็ดเฮาจังมีน้ำทมน้ำนองกันไหลอันนี้ก็หลูเลยฟังกันไว้ซ้อมในนั้นค่ะฝากไว้ปันกูก็เจอหนังอันนี้เป็นล่ามขาดไว้กุ้ยอําเจอว่ามันติเลยตัวเออมันตัวเออเนี่ยอําเจอหนังก็มังปอกมาลองการล่ามขาดนั้นเปิ้นลาแถวค่ะฟังกันไว้หนังเหือค่ะพอดีหลอดเพในนั้นค่ะอันนี้ก็เอามาฝากจวนจุดถึงพ่อแม่ปีๆน้องๆเฮาเขาทางอันนึงเจอหนังในค่ะเที่ยงอันนึงก็เป็นเพศสภาวะเหมือนกันในค่ะพี่น้องเขาเพี้ยนลิ้นไว้อ่ำนั้นก็อิงสันตีเมืองฟิลิปปินส์ค่ะลูกตายกว่า19หมัดเจ็บกว่า1ปากปลายเศร้า4ก็เมื่อวันที่8เดือนธันวาคม2เฮงปลายเศร้า6นั่นย่ำกลางเหนือแผ่นดินไว้ค่ะอ่ำนั้นก็อิงสันตีกุนมินตานาวเนี่ยค่ะเมืองฟิลิปปินส์ปอดจานแลมีลองลู่ใหญ่ซุ่มลงนำต้นก้นเมืองไหลลู่ตายกว่า19ก็เสียอันเตอร์มัดเจ็บก็มีกว่า1ปากปลายเศร้า4ก็ในนั่นค่ะออปอแม่ปีๆน้องๆเฮาเขาห้องการผายเป้าตุ้ยลองแผ่นดินไว้เขาปืนเผาไว้ว่าเฮียงอิงสันแผ่นดินไว้อันในมีไว้อยู่ 7.8 7.8 แมกนิจูดในนั่นค่ะพี่น้องเฮาเขาค่ะหยันเงาตีเหรียญน้ำปังหลายป้นฝั่งภายซ่านเมืองฟิลิปปินส์ตั้งลึกใต้ลินหมอก10ลักกอบนั้นเฮือนเยหงเห็นและหอการก้าการขายเนื้อกุนมินดาเนามีลองลู่ซุ่มนำเสอำก้าตัวหนังเว้งเจเนเรซันโดสนะคะอันไกยันเงางุ่นแผ่นดินไว้หมอก15กิโลก็มีลองลู่ซุ่มตั้งนำตั้งหลายเหมือนกันในนั่นค่ะเขาเดี๋ยวเลยหันว่าในคลิปหางเงาหางเสียงอ่ำนั้นก็วิดีโออันแพจอดอยู่เนื้อสื่อตรงวงก้นนั่นเลยหันเฮือนเย่ลูกก๋อยกวนปังลงมาสื่อหน้าสื่อตาเหมือนหนังที่ห้องเห็นในนั่นค่ะอันมีไว้ที่เว้งมาลิตานั่นก็ลูกเห็นเขาตึกเขาแถวอ่างห้องความต่างจอมปิวเมืองกันอยู่กึ่งกลางเนี้ยแผ่นดินไว้และอ่อนกันเลียนออกมาป้อลู่อ่อนเขาออกมาหมดหลังคาห้องเฮียนก็กุ่นปังลงมากำเหลวจังนั้นค่ะป้อแผ่นดินไว้ก็ไฟฟ้าก็เตะหมอดเตะก้อยเลี้ยงอินเทอร์เน็ตก็เตะก้อยอ่ำจังกับสื่อภาพไพ่แลการจอยเทียมก็อ่ำเต็มทนอ่ำถึงตีไล่ตีห้องยาก็เป็นก้นเข้ามาอ่ำก้นเปลี่ยนก็เข้ามาอ่ำถาดภายจอยเทียมเขาก็คัดเจอคนหาก้นเจอนั่นสิไต่กว่องว่าไต่เฮินตึกอุดว่าจิมเส้นนั้นแทงตั้งนำตั้งหลายถึงมาย่ำหกคำอยู่ที่ห้องการฝ่ายขับขึงจอยแถมลองเพศสภาวะเขาปืนภาวะมีก้นลู่ตายกว่าเย้าสิบเก้าก็หมัดเจ็บกว่าเย้ามีแทงปากปลายป๊อบเพียวแปดอันลู่อันกลตูจึงตั้งนำก้นลู่ตายหมัดเจ็บตีจังนำเตื้อหลึกสีเก่ามาแทงอันหายงานไว้ในนั่นค่ะสภาวะแผ่นลินไว้นั่นป้ออันเฮงเหยื่อควันสั่นกว่าจึงตีมีมาแทงลองแผ่นดินไว้ไว้หลังอันเป็นห้องว่า after shock ในนั่นค่ะแหละปืนเผาให้ก้นเมืองฟังสติเสียอยู่ไว้ทั้งไผ่ทั้งมันอยู่เย้าค่ะอันนี้ก็ตีเลยว่าเป็นเพศสภาวะที่เขาคาอําหัวเตะเกิดขึ้นมาเมื่อแล้วในนั่นค่ะลีกูเนียนในค่ะเนาะอันนี้ก็เฮือรถเพศกันสีกําในค่ะฝากตอนจุดถึงกันซึ่งหนังในค่ะพี่น้องขอย้อนเพลงความมาหมากโคเซอร์เรียกเงินเนาะหมากว่าเหือในหมากเนี่ยหมากโคเจอเล็กเงินเจอเตี้ยอยู่ค่ะหมากโคเจอในเป็นเล็กเงินเตี้ยอยู่ค่ะไหนย้อนถามอีกนะมีคนห้องนำแก่ค่ะล่ะเอาเป็นคนยิงห้องดองใจค่ะมาถ่อมจำกันค่ะเนาะ

มาเขาจะแลกเงินค่ะนั่งคำนองห้องไหวเอามาฝากตอนจุดถึงพี่น้องเขาอันเยี่ยนกันเขามาตั้งทิกทอกในนั่นค่ะผมจ้วงพับตอนพี่น้องเขาอันตุ้ยอยู่ตั้งเฮิร์นซอมนะคะเพจสวทเก้งใหม่ AM 1476กี่แล้วเฮิร์นซอมนะคะเมื่อนางคุณวุฒิค่ะเยอะก็ไม่สูงค่ะแต่สีขนาดใส่น้ำติ้งวิ่งไล่ค่ะค่ะยอก็มีเป็นเศร้าปลายเศร้าสองเศร้าสามก็ต้องตักกันมาสองก็ก็ยืนจมกับแค้นสีอ่ำตักในค่ะเนาะอ่ำจะว่าหันค่ะหันกูอ่านในนั่นค่ะก้อยก้าวันตั้นละตอบกันกูอ่านนั่นขนาดเนาะห่มจมพับตอนเต้ๆในนั่นค่ะไม่สูงตั้งเซงในค่ะไม่สูงค่ะปีโมคาวย้อนเพียงนั่นย้อนเพียงไหนในค่ะข้าเจอติหาปันอยู่ในค่ะเนาะป้อมีข่าวย้ำคืดตั้นในนั่นค่ะแต่เดี๋ยวก็มาถ่อมจมกันในตอนการเฮาค่ะข่าวเงาหลายรองหลายอันค่ะแทงอันนึงค่ะก้นหลักก้นจนก่อลึงเนียนตีเลียนลินเมืองไทยเมืองห่มตุ่มเมียนมาเมืองย่างผึกในใจเว้งเมียวตีนั่นเมื่อวันที่7เดือนธันวาคมในนั่นค่ะนั่นก็ข่าวยามไว้วันหนึ่งโมงปลายมีรองหลักจนกันในค่ะจนเลยกว่าเงินไทย65,000,000 บาทกึ่งเงินมาอยู่800,000,000เปียปายในค่ะลิงยินตีก้นใจเวงเมียวตีเขาลัดในค่ะลองจนกันนั่นเป็นตีกัดเรียกเงินอันมีตีปอกสี่เนื้อเซนตั้งเกียงโตย่าเวงเมียวตีมีก้นมาเรียกเงินตีหันเรียกเงินตีหนึ่งเอาเป็นเงินไทยเสียเยาะก่อพ่องมือตีออกมือนั่นจนจุ้มจนเขาก็เอารถกาในมาให้ไหวก้นในปืนตีก้นลัดว่าเจอเขาเป็นก้นไตและก้นเคอเขะมาเรียกเอาเงินไทยเมื่อเขาออกกว่ามีรถสองล้ำอึดเฮไหวเสจนเอาเงินเขากว่าในข่าวเกี่ยวกับเลยลองในเสื่อข่าวเขาจอบถามกว่าที่ห้องปลิกแลลุ่มฝ่ายอุปเปิงจะเว้งแม่วตีก็อ่ำไรคอตอบอีสังมาตีเว้งแม่วตีนั่นเต็มมีจุ่มซึกมานมีปลิกหานเต็มมีซึกก้นเมืองจุ่มแขไฟจุ่มกุ้มกำการเจดอนจุ่มกุ้มการเจเว้งเขาห่มกันกูจุ่มในรูหลอมไปป้าลองห่มรวมไว้ไว้หลังกลางขึ้นซิบมองเตปั่นกันเล็บตุ้ยนางเวงเมียวตีกูขึ้นไหนอู้ขินมองชิ้นแดนพองเจเวงเมียวตีลาดในตีสื่อข่าวเขาจึงหนังไหนค่ะก็นั่นแหละก้นในเจเวงเมียวตีเขาจึงเจ้าในก็เตเลยหบทบเนี่ยลองอ่ำป้อเลยหลอดเพยยันเปิดว่ามีก้นหลายหมู่หลายจุ้มกุ้มกำไว้ในนั่นค่ะมันก็หยับแน่นในนั่นค่ะเนาะพี่น้องเขาก็รู้เลยฟังกันไว้ให้ฟังอยู่ฟังกินกันจอมลองก้นหลักก้นจูนจึงหนังไหนในนั่นค่ะออพี่น้องเขาค่ะกำในก่อเมื่อวันที่8เหมือนกันเมื่อว่าในข้าวยามกลางในเศร้าหามงฝนในก็มันตกมาเห่าเฮียงอ่ำถัดตีตั้งเวียงตั้งยานจึงใต้ป้อท่องก็โหกุ่นเตียงเสือนั่งยิงก่อหนึ่งถึงตีอสักถึงอสักเจอนั่นขนาดถึงตายอันอยู่ไว้ตีปอกหกอึ่งโหนำค่ะก้นใจอายุ30ก้นในปืนตีลาตีผู้เอาข่าวเขาในนั่นค่ะฝนตกตั้งวันในเล่นาเมืองจำเลี้ยงหมาหินก้นเสือเฮิร์นเฮ็ดเฮาเมเจ้าเฮิร์นเลยลูกกว่าตายกว่าก้อนหนึ่งก้นอันตายนั่นเป็นเจ้าเขจุ่มแขไฟในปืนตีเขาก็ปืนเผาลาดไว้ว่านั่งยิ่งอันถูกลิ้นก้นเต็งเสือตายนั่นจือต่อเอยินในค่ะอาศัก49ปีถูกลิ้นหมาหินก้นเต็งเสือซีหมัดเจ็บเฮาเฮียงตายกว่าทางตีตีเฮิร์นมันนางในนั่นค่ะออลองตั้งเจ้าในก็ป้อนำทมในบ่าวอำนั้นก็ฝนตกมานำในเตจังเป็นเพเขาขาดถูกดีเลยไว้ฟังกันไว้เต้ๆในนั่นค่ะก็ปูว่าในเมืองจึงได้หลายๆเจเวงในหมอกกุมนำนาเนี่ยย้อนนั่นเลยฝนจังตกนำแห้งจังเป็นรองนำน้องนำทมหรือนั่นก็ใกล้เป็นผ้าผาผ้าแมบรวมท้องแห้งหมักเห็บตกเจ้าในก็เฮ็ดให้ฟังกันไล่ห้องการถ่ายล่ำขัดฟิงฟ้าเปิ้นก็ปืนเผาไว้ปันจึงหนังไหนค่ะในก็เอาฝากฟังไว้ปันกูก็ให้รถพี่เขียนกันกูก็กูก้นตั้งหมดตั้งสิ่งในฝากไว้ปันพี่น้องเขาจึงหนังในค่ะเอาพี่น้องเขาค่ะมีพี่น้องเขาต้องทำกันเขามาเชียงในค่ะว่า FM อยู่ข้องไม้สังคาเอาอ่ำใจ FM ค่ะปีโมคานุ่นเตรียมไว้ในไลฟ์ในอยู่ในคาโนว่าค่ะจือสังเหตุการณ์ตีเลยในต่อหันก็อ่ำหูเยาค่ะก็กะอยู่ที่ห้วงปล่อยเสียงค่ะในอ่ำเจอ FM ค่ะพี่น้องเขาเป็น AM ค่ะเป็น AM 1476ในค่ะอ่ำเจอ FM ค่ะนะเป็น AM 1476กี่แล้วเฮิร์สมันปืนปล่อยเสียงกว่าไรไก่เมื่อถึงวันเฮาเมืองเฮาเมืองเขมึงลาวมึงจอมแลนลีลาตีลายตั้งเมืองไต้ในค่ะเนาะกว่าถึงไรในนั่นค่ะความนั้นพี่น้องของเขาอ่ำใจเออ่ำใจ FM ค่ะเป็น AM 1476กิโลเฮิรตซ์ปืนปล่อยเสียงกว่าตั้งเรดิโอออมล้มเหตุการณ์มาตีใน17ปีปลายเอาค่ะเนาะย่อก็ปืนปล่อยเสียงกว่าตั้งออนไลน์พร้อมกันกว่าอะไรตีหลายตั้งจอมกันกว่ากำเหลวอันหันเงาหางเสียงและหันไลฟ์อยู่ในก็
ออกกว่าเหมือนกันตั้งเรดิโอออมล้ม AM 1476กิโลเฮิรตซ์ในนั่นค่ะที่ตามไรมีอยู่เจ้าเจ้าเคยจอมกันในห้องปล่อยเสียงเฮาคาทีในก็เดี๋ยวมีพี่น้องม่งพี่น้องเมียนพี่น้องลาหูพี่น้องอาขาพี่น้องลีซูพี่น้องกะเหลียงค่ะพี่น้องไต้เนี่ยค่ะมีอยู่เจ้าเจ้าเคยจอมกันก้อยกาวาตาเหลียวผู้บืนเผาไผ่เมียนอ่ำนั้นก็เย่าอันว่าในคาโนเปิ้นอ่ำไปมีเผามากสมัครมาเข้าต่างกันได้ก็ยังตึกเลยเปิดปันเพียงกว้างกว่าจังนั้นก็ให้สังเจว่ามีผู้ใดก้นฮู้จักเป็นก้นเมี่ยนก้นเหย่าเนี่ยก็เพราะว่าเขามีตื้อตางหลีหมอลาดหมอเปลี่ยนภาษาจึงจะในก็ให้เขามาสมัครการตีในไหลนะคะยังตึกวางเป่าไว้อยู่ในคะนะอันนี้ก็ย้อนผิดหมอกป้าย้อนลาดปันป้าจอมจังหนังไหนค่ะอ๋อค่ะก็ในออนกันหรือเฮอหรือเจอถอมด้วยเพียงกว่ามันหูถูกเจอที่พี่น้องเขาขอย้อนกันเขามากกว่าค่ะนะแขกหมูขาวต้องใช้ค่ะแขกหมูขาวเนี่ยค่ะอ๋อพี่น้องเขาค่ะ

อ๋อค่ะพี่น้องเขาเขาค่ะเลยชมกว่าเยี่ยวค่ะแขกหมูขาวพี่น้องเขาย้อนกันเข้ามาฝากปันกูก็กูเกิลให้เลยยินถ่อมจอมกันในตอนการเฮาคาตีใดในค่ะเมื่อในเฮาคาเลยลาดกว่าเกี่ยวก็ไปลองข่าวเงาฟิงฟ้าราศีในนั้นค่ะหลายๆองตีหลายๆปืนตีตีจังทบยาเพนำทมนำน้องลินหยดลินกุ่นลินปังหลู่เลยฟังกันเลยถ่อมด้วยข่าวเงาให้ขึ้นตั้นอยู่จ่าสี่หนึ่งคือโปรตีรถเพค่ะเจ้าให้เจ้าศูนย์เจ้าหน้าเขาเนี่ยในก็หลู่เลยห่างเฮียนกันไว้พ่อวันนำมาในซึ่งกูจังให้เลยมันทมมันน้องเออเลยหมักเขาเต่านำเขาคาในนั่นค่ะหนังหือปฏิอัมมีลองลูกซุ่มก็ตีเลยเฮ็ดห้องเกตเคนำหนังหือมันปฏิอัมไรมากก้อยกับเพราะว่าทบเพี้ยวกึ่งกลางเป็นเยาในจึงอย่าไปตกเจอปุ่นตีเหนียนเพียวในนั่นค่ะเขาขาดถูกหรือไรฟังกันไว้ในค่ะออมเหมือซุ่มคาย้อนฝากเสียงความเหมือคาเขาอิดอ่อนค่ะจือความใหญ่ย่อมการในค่ะไม่ซึ่งไม่ซอยเสียงหมูจึงหือคาซอยเสียงหมูซอยเสียงโมลิฮักเต้นั่นเดียวซอยจึงเห็นไหมอันไม่ป่องอันป้อป่องเจอค่ะความใต้ในก็มีน้ำมีจอดมีเจี๊ยดเห็นค่ะเนี่ยเมื่อสุขาด้วยถ่อมอยู่ตั้งชลบุรีค่ะยินชมค่ะเขาขาไหลลาดกว่าเนาะว่าฟิงฟ้าหลอดสีในค่ะโยก็ย่ำพองตะลิวบันฟังพี่น้องเขาเขาเกี่ยวกับเลยลองว่าเฮียงการหยันมึงเหตุการณ์อ่ำเมียนองตีเมียนตั้งมันเหตุการณ์อ่ำในอยู่จอมนายจ้างเหตุการณ์ปุ่นเลือสีอันเขาขาเลยลุงเสียนสายหมายไว้นั่นในจึงพี่น้องเขาเขาค่ะหลู่เลยฟังไว้เจ้าหน้าที่ลงปืนตีกดจัดกดทัดห้าวเฮียงแน่นเลยค่ะต่อพอถึงเซ็งปีในเลยค่ะย้อนเปิดสั่งละย้อนเปิดว่าปืนตีเฮ็ดเฮาลองมันกึ้มในเมืองเปิดนั่นหลีมาย้อนเปิดว่าปืนตีหางเฮียนไว้ดอนดาดีมีการใหญ่การลงดังเมืองจึงไทยนั่นจึงไหนค่ะอ๋อก็นั่นแหละผายร่างก้นหยอกเลี้ยนก้นจ้าเพี้ยนก้นมิชาชีพเนี่ยค่ะโยกก้นอันมาเหตุการณ์สื่อองตีตีลินเหตุการณ์เสียงเป็นโนมินีเป็นเอาจือก้นไทยเฮสีออกนาเสียมาเฮจ้าในเปิ้นก็ตีนยอบกว่ามดในนั้นค่ะเหตุการณ์กล้าขายและอันถูกเมียนนั่นในก็เตลัยเนี่ยตัวต่ำตั้งพิษในนั่นค่ะเนาะพี่น้องเขากับนั้นเฮาฟังอยู่ฟังกินกันจอมในเน่ลำลวงหรือเสเปิ้นเหย่าในนั่นค่ะบ่แม่พี่ๆน้องๆเขาค่ะกูลวงในบ่เฮาค่ะอํามาลาดในกันในมันก็คําว่าเฮียงจะเออในสู่อยู่รถเพนาดนตะเปิ้นนู่นอํามาลาดในลาดอยู่ค่ะลาลาดอยู่ตาสีก้วยกะว่ามังปอกมาเฮาลืมพังตูพังเจอพังลองนาการเฮาค่ะสิว่ามันถูกเมียนอยู่ในสิเม่นจังซุ่มข้าวยามเฮาค่ะหรือซุ่มมื้อเฮาค่ะกว่าซึ่งหนังในค่ะเปิ้นตีนยอบกว่าหลายตีหลายตั้งกูวันๆค่ะนะพี่น้องก็ฟังกันจ้อมโยก็ขายตั้งขายเลยลองตั้งตีว่าอ่ำเจอคนไทยนี่ก็อ่ำไรในนั่นค่ะเนาะพี่น้องเขาอะไรดูเลยฟังกันไว้จ้อมในนั่นค่ะอ้อโยก็เทียงลองนึงในอันญาติหยอกเลียนเทียงอันนึงก็ได้เป็นรวนหนุ่มยิ้งหนุ่มใจว่ากับเหตุการณ์ตีในกาขันเงินนำอ่ำบ่โหลลงมีตัวทบก็ไรอ่ำย้ำเหตุการณ์มากกว่าเฮาฮับซึมซึ้งหนังในค่ะโยก็เปิ้นก็ดีเอาฟงเฮาคาสิพาสปอร์ตเฮาคาไว้กับตัวเฮาคานั้นไว้สิเฮ็ดให้เฮาคามีเปิ้นไว้ลื่นมาเปิ้นก็ติกักขังเฮาคาขังเฮาคาไว้สิทีๆในค่ะเหตุการณ์หยอกเลียนเปิ้นเอาเงินเข้ามาในปับเยเงินในเคแบงกิ้งเฮาค่ะสิเฮ็ดเฮาเป็นบัญชีมากกว่า8จําซั่นในก็มีค่ะเมืองไทยก็มีเมืองไหนก็มีอย่าก็เมืองเฮานั่นในก็กํานําก็ได้เป็นเมืองต่างตั้งยิงสาวปาโอ14ก็ในนั่นค่ะอยู่เจเว้งปังลองเมืองไต้ป๊อดจานนั่นย่าเปิ้นหลอกเหรียญกว่าขายกินที่เว้งหมู่เจเมืองไต้ป๊อดห้องขึ้นเหรียญไปหลอดออกมาเลย10ก็กึดแทง4ก็ได้ก็กับสืบย้ําไปไล่ในนั่นค่ะลงตั้งเจ้าในยิ่งสาวเจ้าในอายุมีในแก่18ต่อถึง25ปีเป็นก้นวันต่องเล่เจเวงปังล่วงในค่ะอ้อยิ่งสาวก็นึงอันปลายออกมานั่นลาตีข่าว GBP เขาไว้ว่าเมื่อเลือนทน3ป้นมานั่นมีผู้ยิ่งปล่อยซาในหน้าก็นึงอยู่ลาเซียวถึงมาตีวันเขาสีมาโจเขากว่าเหตุการณ์ตีหมูเจเปิ้นหลูก้นเหตุการณ์เงินเลือนก็ตีไล่ลีในแลเจ้าเขาก็ยุ่มย้ําสีก็กว่าจอมเมื่อกว่าถึงที่หมู่เจนายนาเอาเขากว่าขังไว้ตีกูต่องห้องขังตีหนึ่งนะคะอ่ำปันออกกว่าตั้งเลยฟ้นแหลไม้พังเขาก็ซิมเอากว่าไรยินเขาอุบกันว่าตีเอาเขาสูงกว่าตีเมืองแขในและเขาก็อ่อนกันกูไว้อยู่เมื่อไรตื้อตั้งเจอเขาอ่อนกันเลียนปลายสีหลอดออกมาไรตาซิบก่อค่ะแทงสีก่อนั่นก็กับสืบอ่ำไปไรไว้นั่นปู่กลางอูเอมินแหลตั้งกวนวันเขาอ่อนกันกว่าจอมตีหมู่เจสิจอยออกมาขึ้นไรหลีหลีงามๆค่ะอ๋อ
มันนั่งสืบลาดว่าเจอเขาสิบก่อหลอดไม้เยี่ยวเสต้าไม่เจอตาสีก่ออันเกิดไว้นั่นอยู่กับสืบก่ออับไรยินว่าในนาเอาเขาไข่กว่าอยู่ต่างตีไข่ทั่วผันขึ้นไว้ไว้เสก้ำไหนนั่นค่ะตาเตยจอยเอาออกมาไรยิ่งสาวตั้งหมดนั่นปู่ก้างแลปอมแม่พี่น้องเขาย้อนตั้งจอยเถียมไว้ดีเจ้านาตีภูมิปุณพรเขาไว้อยู่ในนั่นค่ะกับนั้นเขาอ่ำหู้เลยว่าเด็กเกิดขึ้นมาเมื่อแล้วลองตั้งเสื้อในเฮาย่าเปิ้นหยอกเลียนเฮยอกกอมังปอกมาเฮาก็ใครไรว่าเข้าคาเลหาการคาเลเงินเฮเฮ็ดให้เปิ้นหยอกเลียนเฮาคากว่าจําเสื้อในก่อนหลู่ไรฟังกันไว้จ้อมในนั่นค่ะพี่น้องเขากูลองกูอันนั่นพอเฮาขาหมอฟังหมอหางเฮียนไว้ในซึ่งมันก็ติมีพ่อนี้ป้วนสอนกว่าไกลๆอีกนึงนะคะมันก็ติตื้อแคมนี้เที่ยงซึ่งหนังไหนค่ะฝากไว้ปันพี่น้องเขาซึ่งหนังไหนค่ะอ้อชมได้เพียงความอันย่อนกันเข้ามาก็น้องปันเฮียงไหนค่ะ

นังนงนุ่นหงไวค่ะก็นงปันเฮียงค่ะฝากตัวทุกถึงพี่น้องเขาอันยันกันเข้ามาจอมในนั่นค่ะอ๋อเข้าใครอยู่จอมกันก็เข้าย่ำก็จำมุดจำเซิงตึงมีอยู่เข้าย่ำตีในนั่นในก็ใครยันฝากไว้ปันว่ามือว่าในในค่ะวันที่8เข้าย่ำ11โมงปลาย30มันเน็ตในค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจสืบสวนผู้ท้อนภาคฮาโฮมกันดั้งชุด PCT5 อ่อนกันกว่าตีนยับก้นใจและก้นยิงก้นเขเขาตั้งหมดมีอยู่10เกาะในห้องตีหรือเศร้าตีหนึ่งในปืนตีหนองพึงเอิงสารปีเว้งเก่งใหม่ไหวเสียเลยครับผู้ว่าก้นเขเจอในมาขาดเอาเฮือนหลังหนึ่งในสีเป็นเหตุการณ์สแกมเมอร์หยอกเหรียญปืนเนื้ออ่อนไลน์มาหลายเหรียญเย้าเนี่ยโฮมกันหยอกเหรียญก้นเขจอมกันในต่างจึงมึงในนั่นค่ะไว้เสียนั่นมาเป็นก็เข้ากดจัดกดทัดเสตีไรของกลางคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กและมือถือนำป้นหรือเสีย80เครื่องในนั่นค่ะออพี่น้องเขาค่ะไว้เสียปืนจองถามเย้าจุ่มหนึ่งก็หลัดดันเจ้าหน้าที่ผ่านก้นอันเปลี่ยนภาษาไว้ว่าเลยเข้ามาตั้งเมืองเซดอนเก่งใหม่เอาวีซ่าก้นแอลเลมา60วันและเลยขาดเฮือนไว้นะคะ1เหรียญ 80,000 วัตต์อ้าวเลย1เหรียญ 80,000 วัตต์กําเหลียวค่ะว่าเนาะโอ้แต่เลยว่าเขาในออนกันเขามาหยอกเหรียญปืนเตียวค่ะใน1เหรียญ 80,000 วัตต์กําเหลียวเนาะจนดาเจอเป็นอองตีเหตุการณ์ก่อการให้โฮมกันในจุ้มเสหมอกลาดว่าเลยกระจาง1เหรียญใน1เหงต่อถึง1เหง6ปักดอลลาร์ก็ติเลยว่านําเนี่ยเนาะค่ะ 30,000 ปายก่อนค่ะต่อ1เหรียญ 30,000 ปายถึง 40,000 ปุ้นอันนั้นก็ส่วนเป็นเงินไทยก็35,000ถึง40,000นั่นใครอ่ะผ่านนั่งคริปโตไหนนั่นค่ะโยก็เลยเขามาเหตุการณ์อยู่มอก2ถึง3เหรียญเจ้านายเขาก็สั่งการนั่นจะอยู่ต่างจึงมึงอําฮู้ว่าจื้อเตเป็นเผาฮู้ว่าเป็นจื้อเลียนขนานกุ้ยไหนนั่นค่ะเจ้าหน้าที่เขาก็จ่องไกลตี้ยอบไหลไหนนั่นค่ะตั้งหมดตั้งสิ่งนั่นสิโยก็ฮบทบว่าอยู่ป่นเปลี่ยนข้าวย่ําอันเลยย้อนขวางมาเป็นโอเวอร์สเตย์นั่นค่ะเนาะโยก็เตกดจัดกดทัดสิเฮ็ดจ้อมหนังผิดปักเปิงมามีหลายๆคอหาจ้อมกันกว่ากําเดียวไหนนั่นค่ะตอนดาเฮิร์นอันเขาคาดไว้นั่นนะคะก็กดจัดกดทัดว่าเป็นจื้อลิกกินแก่นกันเป็นก้นเขมาคาดไว้ในนั่นค่ะโยก็ตึกติดตามหาเจ้าของเฮิร์นนั่นอยู่ว่าย้อนเปิดสังเลยปันคาดเจ้านั้นเจ้งในในเจมเจ้งหนังนะคะเอาโยก็มีลองลู่ซุ่มตั้งหนำตั้งหลายเจ้าหน้าที่เปิ้นก็เข้ากว่าที่ยอบไหลยาวในค่ะก็นั้นแหละแต่เร็วในอองดีเอลเลยหลายๆตีตั้งกิจเซตอนเก้งใหม่นั่นเอามาตั้งกินตั้งย่ำเสียงขายตั้งขายเตเป็นอยู่ตั้งกินเขหรือเลยหมอความเขเพราะวันตั้งกว่าตั้งเนี่ยตั้งแยกลุยกันตั้งสันกำแพงตั้งบ่อสร้างเจ้าในก้นเขนึงแค้นเลิงในค่ะเนาะตั้งกินเขในคนน้ำว่าน้ำในค่ะหรือเลยหมอละกำเขแย่ค่ะพี่น้องเขาอันนี้ก็มังก็เปิ้นก็เอาตื้อตั้งอันนี้ให้เปิดเสียงขายตั้งกินตั้งย่ำมังก็เปิ้นก็ซ้ำเอาก็หากินหายย่ำเฮเนี่ยเฮ็ดเฮาก้นอันดีก้นอันหลีนั่นนะก็ลู่ซุ่มกับจ้ำกันหมดในค่ะปลาเน่าตัวก็ตายเหม็นเน่าทั้งหมดทั้งซ่านั่นใครเอาเหมือนกันในค่ะตอนดับพี่น้องใต้เขาค่ะก็เหมือนกันเฮาฟังอยู่ฟังกินกันในนั่นค่ะอย่าไปสัมแมนอย่าไปกลัวอย่าไปลาดว่าเจ้งนั้นเจ้งไหนปนตีเนียนแผ่วมันตีจางเฮ็ดให้เขาค่ะอยู่หยาบมาอ่ำใจก้นก็เหลียวกล้วยค่ะนะเฮ็ดเฮาก้นตั้งหมดตั้งสิ่งอันเป็นแห่งการได้อยู่หยาบคันเจอมาเตะๆวาวาในนั่นค่ะหนึ่งเพราะว่าเขาขาเหตุการณ์อ่ำเมียนอองตีเมียนตั้งมันเนี่ยก็ตัวต่ำตั้งพิษเหมือนกันในนั่นค่ะสองนายจางอ่ำเจออันที่เขาขาเลยเหตุนั่นก็พิษสามเหตุการณ์ป่นลือสีอันเขาขาเลยลงเสียนสายไม้ไว้จอมผ่ายจัดหาการงานนั่นเนี่ยก็พิษปักเปิงไม้มีเหมือนกันมันลักอยู่ลักอยู่เศร้าดังเมืองเปิ่นอ่ำมีวัดไหวสังก็พิษเหมือนกันกว่าขายออนไลน์เนี่ยค่ะกว่าเหตุการณ์ห้องเพ่งความตัวไห่ตึงเจมเจ้าในอ่ำเจอหน้าการตีแห่งการนั้นเมืองมาเฮ็ดหากินเมืองเปิ่นค่ะนะลองตั้งเจ้าในเฮาขาดถูกหรือไรหู้ตูหังเผอหังมันในนั่นค่ะเนาะปลัดมาว่าเออใจเออเจ้านั้นเจ้าไหนเนี่ยก็มันเป็นหน้าการอันเปิ้นเฮ่ห้ามกันไว้ค่ะพี่น้องเฮาเขาเปิ้นเฮ่ห้ามกันไว้อ่ำปันมาเฮ็ดการตอนตะแห่งการหยันเมืองเฮ็ดนั่นในค่ะพี่น้องเขาใกล้ๆมาลาดอยู่ตะสิมีเป็น30 40มิลเปิ้นค่ะในเปิ้นอําปันเฮ็ดในตอนตะแห่งการหยันเมืองเฮาค่ะเปิ้นปันมาเฮ็ดการในตอนตะเป็นกรรมกรเป็นคนเฮ็ดการก่อสร้างเป็นเฮ็ดการมัดเลขเป็นเฮ็ดการให้การให้การสวนเจิมจึงหนังในค่ะอ้อก็นั่นแหละลองจ้างเจ้าในเปิ้นอําปันเฮ็ดในหลูเลยฟังกันไว้การอันที่คอกไม่ค่ะคอกไม่ว่าการแกะสลักนั่นค่ะนะเนาะย่อก็ขี่โลดอํานั้นก็ฟอกลิสเขาจําจะในการขายทอดตลาดนะคะเป็นการมันก็ติมีว่าเฮาติฮับเมากันนั้นก็จึงมันติเป็นจังได๋ค่ะการเฮ็ด
สวยเสียงจิมเจนในก็อ่ำไรแก๊สคนโหซาลุนว่าบิวตี้จิมเจนในก็อ่ำเฮ็ดไรค่ะนะการต่อผ้ารวยมือการต่อหุกจิมเจนในก็อ่ำไรค่ะการเฮ็ดเจสาการเฮ็ดเครื่องเงินการเฮ็ดรองเครื่องต่อยตึงก้นไทยเครื่องดนตรีไทยอันเป็นก้นไผ่เครื่องต่อยตึงไทยเขานั่นก็อ่ำไรในนั่นค่ะย่อก็เฮ็ดคำเฮ็ดเงินจิมเจนในก็อ่ำไรค่ะเฮ็ดตุ๊กตาก็อ่ำไรในค่ะออพี่น้องเขาค่ะนำเนินเฮ็ดหุ่นหางพระเป็นเจ้าก็อ่ำไรในค่ะเป็นนายนาตัวเตียนก็อ่ำไรค่ะนะมันก็ว่ามาตีเฮาเลยในมันก็ในเปียวตีเฮ็ดปันมาตีเปียวในคาเลยเนาะเขาตีเฮ็ดปันพี่น้องเขาจำเจนได้เป็นนายนาขายตีลิ้นเป็นนายนาเป็นตัวเต้นสีอันันประกันจำเจนในก็อ่ำไรค่ะพิษปักเปิงใหม่มีหลู่เลยฟังไว้การนวดแผนไทยจำเจนในก็พิษการเฮ็ดเลี้ยนยาก็พิษการเป็นไก่ใกล้อันว่าเนี่ยผมจะว่าใกล้ข้าเนี่ยอันเป็นที่ก้นอ่อนเปื้อนแอวเลนั่นค่ะอันนี้ก็พิษปักเปิงหมายมีเพราะว่าอ่ำเลยมีหวังมั่นอ่ำเลยสอบกว่านั่นในเป็นมักคุเทศในจึงอ่ำเฮ็ดไรค่ะพิษปักเปิงหมายมีตื่นถึงเนี่ยตดตามตั้งพิษนักหนาเหมือนกันเนี่ยก็การหาบขายโคของในค่ะเนี่ยก็การเป็นผู้นำเนื้อจำเช่นไรก็อ่ำไรนาการอันเฮ็ดการภายทางกฎหมายปักเปิงหมายมีก็อ่ำไรค่ะอันนี้มันนำเนี่ยในค่ะพอติลาดมาเนี่ยน้ำเดวาวาในนั่นค่ะออกกำนันพี่น้องเขาค่ะหลู่เลยฟังกันไว้ในนั่นค่ะเยี่ยวก็เปิ้นผ่อนพันปันแห้งกันยันเมืองสามซึ่งเมืองนั่นก็ได้เป็นมารเล่ากับพอดีนั่นเหตุการณ์อันต้องหามอะไรอยู่สองเมี้ยวนั่นค่ะได้เป็นอีสังหรือได้เป็นงานกรรมกรและงานบานแม่บานก้นหลู่ล้อมด้วยถึงตีเฮือนนั่นซึ่งหนังไหนกล้วยในนั่นค่ะอ๋อสังเสวะเหตุพิษปักเปิงในซึ่งนายจ้างก็ได้มีตัวตามตั้งพิษ10,000ต่อถึง100,000วัตต์ต่อก้นจ้างแห้งกันนึงก็อันมีวัดไว้สังเสวะเหตุพิษแทงในซึ่งมีตัวตามตกคอกอ่ำบน1ปีไม่ตามเงิน50,000ต่อถึง200,000วัตต์อ่ำนั้นก็ตั้ง2อันอ่ำปันให้จ้างแห้งกันยันเมืองแทง3ปีในนั่นค่ะแห้งกันยันเมืองตีเหตุการณ์มีไหวคว้างย่อก็เหตุการณ์พิษปักเปิงใหม่มีอันอ่ำเปิ้นอ่ำปันเฮ็ดนั่นตัวตามตั้งพิษ5เหงต่อถึง50,000วัตต์อ่ำนั้นก็เลยส่งปอกมือขึ้นตั้งเฮือนในนั่นค่ะลองตั้งซะในมันลำลองเนี่ยอย่าไปไหวเมาหมางฟังอยู่ฟังกินกันจ้อมค่ะกูก็กูก้นค่ะผัดยันพี่น้องเขาเมื่อกว่ากวนเย้าค่ะนะจ่องขึ้นทบกันเที่ยงผัดยันเมื่อนั่งเพ่งความอย่ายอมการใจสายซึนเลี้ยงในค่ะอ๋อเตรียมตั้นสุดเพ่งความหูค่ะนะยบนั่นแหละย้อนน้อมเหนียน้ำค่ะข้าวยาหมดเซ็งค่ะอ๋อข้าวหมูขาวนุ้นอยู่ที่ห้องปล่อยเซ็งเก้งใหม่AM 1476 กิโลเฮิรตซ์ผัดยันเมื่อก่อนค่ะมอนค่ะไม่สงค่ะ

0: ทสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
1: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวันใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
0: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่งพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมร่วมหารือทวิภาคีกับกระทรวงกลาโหมเวียดนามเพื่อกระชับความร่วมมือด้านความมั่นคงร่วมกันอย่างรอบด้านพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนำคณะผู้บริหารระดับสูงด้านความมั่นคงของไทยประกอบด้วยปลัดกระทรวงกลาโหมและผู้บัญชาการเหล่าทัพเข้าร่วมการหารือทวิภาคีกับพลเอกฟานวังซางรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามณกระทรวงกลาโหมเวียดนามกรุงฮานอยโดยทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนการเยือนการศึกษาการฝึกการแลกเปลี่ยนข่าวกรองและความร่วมมือระหว่างเหล่าทัพโดยเฉพาะความร่วมมือทางทะเลที่มีส่วนสำคัญต่อการรักษาความปลอดภัยทางทะเลการช่วยเหลือผู้ประสบภัยการต่อต้านการค้ามนุษย์และการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติการขยายความร่วมมือด้านความมั่นคงทางไซเบอร์พัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีทางทหารรวมถึงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีป้องกันประเทศด้านสำนักงานเลขาธิการ EEC พร้อมภาคเอกชนร่วมลงนามความร่วมมือขับเคลื่อนห่วงโซ่อุปทานภูมิภาคและยกระดับประเทศไทยสู่ศูนย์กลางอุตสาหกรรมอาเซียน
4: นายจุฬาสุขมานพเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือสกพอกล่าวในการเดินทางร่วมคณะของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในโอกาสเดินทางเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการเพื่อเข้าร่วมการหารือและรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้แทนหอการค้าและอุตสาหกรรมไทยในเวียดนามรวมถึงภาคเอกชนไทยที่ดำเนินธุรกิจในหลากหลายสาขาอุตสาหกรรม

0: ว่าการเข้าร่วมหารือครั้งนี้ได้มีการนำข้อมูลและข้อคิดเห็นที่ได้รับมาเป็นแนวทางในการพัฒนานโยบายและมาตรการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC มุ่งเน้นประเด็นความเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานระหว่าง2ประเทศภายใต้แนวคิดเติบโตไปด้วยกันโดยนายกรัฐมนตรีได้เป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือด้านการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมอัจฉริยะระหว่างกลุ่มอมตะและบริษัท FPT Corporation ตลอดจนความร่วมมือด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ระหว่างเครือเจริญโภคภัณฑ์หรือ CP และบริษัท FPT Corporation ซึ่งนับเป็นก้าวสำคัญในการส่งเสริมการลงทุนด้านเทคโนโลยีขั้นสูงพร้อมทั้งเป็นการตอกย้ำศักยภาพของพื้นที่ EEC ในฐานะประตูสู่การลงทุนและศูนย์กลางอุตสาหกรรมแห่งอนาคตเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจของภูมิภาคปฏิพลสารพรมารายงาน
1: สายการบินของสหรัฐแบกรับค่าใช้จ่ายด้านพลังงานเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องบินเกือบ 6,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ดำเนินมากว่า100วันสำนักงานสถิติการขนส่งของสหรัฐหรือ BTS รายงานว่าสายการบินของสหรัฐต้องแบกรับค่าใช้จ่ายด้านน้ำมันเชื้อเพลิงสูงถึง 6,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 230,000 ล้านบาทในเดือนเมษายนที่ผ่านมาพุ่งสูงขึ้นกว่าร้อยละ78เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วขณะที่ค่าใช้จ่ายเชื้อเพลิงเครื่องบินอยู่ที่ 4.11 ดอลลาร์สหรัฐต่อแกลลอนซึ่งปรับตัวสูงขึ้นถึง94เซนต์เมื่อเทียบกับเดือนมีนาคมที่ผ่านมาท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ดำเนินมากว่า100วันด้านสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศคาดการว่าธุรกิจสายการบินทั่วโลกในปี2569จะมีกำไรสุทธิรวมอยู่ที่ 23,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งต่ำกว่าที่คาดการไว้ก่อนหน้านี้ถึง 18,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยสถานการณ์ความขัดแย้งในอิหร่านและต้นทุนน้ำมันเชื้อเพลิงที่พุ่งสูงขึ้นกำลังส่งผลให้แนวโน้มของธุรกิจการบินเปลี่ยนไปในทิศทางที่แย่ลงน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพฤทธิ์แก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา12 นาฬิกา

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: อ๋อบูดาเจ้า
2: โอ้บูโชเปอร์
1: เบิร์ซุงคา
3: ปอกว่า
1: เนาะซง
4: ปอดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์
5: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน

ค่ะเบออเปียวเนลาหูยาเตกะเลเลถะตะอิยอยาเปียวคอลุละเสจ้าเลอไรกาออโบดะเจ้าคอลุหะอยู่ละวิโยจะได้คือเนาะคือกะกะเชเวออคอเชแลงาคือคอยะหลอยะออคอตอกกออตีจังหวัดจิ้งใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ เอ็มติฮิโอฮาสจิคอกิโรเฮิร์สต์ไลฟ์พอเนี่ยคือราหูข้อไรกาอบูดะเจ้าต่อไปเชวิโยและงานราหูข้อเป้าเชเซมานักขบูเมวิโยตีนิเลเลตีชดตีนาลิตาและสาวุมหลอกก็ตีชนนาลิทักขะไกและอุ้มเผื่อวิโยยาฮินาลิควายตาและก้อนาลิทักขะไกตีฮาลิลิงาคือราหูข้อไรกาอบูดะเจ้าต่อไปเชวิโย เนี่ยคือราหูยาติกาลิเลกาออกคือปืนตาและออเลมือทักขะไกตีแกราหูข้อพอนาเลอเนี่ยคือราหูชอจิเกลติแกโอกาปิดักไปเทวิโย

งาคือสิบบาททองเยเชเวชอติผาโนคือนาเชเยออติติผาจปากาวิลโกงาคือกาเยเจเวกาสาติผาโยงาคือสิทธิ์รับประกันสุขภาพแห่งชาติไม่กาสิบบาททองสิเซชบาเยเชเวชอติผาเตขอวิออกคอลุงาคืออปอนาเชเยติผาจปากาวิโยงาค่างาคือกาติกาวิโยออกคาติผาแหลงไงจ้าแอปพลิเคชันสปสชไลน์สปสชไม่เลกาโนคือออตุโนคือสถานีอนามัยมะโกศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองไม่กาอาจุยารัฐบาลวินาศเยโนคือสิบบาททอยเยเชวิโอติออกคโลเกและจะปากับเพวิโยและออเลมุติคาแลโนคือสายด่วนสปสชก็เวเตแซแซศูนย์ชีวิตถาโทเกและโนคือนาศเยอติติพาจปาเพวิโยและงาคือกาเยโจเวละไทกาซาติพาแลบัตรประจำตัวประชาชนไม่กาอาจุยาราชกาโตลาตาเวหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนติชุเซแมจเวบัติพากับเพวิโยย้ายบัตรมาจหิวิชอติพาโลโกใบเกอตาติเลเยเผวีไม่เก่าปอยเวบประชาชนเกียวเยนาบะทอรอติชอเกียวเยเผวิโยและงาฮือลือเยตาเวนัชเยติผานี่คือเวบประชาชนขสอมากาตาเวติผาลโกโนฮือเชตาเวอติออคโลเยเสภาเวละโลลาตาวิลิมะไม่กาข้าขอลอขอรู้ละโลลาตาวิข้าแซไม่กาโนวิปอลิเมลีละโลลาตาวิลิมะเตภัยเยเผวิโยไม่เลกาโนฮือเยงาเชียวิลโกเยงาเชียวิใบเสเยงาเชฟผู้เปียวิเตภัยอีกับผู้มีผู้เปียวิใบเสติภาอตาติเลละท้าเตภัยเยเผวิโยเชลังคือสิบบาททองเยเกือออกขอรู้นัชเยติขอเวียวอปอจปากาเลงาคือจปาวิตยาธากาเยโจเวละท้านอีกสัตติภาเผวิโย

Obo da ja vi yo ya ni mo la ka te po tho ka da ja vi yo nyo ya cho kho lo nga khu te po ko ga mi la le yo chu pa u pa lo che ta vi nga khu o vi yo ni ra hu ya te pha ge o te ge rai ka obo da ja kho lo nga khu ga phu ga mo da le yo o kho ga ko ka da ke che vi tha pa to o lo pe ti ga le le tha ta u yo ya vi yo kho lo la se cha le yo rai ka obo da ja kho lo ha yu la vi yo me ฮาวิอาวิอาญีและหุยยาค่ะพ่อเชพ่อโลเชตาเวค่ะคิดแผ่เชลีนะติกาลิลิกาจาแม่ดอแม่ซึแม่กาแม่ฮาเลดอซาเชอลีนะจะได้เจอวิอายากางาคือไทมิงก็ออกคอโลแลมุยิคือออยาแผ่วิทาปาตองาคือติกาลิลิกามุยิเซมาคัสปอตอลาตาเวอานาอากอติพัทธะนี่คือต่อดะและปูกากะกิตูติกาลิลิกาจาเวดอเวเชวิจวิติจิลิลิพ่ออายิอยู่แล้วอาชิยอตัวย่อเยกาเชสาจอสาปุตุอปูอายิติแม่อลโกเชสาจอสาปุวิอจิติผาแต่หตาวิมาจอเจฮึกาวิลโกเลียอาชิยอตัวย่อกะจาและกะติอยู่เวติคาเจติจวิจิแม่จราปะโตเลียยิงาฮึลาหุยาติกาลิลิอปูทอกะดาวิอันยิอหะเพปิแม่และยันยิแลชิริซอคโลกาสปญีนีโอกะมีลาปวิโยนาลีออยาอันยิอหะกุกาปูไกเวไววิจวยมาฮิเลยันยิลากุกาโคฮาปาจูฮาปาโอคโลเลยันยิสปญีนีโอคโลฮาปาสุกอนีกับวิโยยันยิแลฮาปาสุกอนีลันเพวิแมยันจ่าจ่าเมลีโอเกาซาอุจาเลลันเพวิโยเลคเตและจะขอโทษกับนี่ฮีนี่ชิคอคอไม่กันนี่ฮีงาฮาคอชิคอคอมุคอเพวิโยมุคอกวิชอยมุคอทากวิโยแม่ฮาวิโอวิโอเนี่ยรักหุยติพาวติญิเลเลมุลกอวิโอยาติชตินาลิตาเลสาวุมุลกอติชินาลิทักกายติญิเลเลงาฮุลาฮุคอไรกาโอบุดะเจ้าคอโลตอกเชวิโยวิทยุเรดิโอเอ็มติฮิโอฮาสชิคอกิโรเฮิร์สติไลพองาฮุลาฮุคอไรกาโอบุดะเจ้าก็วิตอกเชวิแม่ Facebook Fanpage กะสวทเชียงใหม่ AM 1476พ่อกะไลฟ์สดติดต่อไปเชียวแม่งาคือราหุยาลุลาและกากากามอปุวิลโกตาลูปีอชอปะทะแปปีแพวิโยกดไลค์กดแชร์เตลเลี่ยงงาคือราหุยาติพัทะแปปีดักไปแพวิโยแม่และยันยิ้มหลอกก็วิอยากะยูเวลาตาวิซาตาติผาไลหรอยูเวลาวิโยแม่วิอเนี่ยราหุยาเป้าวิอจุเจวิซาตากะกากาวิโยเรียกกันก็จะได้คือไลฟ์สดเชฟวิเล่ติ๊กต็อกเป้าหน้าคาโบช็อปก็วิพอกาไลฟ์สดติ๊กต็อกไอเชฟวิงั้นคือราหุยากากาเราหมอวิโลโกรีโพสเหลียวชอบปาถะแปปีแปวิโยลิกากากาบุตาลาลิคอมเมนต์ติผาเรียกากาบุตาลาแปวิโยชอบเป้าอุปาลูวิโอรอซาตาติผาอยู่เวลาแล้วลิงั้นคือติแก่กาดะเจดะไอแปวิโยแม่ฮาวิอวิอเนียราหุยาติพาโอติพาโดเวเลกุเทียวเชียวิโดเวกุเทียวงามาเฮลิงาวิสาจักคาโบลิกุเทียวแกเวงามาเกเลจิมัยวิอเชียวิโยแม่แล้วก็งาฮุราหุยาลิชอบเป้าป้าโลวิอรอซาตาติพากะฟูตาอาลาเพวิโยชอบเป้าวิอรอกะอู้เป้าเวราหุยาถากาฟูปิแม่และอู้เป้าวิอรอกะลิชอบเป้าโลวิงาฮุราหุยาถากาฟูลาเพวิโยฮาวิอวิอเนียราหุยาติพาโอยันยิ่งไขไกลเล่ข้าพ่อเชื่อพ่อโลไขไกลนายันยิ่งยันยิ่งอ่ะคือจิ้มใหม่วิโลโกมุนาแม่เล่ติคือติคือมุนาวีเล่เขตเลติคือโกมุชาโกเล่บ้าเล่เกาะเตวีเล่อยากข้ากามุยลาลาวิทัปตโตเล่ชะเล่เศร้าคารุกาฮอตเชอร์ฮอมโมวิอาเจเควิโยเฮโกงาฮือราหุยาเชกอเตียวคารุไขแผลินาลิบุตาลาแผลวิโยเล่ชอบเป้าวิโอลกาอุเป้ากาฟูปีนาเล่เฮโกยันยิ่งจีจอปากกรมอุตุนิยมวิทยาพ่อยุคือฉันแต่นี่แล้วฟื้นละตาวิสัตตาติพัทธะงาฮือติแกนักสิแม่จีจอปากกรมอุตุนิยมวิทยาพ่อยุคือฉันแต่นี่แล้วอรสัตตาติพากาลาวิโยลิงาฮือไทมิงกอคอลูกาญิเวติยาธาจะได้สอบคอลูยันตาเลติชออนยคาไก
ข้าพ่อเชื่อพ่อลูกกับมุยจอมาลอแม่สาลือเลยกะเลียติชินีตาเลติชอ่อนยูวิออยาชอคโลงาคือไทมีกอคโลมุยลามาจาตุโยเจเตยาเลมุฮอมุยลุติดีเลยติชินีตาเลติชอ่อนยูวิออยาชอคโลมัมมีป่ออาเพอาวิมุฮอมุยลุติดีชอมึชเวลาเลยงาคือไทมีออนาติตอเลี้ยลูกลาตุโยเจเลี้ยเตี้ยเราก็ไทยมิงเกอก็จะติดต่อไทยมิงเกอภาคอีสานพ่อกับเฮยตุโยเจแม่แล้วก็มึงยิ้มมาจับปื้อตาเห็นเราแม่เลี้ยติดชอ้อนยิ้มขอฮับปาวิออยักขังไงเลี้ยงคือไทยมิงเกอขอโลมึงยิ้มจอมาเห็นเวลอเลี้ยแค่กว่าติดชนีตาเลี้ยติดชอ้อนยิ้มวิออยักแล้วมึงยิ้มขอเชื่อเพื่อเสตตาเลี้ยฮีเชื่อเพื่อเสขังไงเจแล้วก็กูให้เลี้ยฝากแม่เลี้ยวิออนี่ละหุยยาเฉพาะป้าลูเชวิกาสัตตาติภักดิ์พอแล้วเลี้ยกูให้แล้วจะละฮัทแผ่ต่อลาเวลีหรือลู่ฮัลลู่แผ่เวให้ผู้ขออีกาลู่ลู่ลาเวชได้ผ่าอีกาถูเวมีป้าเวมีกุยอจิลาเวียกาฝาเวแม่อโลโกมุยขอยาเฉาะคอนโลแลอเจอจะได้ผ่าแล้วละจะละฮัทแผ่ต่อลาไงเวอเจอแผ่เวโยเรียกกันว่าคือลาหุยติภากาจะได้เจอซาตาติภาคเดพอหะอยู่แม่งาคือจังหวัดจิใหม่พ่อเราก็เรียกอำเภออมก๋อยเวียงแหงมือฟ้าเรียกแม่ไอ้เตต่อพ่ออ่ามุยลามาจากไอตุโยเจเรียกปุระเวเตขอกันงาคือกับผู้กับเพจโจเรียกหรือลู่ฮาลู่เพเวอีกะลู่หลูละอีกะถูเวนะเรียกแค่ก็งาคือเตกาลิลิกากับผู้กับเพจตาวิอเจอเตผาชออยู่เวลาแล้วฮีอยู่กือเพจปีเรียกขอน้องมากับเพจตัวปูนะแค่ก็ยันยังงาคือแท้มือหย่อนนะเตต่อพ่อล้มยีเตฮาเวียขอเชเปเซจอตาวิลอแม่แม่ฮอซอจีไฮผายาวจังหวัดน่านเตและจังหวัดตากเตตอพ่อยะนี้เล่เตกะติติแลมุยีลามาจากเกตุโยเจเลออวิออนี่อะลาหุยะติผาทอกาชะดิเจแลเลสาตาคะเดพอหะอยู่แม่เลออจอยะคะสะแพตอลาเวลาจละฮาเวเลภัยธรรมชาติก็วิออจะได้ผานี่คือกูแฮกูฟากาตาตัวอโปเกวอนิเวตยะทาเลงาคือให้มีกอคโลคาพ่อชื่อพ่อโลกะยะนี้มุยจอมาวิโยเรียกแค่ว่าภาคอีสานพ่อกะอ้อชื่อไทมิงกอก็จะติดต่ออ้อชื่อมุนีต่อพ่อขอชื่อไทมิงกอฮอติดต่ออ้อชื่อเปอร์เซต้าเลสเชื่อเปอร์เซคาไกและกุฏิพ่อกะขอเชื่อเปอร์เซจอตาวิจิเรียกชะกะงาคือไทมิงกอคโลเรียกชื่อนี้แต่ยิ่งกาตาวิมุยนะเรียกยานิเวียวยาวคอลูเวียวรอติผาอยู่เวลาแล้วอวิยาเนียละหุยติผาทะสละกาลาวิโยแม่ฮาวิอวิยาเนียละหุยติผาอันทาเลอันยิมซอพอนัวฟริปิมมีอคอลูมีฮิอาลาวิชเลเลไลมีอคอลูกาลักขีกาฝากไอวิโยเลอโลกัวมีฮิเฮจาเวทปัตโตชกาสมาจาโลเลชเดปอฟริปิมมีอคอลูมีฮิเฮเวสจุฮิมินิจุดแต่กาตาวิชแลไลมิอคโลกาลาชื่อแค่ต่อซึนามิรูเพลาเวียคีและฝาเชวิเจเลสาเลเลกาจะปั๊มมิลอกวอลาชื่อกาเลโลเชตาวิมีแพวิทัปปาโตเลคีจาวิมีติปิแพวินะเอกญิเวติยาทาเลญิมาลูลอลอเวสาตาโยนะเลชเดปอฟริปิมิอคโลมีฮิเวอคโลชอคาเปเซจงากาโซจิแมนาวิชอกาไลฮากาจอฮิเจเลอโลฮาวิอวิอเนลาฮุยาติพาวมีฮิวิชโกกาก็ตูจาวิโยเลลาจลาฮาแพตอลาเวมากาฟกูเฮตาวิทัปตอลูวิสิเวกาพูมาจาวิโยจาลาวิลโกนาเลเฮโกชอกาจามาโมฮิเวกาติชนิกาพะเลเมียหิจิแม่ลิตินาสนากามาสเสวินาเลคือกว่าจะได้คืออาจุยารัฐบาลฟิลิปปินส์มีโอกาสมียะถากติกาปิไกเชวิโยอโลโกเยมากุเลกายาโกเตผากาเกเกลาลามากาจิมียะพอกาวิชโลโกเชกอติกามาจอวินาเลเยปะปุวิทปาโตเลคือกฟิลิปปินส์มีกาชอกาตาวิเตผาถากาปิไกเชวิโยจิแมลิชกาฟิลิปปินส์มีโอคลุมีฮิวิทปาโตชอกาจมามาสโลแต่กูแลเล่อบอมีพ่อวิสัตติภักกะอยู่เวลาแลอวิอเนียละหุยติภัตถะอรสัตติภัก
จะเคศลากาลาวิโยแม่เฮกองาคือไทมิงกอคโลตกมาคือลานาลีชริปอมีฮิวอคโลยาคาทอกากูเฮกูฟาตาวิจิแม่เลลาจลาฮาวิโอเจเตพากาลาวิทยาทางาฮุมมียาทาฮะเป้าทุปิและเลงาฮุมมียาติพานาเลฮะฟากากิตัวโปลิชกาฟริปิมมิโอคโลมีฮิวอลอเตเวลาเลงาคือไทมิงกอคโลมุยิคอยาคโลลาจลาฮาแพตอลาวิโอเจทากูเฮกูฟาปุตโตอโปนาลีอยู่เวลาแล้งาคือราหุยาติพาทาจะเคชลาวิโยฮาวิโอวิโอเนียราหุยาติพาโอไทยช่วยไทยพลัสเลยขอชอชอคโลขันยบะเลือให้เลยตีฮิบะกาวิเยปูลาตีผาก็เวเยปูเจตีผาก็เวมากาเยหิเจอโลงาเราก็ตีกูกามาลู่ให้เลยเยซาจาฟูก็เวเลยเยทาก็เยซาจาแม่อยากฆ่าจะทักแวจะหาวิจัยมาเหตุเดี๋ยวเขาก็จะได้คือกระทรวงกลางคันพ่อก็เวนะงาหุ้มมีย่าไทยช่วยไทยพลัสขอเชาะเชาะคโลเยเกลเวนะเลี่ยตีมือขอฮิลาคิโตเราเจเซเซกาคิเยวเราเจเยบิโอเวนะตีฮิบะเลี่ยตีฮิบะเยปูเวเซเซกาโจวิจิแม่ตีฮิบะตีบะเยปูเวเซเซกาคโลจาลังอ่ะตัวคนมาเกหินะไอ้ตีฮับปาปูตีฮับปาเจแม่เลี่ยตีฮับปาเวตีฮิบะเวนะเขาก็โอฮาปาปิลาเกตูโควิโยเรียกว่าก็ฮาปาคาไกกาวินะคือว่าที่บาวิชอโนที่ฮาปาปูที่ฮาปามาเยปูวิลากูอยู่ขอวิแม่เรียกว่าชออาจุยารัฐบาลเรียกแอปเปาตากอคโลที่บากือลาวิชเลโนเยกากโนเปากาลาปกเลเยเวเลมาปกกอมากาเยแมลีเยมากาเรียกว่าไอ้เป๋าตังออกคโลเยวิโยเรียกจาตุดอตุมอติผาปาจาปาเยไกแพวินะเรกว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเลไม่กับบัตรคนจกเวติผานปาจาปูล่าติฮิบะเวจะกาลีติฮาปาปูติฮาปาเจแมลีโนคือไม่เยปือลอกโอสฮาปาออกคโลกอปอดะมาแพขอฮาปาออกคโลขอฮาปากาเยปือเวไม่เยปือลอกโออาจุยารัฐบาลยุขอเฮเวก็สฮาปาออกคโลติฮิบะเวสฮาปาออกคโลเจติกาวิแมเรียกก็จะกางาฮือราหุย่าเรียกโครงการไทยช่วยไทยพลัสก็วินะเรียกฮ่อวินะเรียกขอจอดสติเลียวบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่เรียกให้กอวิ่งเนี่ยราหุย่าติพาไล่กาเกาะโดฮาเชเวเรียกชนิดคือซาตาโตลาวิแม่เจเรียกยาติพาอปออีเวอแม่อยู่แล้วเรียกภาษีติพาจะอยู่ยอดตาวิติพาลโกปุระชาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐดอกคโลมาปีโควิโยเรียกค่าเรียกค่าชะติมาแต่เวียอยู่เจวิเจเรียกลโกงาหุ่มมียาติพากูดะค่าดะจะวิเรียกให้กูแยกคอกับปะฮะจดทักขะไกกาวิทับต่อหน้าเรียกให้กูอาจุยารัฐบาลกาภาษีเรียกยาติพาปล่อยเวียอแม่อยู่แลภาษีอยู่ยอดตาวิติพาชอบัตรสวัสดิการแห่งรัฐดอกคโลเรียกค่าแต่เวียคโลอยู่เจวิเจเลี่ยใครเตะแล้วเลี่ยชเวลออแต่แม่เลี่ยชเวลออแต่แม่เลี่ยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐยี่ห้งาหาขอชกขอคโลปีไกตัวเวียคโลเตียเลี่ยงาฮื้อตีมีมาโกลิชมีติพาติชไลจอตาวิชติพาลโกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมาปีจีแม่เลียอสพอฮิฮาปาตาปีวิชคโลมาปีเจมิงคือติชไลจอโกมาปีเจและลิโนฮือเยติเชตาวิเยจคือเลเยนาลีติไลจอวิลโกกับมาปีเจและเรียกคิจาเวจีชาวินะจีชาวิติเซชาวิกับมาปีจีแม่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอคโลบัตรเครดิตจอวิกะมาปีเจเรียกให้กงาฮือราหุยาตุโกจะได้ผ่าจะจากให้ต่อมาเกตาเรียกเขาคนละคู่พอละกว่างาโดเวทนาเขาฟูเกือวิกะติเซบัตรจะจับมาจ่อให้เรียกในหือราหุยาหาวิวอวิติผ่าละโกให้กว่าติผ่าละโกนะเรียมิงคือติชลัยชลัยจอกโอกาเรียกไทยมิงคือออกคโลมือขอพ่อเวมีเวมิงคือลิมาน่าเรียกชนนมาจวบเวลาโกชุมาสอตาเรียกไอ้กว่าตาดอหาน่าเรียกมาเอาเวงาคือขอคนหลอกคนชอเลยมาเอาเวหาเวก็เวแผลเวทับปะโตเรียกาตุยออยากให้ชดิปอเจียตุมาวิแลเรียกมือขอพ่อเชอเวชอกาจอบเวเยมิงคือติไลจอบเวเรียกาจอบเว
น่าเลียเขาก็ดีชาวิติมุติเสชาวิธนาเขาชาวิเจแม่เลียกับนิชาตุกชุมากะชากาตานาเลยอยากให้ธนาเขาชาวิลก็ชากาตุโยเลติเสบะออกโคกันวิลก็บาสวัสดิการแห่งรัฐดอกคโลมาปีเจเอาวิเอาเนี่ยละหุยาดอกก็ไขแก้เลยจะได้คือบาสวัสดิการแห่งรัฐออปิติโมยืนยันใช้สิตาวิฮิเซกาพะเกาจิแม่เอกวกามากาวิชจะได้คือติไกกามาสุสิเลยเอาละกว่าจุยารัฐบาลเลยเอาวิเอาเนี่ยละหุยาลงทะเบียนยืนยันใช้สิตาวิอมติกาต่อติกาเลยอมแม่เกือบวิคัสกาชาวินะเลยกาเพมากาเพเวกก็ติชสนี้สหปัทธโลกสุเพเวเลบาสวัสดิกาแห่งเราสฮิหปัทธากามากาวิออมเมติพาโตลาติโยเจเขาก็ร้อนเนี่ยน่าเลยเขาก็จะได้คือปะฮัติมาจเวมปุราชาบาสวัสดิกาแห่งรากาจเลจียวิติมูลีกาจเลจียวิติมูชอโนคือแอปไทยดีไม่กับเว็บไซต์กบกาปกครองพ่อลงทะเบียนยืนยันใช้สิทธิ์แผ่วิจิแม่อวิยาเนราหุยาปุราชาออโรติปอลีโนคือบาสวัสดิกาแห่งรากาเลอคอนติปอมากาเลจียวิติมูเลยนะคือเว็บไซต์กรมการปกครองมาโกเลยแอปไทยดีดาวน์โหลดเวลาเลยนะคือเอาตัวนะคือลงทะเบียนยืนยันใช้สิทธิ์แผ่วิจิเมชได้หมู่นูค่ะหนูตีกาวิจิอยากเข้ามาติพูดเราก็ไขกาตีตุเล่ก็โกเลยตันดอหาเจเลยจะได้คือกรมการปกครองนะเลยเพื่อคอนโดจ้าด่าเลยค่าเซกันนาติพาวอลลาจูโยเจเรียกแค่ก็ต่อป้าตีแลค่าขอค่าเซป้าวินะบาโคโจมาโจวิชอไม่กับบาโคโจกาโจเลเจียวิติมูอเมกุระแม่กุระกุเลบาปชาชกาเลอฮาจักเลอแล้วก็ค่าคอลคอลค่าเซกานาติพาเกลกาลงทะเบียนวิเจธนาเข้าเกเลจติแผลกุกมาเพจิแมลีตาลาจิเลอวิหญะละหุยติพาโอลีตาลาจิแมลีธนาเข้าธนาเข้าลาเพวิชอเลบาสวัสดิกาเห็นรับบาคุโจกาจาเชวิติมูเจติลาเพวิโยโหเจเลอยากพูดจาไฟตัวเกแผลเลอยากบาสวัสดิกาเห็นรับจะลงทะเบียนติเลไกเวลอกตาลาจิเมลิมาพอจีธนาคารคอโลเรียกเฮกอจกาบาสวัสดิกาแห่งราออรอจาดาวินะเฮกอไลกาก่อนาลุลาเวเลชกาปาฮาลุโยเลียบาสวัสดิกาแห่งรัฐเลออปิเตมูเลียจะได้คือกาจาเชเวนะเลออปิเตมูจะได้คือกาจาเชเวลงทะเบียนยืนยันใช้สิทธิ์เวออคอโลเบอร์โทรศัพท์คือพี่เวใครกติตุเล่กูเลี่ยปวดท้อใจดอหาไม่จะกอกุยกับกูมากเอาธนาเข้ากติตุเล่แม่กะกูเลยนาลาเวเลยหอบย้อนยาลาหุยติพาวติใช่ไหมเจเบอร์โทรศัพท์จ้าดักคือพี่เวนะเลี่ยอยากให้หนอลงทะเบียนยืนยันใช้สิทธิ์แล้วกูรู้ก่อยหน่อยเวลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์กูเลยลิแม่ตาเรากติชติตุมาลูจีรอจีแม่เลี่ยติชสัญญาอย่าขอโลกามากาเวียรอตาลูจีเลี่ยตาดอหาเลี่ยอ๋อก็นอลงทะเบียนข้อมูลกับเวทปตอกู้ลูกไหวหน่อยเวตาลาเวอยากให้แย่ตาลาเวกากบะตาลาเวชอเล่นคือหากจะกูเวนะอยากให้ยานี่คือพี่ก็ชอบกูกับเจเรียกก็จะกาบาสวัสดิกาเห็นเราอพิเตมูกาจ้าเชเวเรียกที่ผาดอหาดอกขี้เชเลกับผู้กับเพชเชเวปะฮาลิงคือราหุยานาลุลาเวทปตออยู่เวลาเลยขอลาเวติจึงเพวิโยจ้าเลกาลีอยู่เวลาเวสัตติผาก่อนนักสิแม่ฮาวิอวิอเนี่ยราหุยาติผาโอ้ชดิจกาลีมีเจ้าพ่อแล้วก็น่าจะอยู่เจ้าเปื่อวิอเจติพาอยู่กามาจ้าลีจีให้พ่อแม่เจ้าพ่อมาโกจีใหม่หนัวแม่ไอจีดาวพ่อกับอยู่กามาจ้าลีเชื่อเบื่อตากาติโลกุกะชื่อมาชื่อมาติหัววิโลกุมาลีชดิปอวิอยากะอยู่กามาจ้าโลแม่ลียาไอเตกิลูยาฟีเซกิลูยามาสนิเซสอยู่กาวิเจปุทโธจ้อยจาวิมาเฮลีอยู่กาเกอติแลตัมโบมอนปินอำเภอฝางจังหวัดจิ้งใหม่จิ้งแม่ลีอันทำทีละป้องงานอริติชงานาทิตาแห่ผู้ขอลีนาเชปูลาปาเซกาละเคเสกางาเสกาตาเลงากะเคจิแมเลเคโกตานูตาฮาลิมิจพอวิอาจิญญะญะก็ไปแล้วปุโทนาบอกเกลาวิเจวบอดาวิอคโลนาเล
นาชปูเวลาปาชอปูเวตาวินาชปูเวลาตาวินาชลิบาเลพอยวิเจคือก็นาชเจติอยู่กาวินาลิชกาออยิจาปูเวออเจติพาลิมิจพอการาเทลุลาเชลอลิคือก็นาชออยิจาปูเวเจติพาทัปปะตองาคือมิงเกชอยาลุไกสิไกมาเจ้าแม่ลิคือก็นาชออยิจาปูเวออเจติพาแลงาคือลาหุชมอตอคอจอเวเลนาชกาตาจาตินเจตาลอนเจเลี้ยอยิจ้าปุ๋ยแม่วิถาปะต่ออยิจ้าลาวิจิแม่เลี้ยอยิก็วิชอยู่บาฮาจ้าเลี้ยก็เด็กอะไรก็สติเต็มแม่จ้าเลี้ยก็เลี้ยวิ่งเนี่ยละหุยติพาวชุดที่จังอ่ะคือย้ายด้วยติพาเกี่ยวกับสตากาโมมาจ้าเลี้ยปออีกาถอยเลยยาขอนอกุลามาโมเลนเตวิกาเลี้ยอโลนิมากันนะจ้าเลี้ยหักจ้าคอมเมจ้าเลี้ยย้ายติพาหน้าเลี้ยเอกองอ่ะคือกากาวิกาคาเดนี่แม่เลี้ยย้ายติพาอยากก็ติตุเชวิกาอยากก็คนรู้ชอยากก็ยุบผักไอเช่ก็บริอยู่แล้วค่ะเดปีเรียกเชกาอุทาลโกเล่ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านตีจอวิเจเรียกย่อกากะไอเช่เวอคนรู้เรียกมาหมดใต้นะใครนะมาโซเล่อปอยอยาเชก็มาอยากก็ยุบละเชเวียนั่นเรียกยายกันข่อยวิเจก็มาที่ปกติถีไปหิวิเจโอ้โอ้ฮักกะจาลียายนี่ข่อยเวเลยเฮกอนาวิจิแม่เลยอะโลก็ตูจาลีงาคือกะอยากก็จุผักเวกะคะเดนี่แม่เลยชูมาเดลาวิกะโจเวติผาลโกเลชอมัวกะมาเดลาวิโจวิแม่เฮกอเตกาเวลโกเลทางข้ามาลายแม่กะลิสะพาลอยติผาจุผาเวลโกดะจาลียาคังาคือกะกะปาชอติผาแลเลชูอยากก็จุผักเชเวมอเลมาเดวิลโกกะข้อพิจารวิแม่หรือเลชอที่ไปเวลากูกะข้อพิอื่นจ้าแม่เรียกให้กงอ่ะคือหมอทกากะวิกะชออยากก็ยุบผักไอเชวิหมอแล้วกว่าเย่เย่กะบริติผากะอยู่วิโยเรียกชะกะลูวิสิวิอเจติผามากะพูดตัวปูน่าเรียกแล้วกงอ่ะคือกะอยากก็โคโลหมอทกากะเย่วิแลนองอ่ะเจติเย่วิมาเฮเลยชะมามาติเกผู้เย่เชวิทัปปะต่อเย่วิอโคโลสติกะติวิโยแม่ออกข้อคาเดมาให้ดะสละมาอยู่แล้วป้าจะอยู่ลาเล่โอเคเล่ก็จะเล่เล่ตีล็อกก็เกษาเล่งาคือถ้ามีกอคนลูกกะคู่พิการก็เวเล่บะคู่พิการจอเวคือเส้ละเส้นรูล็อกโอนาปอมากาเมสมาหมดดะวิติผาจอเวล็อกโอกาเล่งาคือบะคู่พิการคาเดจเตอล็อกโอเชเวเล่เล่ตีหาปาเล่เล่อาจุยารัฐบาลเล่งาคือคู่พิการแผ่วิชอติผาทาฟูปิลาเชเวกาลาเชวิจอเวโยเฮกอกาลาจูเวจอขอป้าวุสพ่อล็อกโอกางาคือบาคุพิกาจอวิติผาทาเรียปุระตาทาฮิฮาบะราวิอคโลติฮิบะปีไกตุโยเจเรียจะขอเป้าเรียกให้กงาคือคุพิกาแผ่วินาแผ่กาเลแผ่วิไม่เรียอยากข้าแผ่วิติยาทาอาจุยารัฐบากะรากาลาเวฟุติดีเอจอวิถาปะตอหนูคือรักกะจอวิอคโลกะแผ่ตัวปูนะบาคุพิกาคาเดจติเรติยาวิลโกนะหนูคือรักกะจอวิชได้ผ่ารักไอเวเรียวุสพ่อลโกกามติฮิบะปีไกตุโยเจเรียกจะกะอยู่เวลาเลงาคือราหุยติผัทะอรสาตติผักกาลาวิโยแม่ก็จะเลยกะเลยอะโลผู้

Chavi le pu chavi na he ko le sati te me le ji chavi cho hale tuve ma he le ji chavi cho na le he ko chadi ko le pa ha cho che vi me le ji le pu chipi vi na pu me pe cha vi pu chavi o mo cho vi me le he ko no hu ke vi ga cha che vi la ko o me he ja me le mi vi o le kha ko mai ta vi cho ko ka yu hu ma ga te vi cho vi me le he ko ta ta la ko pu me pe cha vi cha ka nga hu mi vi o le kha pro bo le pu me pe cha vi o ko lo ta vi cho vi yo pu me wo vi ka le te kho vi a te chi nga pu se o lu ma ga go wa vi cho vi ya kha pu me pe cha pa cho o le kha cha de pa tha ye o le ko ko ye pa i ja le ma vi le le ga tu opu ti do vi na le sa ga ma ko sa ha le vi na le yo ka le he ko nga hu le phu chi vi ka kha de ni me le he ko phu chi vi ti ya tha ma kho se ka ma phe le he ko o me he ja ko chi vi lo ko o me je ti ka ku ma ga ga ke la vi le he ko o te te le phu me phe ja vi cho ti pha ga shi ta cho vi na mi vi o le kha ko mai ko ve phu me phe ja vi lo ko le o me le ti kho vi a ti chi nga pu se อลือมากะโจเลโนฮุเลอลือวะวิลอกโคคอพิทอคอกันนี่ขออยู่ฮอเลมือวิกันเซบะคะแกมือแผวิเจและเลจีชาเลติคือติคือจีจาขอวิกะคอพิจอวิจิแมเลคะกวออวิอัญญะละหุยะติพาวเลพุชปิวิกะคะเดเตเลชะบึชอพุชปิยะเลพุมาขอเสวิกะมาจากุมาติภาโกชุมพุชทาโกปโทต้อมเวเปกือเคโยเลพุจัชลาทาโกอัมติคือจากอคอยทาโกปโทโยมจาเลจาโลขอเวเคลีเลจะเคเวกาโจวิแมชอชอเลงาพุเวเคลีพุปุจาเลติคือติดาจากามาไดกะเพชปุวิแมพุชพุงาดาวิชกาคาเดกาเตวิโยลีไลปองาคือสาตากากาวิโดเปดาวิเจพุชพุงาดาวิทปโตดีดายาดาวิเจเลียกก็ไงคือเรียกผู้จอวิลกุกะผู้แม่เพจาวิชกะคาเดดอนยิแม่เรียกให้ก็ผู้แม่เพจาวิชติภากะเรียกข้ากฎหมายข้าศึกตีวิแม่เรียกให้ก็ไงคือผู้ชาวิชติภากะชาวิโกวิถาปตะกะขอเสวีเรียกให้ก็เมาวิปะฮะรู้เพจาวิแล้ววิอญีเรียกชิดะงาดาวิเรียกวิอญีโกวิถาปตะชิดะงาดาวิลูกจอกกะดาวิโกนะเลดะจะเมเรียกลูกจอกคาเดกะดะชิดะงาดาวิกะยาค่าชวิตยาธาเรียกคาเดกะขอเสดวิโยผู้ชิพุงาดะเลอมาขอเสดวิทัปตะอวิอญีอายกาพระไดวิกามาจาเรียกให้กงาฮือราหุยาจะเคมากะเพตัวปูนาลีผู้แม่เพจาวิกามีวิโอเรียกค่ากฎแม่ค่าเสือกาเตเวผู้ชิพุงาวิลีชูเกียวผู้จัดชะจังาวิลอกกะคาเดกะขอเสวิแม่แต่ก็เลยเรียกวิอญีราหุยาติภัททะอ๋อรอสัตว์จะได้พายุเวลาแล้วจะเกะสุรากาลวิโยแม่จ้าเลยจะได้คือเล่ลิขิตปกก่อนนาซายานิกาลิขิตปกนาซาเล่ลิขิตขิตปกนากาลินาอวิอันเนลาหุยานากาวิดอจอวิลิขิตจอลารอรู้ละเพวิโยลิงากะจ้าเลอพอลักไอตุโยแม่โนหุนากาวิดอจอวิลิขิตผ่านาลีรอรู้ละเพอเลกะจ้าเลจ้าโมเวลาโกพอลักติโยเฮกว่าชนิดคือเลยอย่าเซลฮอกขับไปวิลิข้อกันนักไอเมานะเฮกว่าย่ามีมาเวออกข้อไอกะเกาะนะเลี้ยววิ่งเนี่ยละหุยาดอจอเวนังกาวิลิข้อไอจอกว่านั่นเลยนังกาวิลอกรอรู้ละเพอแม่เลี้ยเฮกว่างานชนิดคือเกาะพอลักติเวเลยสามารถนาเซกุกาตาเวเลี้ยยิมาหาเช่ก็วิลิข้อติปุถะติเกะหน้าแม่ลิลิข้อสุเพวิโย

gana kay pu le le ko so te po ga lu nga hura hu ya na lu la wi ko ko lo ko cho ga cha che ve ka mi gu ti che lai cho ko ma ga la che le ba sa ma di ka heng ran na le a mai ka le ti pha ko na la wi mo tho ka cho ka ma ga la ko ko mo tho ka cho ka le shu ko wi ba sa ma di ka heng ra kha so shu le kha ta wi ko lu ge ko ma ga wi le e ko che le po le ti che si ni sa ha pa tha ma ga la wi lo ko le hi ha pa wo so ta ga wi ko lu ma ga wi me le ti pha do ko a ti hi ba ma ga ka li ba ko jo ko lu se ha wi ga ke a hi wi do wi ma hi o me li ti po kha pu ka o so ko ta wi ji hi ha pa tha u tha nu hu ma ga wi lo ko ma ga wi le kha te la wo so pho kha ke pe na ma so na li a ju ya ra tha ba ka ti pa jo wi na li che ka ko ma ga li o lo ko a ra tha ba ka ti chu ta la ko ti ya pa ke che wi tha pa to li kha ko ti che li li ka pi pi pa wi o che ti pha tha ga หาอยู่กับวิเมฮะเลจกาอยู่เวลาแล้วเวียนละหุยติภัทธะโทลาวินะยะเสทานาลุลาวิทัปปะตอเลียมยะโกกอจาเลเลออเวียนละหุยติภาชิบือเลงาคือจาวิโดวิทัปปะตออานามาเปนดะไกปุเวโลอินซีดิโอมอโคโลเวอานาติภะเพมาจาโลเมเฮโกลิงาคือไลกาโดวิโองาเชซาเวงาติชอานามาจอโดวิเลยะคากาติขอติปอจอเลเนหอตุโคโลอานาติภะอามาจอมาจอวิติภะคะเดแตอินเชจอวิโลเมเฮโกลิงาคือเลจาวิโดวิทัปปะตอติเพลาวิโลเมเลโรอินซีดิโอมอโคโลเวอานาติภะเฮโกออลาสเลอานาเพวิติยะทาเรียงอะคือตุคโลแพตอลาวิโอฮิติภาคคิจวิเลโกโกเลออลาสอานาเพวิติยะทาเรียงอะคือมาเตนิเสกาลิโอฮิชติภาตอลาวิจิแมเลออลาสเลอปาฮาจวลาโกนะออลอติยาเลเลงาคือคือวอละวอผุวิเจโกมาเลคือใส่ละใส่ผู้วิเจชเวลงาคือออลาสกาคาเดติมากาเลมาดาวิโอจิติภาคาเดชีโตมากาวิทัปปะตอผู้วิจิแม่ลิคือเสผู้วิจะให้จวิกาคาเดกันยิวโยลิโอลัสอานาเพวิทัปปะโตคือเสผู้วิจิแม่เรียกให้แต่แรงอ่ะคือแม่สมาโกเลียแม่สเจ้ากับหน้าหวยกับวิเจเรียกชเวอคู่กับแม่ฟอสสาติภากาใครก็เลยนะเท่าเวลาเลยเก่งมากเลยนะโอเคกับวิจิแม่ลิชเวลาออลัสก็คดีมากกับออลัสนะเชวิทปาโตคือเซผูวิออสอสาพ่อออซื้อปาวิติภาโตลาวิจิก็เพื่อเราก็จื้อปีวิจิแม่ลิจื้อปีวิออคโลจื้อกะลิจื้อนะเลยจื้ออามาก็เลยออฟูจอวิเอจื้อเลยออฟูใบกับวิจิเลี้ยอบผู้ใบกายวิจิแม่ผู้แอกายวิไม่ให้เลี้ยอบผู้เลี้ยอบผู้แอเลี้ยวเขาเรียกกายวิจิแม่เลี้ยฟองก็เป็นนั่นเลยจะเปียกฟองโอเคกายวิจิเราโคไขก็เลี้ยอบผู้กูอยู่แล้วไขก็เลี้ยผู้กูไขก็หนาเลี้ยเราโคกับลูกเสียวเลี้ยจุดที่คอเลี้ยงายอมมาเจ้าเราโคกันเหรอจะกวาดละแม่เลี้ยใครแต่แล้วมึงเผื่อตักคือถ้ากูจะเปียกใครจะเจ้าก็มาเลี้ยตักคือถ้าจะตีปีวิจิใครก็จะกะนาเลียติปปกอนิสุเลเนกะกะวิเจชะเลงะฮอลัสปะฮะจอเชวิทัปปะตอเจเบื้อเราก็เสยะติยะฮือวิเจออกานิวเวออกามาจอจวยติกะวิเจแมเลงะฮอลัสกะคะเดติมากะวิทัปปะตอฮือวิออกามาจอจวยจะเคกะวิเจก็เบื้อเราก็สอสากูเวเจก็มาเลียจึเวเลจากุณะถอยณต้อยกะเวเลณไอวิจะเคกะวิเจจะกะออลัสอานาจิก็เปื้อละกูจอเจนนาวิจิแมลิออลัสอานาชะเลจอเจนนาวิเจจอนาวิจอเจนนาวิเลติพะพะก็จามากะดอมากะเลนำนาโอกิลูกะติจะติกะชะมามะย่อยวิเจเลพิพิย่อยๆกะเพปื้อวิจิแมแกกว่าฟะตะเคเวกะติยาเจเลออลัสปะฮะจวาละกูเลแกกอชะเวงะฮือฉันยี่เลงอะคืออาสติกอคลงอะคือตัวโอฮิคติยาจอเชลินาลีจอวิลโกน่าเชื่อเกลคดีจัตเตยี่เลอลาสุชกาตาเพเกหิตากะฮัสาวิลโกน่าเลียเขตต่อนาวิธามากะขาลียาข้าโนฮือเลอลาสอันนาเพเจ้าไทยเลอเลมือติแคเลียกามาเตียละโกอลาสกัสลาวิแม่เลียเขกว่าอลาสุชกาฮัสาวิโอยากะเยโมเลเลอลาสอันนาเพวิเชเลตุคาจาแม
เรียกกงอ่ะคือจ้าเวดอเวจ้าเยอะโลเรียอะเลแม่อะเลคาเวนะพ่อคือเวจะได้ผ่าลาเวจิแม่เรียชะกาอย่านี่อ๋อเลยมือเรียออกมาจ้าเหตุท่าจ้าเวดอเวอคโลอะเลคาคาตาติจ้าแต่ก็เลยติกาลีเลียถือว่าลาเวนะอย่าก็อย่านี่เมื่อเราก็เวอย่าเลยจะใครไม่จะได้โยเรียอ๋อเลยมือเรียข้อพ่อละจูเวปูกาจ้าก็เวเรียอ๋อวิมาสามานาแฮกาตาวิลิข้อติปุถะพ่อละจูโยติกาลีเลียจ้าแม่ดอแม่เชษาจอสาฮาเลดอสาปีอวิออนเนี่ยละหุยะติ๊กต่อเป้าหลอลูลาวิลิคอติปุเพวิโย

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเสนอวิสัยทัศน์ในเวทีอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัม2026ผลักดันอาเซียนเป็นภูมิภาคแห่งเสถียรภาพและความมั่งคั่งกระทรวงการคลังเปิดเผยโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ล่าสุดมียอดใช้จ่ายรวมกว่า 19,000 ล้านบาทมีผู้ใช้สิทธิ์เต็มจำนวนแล้วกว่า 750,000 รายประธานาธิบดีเลบานอนเรียกร้องโดยตรงไปยังรัฐบาลอิสราเอลให้เข้าร่วมการเจรจาเพื่อยุติสงครามในเลบานอนการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน19ปีรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B ทีมชาติไทยชนะทีมชาติมาเลเซียผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีเสนอวิสัยทัศน์ในเวทีอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัม2026ผลักดันอาเซียนเป็นภูมิภาคแห่งเสถียรภาพและความมั่งคั่ง
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีร่วมพิธีเปิดการประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมครั้งที่3ณโรงแรมเมเรียฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมกล่าวแสดงวิสัยทัศน์ชื่นชมเวียดนามในฐานะเจ้าภาพจัดการประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัม2026ซึ่งเป็นเวทีที่สำคัญในการแลกเปลี่ยนมุมมองอนาคตของภูมิภาคท่ามกลางความท้าทายรอบด้านทั้งปัญหาภูมิรัฐศาสตร์รูปแบบการค้าโลกที่เปลี่ยนไปและผลกระทบจากสภาพภูมิอากาศโดยเชื่อมั่นว่าอาเซียนมีศักยภาพที่จะเป็นภูมิภาคที่มีเสถียรภาพมากที่สุดและเป็นเป้าหมายหลักของการลงทุนและนวัตกรรมในอนาคตนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าต้องเร่งบูรณาการเศรษฐกิจและเชื่อมโยงทุกมิติทั้งกายภาพและดิจิทัลพร้อมยินดีที่อาเซียนเตรียมลงนามความตกลงกรอบเศรษฐกิจดิจิทัลอาเซียนภายในปีนี้นอกจากนี้ประเทศไทยยังได้ผลักดันโครงการแลนด์บริดจ์เพื่อเป็นเส้นทางสำรองเสริมความมั่นคงในห่วงโซ่อุปทานโลกและพร้อมสนับสนุนความมั่นคงด้านอาหารและพลังงานโดยเสนอจัดหาซื้อเชื้อเพลิงอากาศยานจากกำลังการผลิตส่วนเกินให้แก่สมาชิกอาเซียนด้วยขณะเดียวกันควรเตรียมความพร้อมให้คนรุ่นใหม่รับมือกับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AIรวมถึงการร่วมมือกันแก้ปัญหาภัยคุกคามทางไซเบอร์การหลอกลวงออนไลน์ภัยพิบัติและด้านสาธารณสุขควบคู่กับการลงทุนด้านการศึกษาและระบบคุ้มครองทางสังคมในช่วงท้ายนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างไทยและกัมพูชาโดยระบุว่าทั้งสองประเทศกำลังอยู่ในช่วงเวลาสำคัญที่จะต้องร่วมมือกันเปิดหน้าประวัติศาสตร์บทใหม่ผ่านการแก้ไขปัญหาอย่างสันติและยั่งยืนซึ่งต้องอาศัยความเจรจาด้วยความสุจริตใจและความไว้วางใจเพื่อก้าวไปข้างหน้าร่วมกันอย่างมั่นคงศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงานจากกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนำคณะผู้บัญชาการเหล่าทัพร่วมหารือทวิภาคีกับกระทรวงกลาโหมเวียดนามเพื่อกระชับความร่วมมือด้านความมั่นคงอย่างรอบด้าน
3: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนำคณะผู้บริหารระดับสูงด้านความมั่นคงของไทยประกอบด้วยปลัดกระทรวงกลาโหมและผู้บัญชาการเหล่าทัพเข้าร่วมการหารือทวิภาคีกับพลเอกฟานวันซางรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแห่งสาธารณสังคมนิยมเวียดนามณกระทรวงกลาโหมเวียดนามกรุงฮานอยการหารือครั้งนี้นับเป็นการพบปะระดับสูงด้านความมั่นคงที่มีความสำคัญอย่างยิ่งโดยทั้งสองฝ่ายพึงพอใจต่อความก้าวหน้าของความร่วมมือระหว่างกองทัพไทยและกองทัพประชาชนเวียดนามทางการแลกเปลี่ยนการเยือนการศึกษาการฝึกการแลกเปลี่ยนข่าวกรองและความร่วมมือระหว่างเหล่าทัพโดยเฉพาะความร่วมมือทางทะเลที่มีส่วนสำคัญต่อการรักษาความปลอดภัยทางทะเลการช่วยเหลือผู้ประสบภัยการต่อต้านการค้ามนุษย์และการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติพร้อมหารือถึงแนวทางการขยายความร่วมมือด้านความมั่นคงทางไซเบอร์การพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีทางทหารรวมถึงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีป้องกันประเทศเพื่อเสริมสร้างศักยภาพและความพร้อมของกองทัพทั้งสองประเทศในการรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ในอนาคตนอกจากนี้ฝ่ายไทยได้เชิญชวนเวียดนามเข้าร่วมการ

0: ุมอาเซียน ROK Defense Industry Cooperation Conference และงานนิทรรศการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศไทยเดฟเอ็กซ์2026ที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพในเดือนกรกฎาคมนี้เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศในระดับภูมิภาคต่อไปสำหรับการหารือครั้งนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นร่วมกันของไทยและเวียดนามในการเสริมสร้างความไว้วางใจความร่วมมือทางทหารและเสถียรภาพของภูมิภาคอาเซียนภายใต้หลักการเคารพซึ่งกันและกันและการทำงานร่วมกันเพื่อสันติภาพความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันของประชาชนทั้งสองประเทศปิญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: ด้านเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกซึ่งร่วมคณะไปกับนายกรัฐมนตรีในการเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามได้เข้าร่วมการหารือและรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้แทนหอการค้าและอุตสาหกรรมไทยในเวียดนามด้วย
2: นายจุฬาสุขมานพเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือสกพอร่วมเดินทางในคณะของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในโอกาสเดินทางเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการณกรุงฮานอยเพื่อเข้าร่วมการหารือและรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้แทนหอการค้าและอุตสาหกรรมไทยในเวียดนามรวมถึงภาคเอกชนไทยที่ดำเนินในธุรกิจหลากหลายสาขาอุตสาหกรรมโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำข้อมูลและข้อคิดเห็นที่ได้รับมาเป็นแนวทางในการพัฒนานโยบายและมาตรการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ซึ่งถือเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญที่มีความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานในระดับสูงโดยการหารือดังกล่าวมุ่งเน้นประเด็นการเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานระหว่าง2ประเทศภายใต้แนวคิดเติบโตไปด้วยกันนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจหรือ MOU จำนวน2ฉบับได้แก่ความร่วมมือด้านการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมอัจฉริยะระหว่างกลุ่มอมตะและบริษัท FPT Corporation ตลอดจนความร่วมมือด้านการประยุกต์เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ระหว่างเครือเจริญโภคภัณฑ์หรือ CP และบริษัท FPT Corporation ซึ่งนับเป็นก้าวสำคัญในการส่งเสริมการลงทุนด้านเทคโนโลยีขั้นสูงพร้อมทั้งเป็นการตอกย้ำศักยภาพของพื้นที่ EEC ในฐานะประตูสู่การลงทุนและศูนย์กลางอุตสาหกรรมแห่งอนาคตอันจะนำไปสู่การขับเคลื่อนและเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจของภูมิภาคอาเซียนอย่างยั่งยืนต่อไปปฏิพลสารพรมมารายงาน
1: กระทรวงการคลังเปิดเผยโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ล่าสุดมียอดใช้จ่ายรวมกว่า 19,000 ล้านบาทมีผู้ใช้สิทธิ์เต็มจำนวนแล้วกว่า 750,000 รายสำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังเปิดเผยความคืบหน้าโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ณวันที่8มิถุนายน2569เวลา 23:00 นพบว่าจากผู้ได้รับสิทธิ์รวมทั้งสิ้น 26,46,23 รายมียอดการใช้จ่ายสะสมรวมกว่า 19,958 ล้านบาทและมีจำนวนผู้ใช้จ่ายที่ใช้สิทธิ์ครบ 1,000 บาทเพิ่มขึ้นเป็น 755,619 รายมีร้านค้าที่ลงทะเบียนสำเร็จและพร้อมใช้งานจำนวนรวม 1,14,422 ร้านค้านอกจากนี้ยังมีร้านค้าที่อยู่ระหว่างรอกดยอมรับ TNC อีก 18,453 ร้านค้ารวมถึงมีร้านค้าใหม่ที่อยู่ระหว่างรอการตรวจสอบอีกจำนวน 3,600 ร้านค้าสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเสนอให้ใช้ข้อมูลเชิงลึกช่วยเหลือคนเปราะบางให้ตรงจุด
3: นางพิมพ์ใจลี้อิสระนุกูลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสอท.แสดงความเห็นด้วยกับนโยบายรัฐบาลที่จะทบทวนหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยเฉพาะประเด็นการนำข้อมูลลดหย่อนภาษีค่าอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาเป็นเงื่อนไขซึ่งสอท.มองว่าควรมีระบบตรวจสอบที่ละเอียดและเป็นธรรมเนื่องจากในความเป็นจริงการที่บุตรใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีอาจไม่ได้หมายความว่าผู้สูงอายุจะได้รับการดูแลอย่างเพียงพอรัฐจึงต้องคัดกรองอย่างรอบด้านเพื่อมิให้กลุ่มเปราะบางตกหล่นทั้งนี้สอทได้เสนอให้มีการเชื่อมโยงฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงานทั้งเรื่องรายได้อาชีพภาระค่าใช้จ่ายและสภาพความเป็นอยู่จริงเพื่อให้เกิดการช่วยเหลือแบบตรงจุดซึ่งจะช่วยลดภาระทางการคลังในระยะยาวนอกจากนี้ยังเน้นย้ำว่าภาครัฐควรเปลี่ยนผ่านประชาชนจากผู้รับสวัสดิการไปสู่ผู้มีรายได้ที่มั่นคงด้วยการเร่งพัฒนาทักษะหรือรีสกิลและอัพสกิลเพื่อสร้างอาชีพซึ่งภาคอุตสาหกรรมพร้อมสนับสนุนเพื่อให้ประชาชนพึ่งพาตนเองได้ในระยะยาวนพศรแก้วคำรายงาน
1: จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เร่งช่วยเหลือประชาชนกลุ่มตกหล่นตามระบบฐานข้อมูลของรัฐกว่า 12,000 คนขอรับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐผ่านเว็บไซต์ระบบตรวจสอบข้อมูลผู้ตกสำรวจ
4: นางสมพิศรีคำแหงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าจากการสำรวจข้อมูลประชาชนที่ไม่เคยได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐมาก่อนซึ่งเป็นกลุ่มตกหล่นตามฐานข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานของกรมการพัฒนาชุมชนหรือระบบสมุดพกครอบครัวอิเล็กทรอนิกส์ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์พบว่ามีจำนวน 12,171 คนประชาชนกลุ่มนี้สามารถขอรับสิทธิ์ด้วยตนเองได้ผ่านเว็บไซต์ระบบตรวจสอบข้อมูลผู้ตกสำรวจการได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐของกรมการปกครองภายในวันที่21มิถุนายนนี้หรือติดต่อกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ช่วยดำเนินการส่วนประชาชนที่ไม่พร้อมตามช่องทางนี้ขอให้รอเจ้าหน้าที่นัดหมายไปหาที่บ้านส่วนกรณีประชาชนที่มีความเดือดร้อนด้านรายได้และไม่ได้อยู่ในบัญชีรายชื่อกลุ่มตกหล่นเจ้าหน้าที่จะเร่งสำรวจรวบรวมข้อมูลรายชื่อนำเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบโดยคณะกรรมการหมู่บ้านหรือชุมชนและเวทีประชาคมเพื่อรับรองรายชื่อเป็นรายบุคคลตามเกณฑ์ที่กำหนดและดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ใหม่ก่อนประกาศรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์ในวันที่17กรกฎาคมนี้ต่อไปธนวัฒน์วงศ์วิริยวณิชย์สวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
1: ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกำหนดวันหยุดทำการของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจเป็นกรณีพิเศษเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครในวันศุกร์ที่16ตุลาคมนี้เพื่ออำนวยความสะดวกในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.ประกาศให้วันศุกร์ที่16ตุลาคมนี้เป็นวันหยุดทำการของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจเป็นกรณีพิเศษเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครการประกาศหยุดครั้งนี้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่ออำนวยความสะดวกด้านการเดินทางและรักษาความปลอดภัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางของประเทศสมาชิกที่จะเข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569พร้อมขอความร่วมมือสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจพิจารณาการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งหรือ Work From Home สำหรับหน่วยงานในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่ไม่ได้ให้บริการประชาชนจำนวน3วันได้แก่วันที่12 14และ15ตุลาคมเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการจัดการประชุมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพสูงสุดทั้งนี้หากธนาคารใดมีภารกิจจำเป็นที่ต้องเปิดให้บริการเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายก็สามารถพิจารณาเปิดทำการได้ตามความเหมาะสมกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมชี้แจงการดำเนินโครงการ Thailand AI Passport โปร่งใสและถูกต้องตามระเบียบจัดซื้อจัดจ้างพร้อมเตรียมเปิดเวทีใหญ่ระดมความเห็นจากทุกภาคส่วนในวันที่11มิถุนายนนี
5: ้นายพัชระอนันตศิลป์ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดเผยว่านายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้สั่งการให้มีการรวบรวมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับโครงการ Thailand AI Passport เพื่อนำมาปรับปรุงและแก้ไขเงื่อนไขขอบเขตของงานหรือ TOR ให้รัฐและประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดโดยยืนยันกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่ผ่านมาดำเนินการผ่านระบบ e-bidding ตามระเบียบของภาครัฐอย่างถูกต้องและไม่ใช่การแจก AI ฟรีแต่เป็นการลงทุนเพื่อยกระดับทักษะดิจิทัลครั้งใหญ่ของประเทศโดยจะจัดหาโมเดล AI จำนวน12โมเดลให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายทั้งนักเรียนนักศึกษาประชาชนทั่วไปและภาคธุรกิจรวมกว่า5ล้านคนได้เข้าถึง AI ระดับโปรพร้อมหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อนำไปต่อยอดสร้างรายได้เนื่องจากปัจจุบันประเทศไทยมีอัตราการเข้าถึงและใช้งาน AI เพียงร้อยละ 10.7 ซึ่งยังต่ำกว่าหลายประเทศในอาเซียนโดยตั้งเป้าว่าหากโครงการนี้สำเร็จจะช่วยดันอัตราการเข้าถึง AI ของคนไทยเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 23พร้อมยืนยันระบบความปลอดภัยของข้อมูลจะมีการจัดเก็บบนระบบคลาวด์ภายในประเทศและผู้ให้บริการจะไม่สามารถนำข้อมูลไปฝึกโมเดลต่อได้สำหรับงาน Thailand AI Passport Forum จะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายนนี้ตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 12:00 นณห้องประชุมใหญ่ชั้น2อาคาร4กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติถนนแจ้งวัฒนะกรุงเทพมหานครซึ่งขอเชิญชวนภาคเอกชนสถาบันการศึกษา ผู้เชี่ยวชาญและประชาชนที่สนใจเข้าร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในวันและเวลาดังกล่าวนันทภัสแสนตุ้มรายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเตือนประชาชนตรวจสอบก่อนนำข้อมูลเข้าระบบ AI เพื่อความปลอดภัยและป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหล
6: พันตำรวจเอกณัฐกิจพรหมจันทร์รองเลขาธิการด้านส่งเสริมและกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือสคส.เปิดเผยว่าปัจจุบันมีข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวข้องกับกิจกรรมในชีวิตประจำวันเกือบทุกด้านขณะที่การใช้ข้อมูลปัญญาประดิษฐ์หรือ AI มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจึงจำเป็นต้องสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนเกี่ยวกับการใช้ AI ควบคู่กับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทั้งนี้ประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายเฉพาะที่กำกับดูแล AI โดยตรงทำให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนต้องอาศัยแนวปฏิบัติภายในองค์กรในการบริหารจัดการข้อมูลที่เกี่ยวข้องจึงขอให้ประชาชนและองค์กรประเมินความเสี่ยงก่อนนำข้อมูลเข้าสู่ระบบ AI และเพิ่มความระมัดระวังในการตั้งค่าการใช้งานเพื่อป้องกันข้อมูลรั่วไหลไปยังต่างประเทศ
7: บุคคลทั่วไปถ้าอยากปลอดภัยเราจะต้องมีการตั้งค่านะครับซึ่งเราสามารถตั้งค่าได้นะครับมันจะมีการตั้งค่าเกี่ยวกับ security นะครับเรื่องของการที่อาจจะให้แชทนั้นหรือการสนทนานั้นเนี่ยเป็นลักษณะของชั่วคราวนะคือไม่มีการเก็บข้อมูลนะครับหรือว่าเรื่องของการที่เราใส่ข้อมูลอะไรไปแล้วเนี่ยนะครับมันจะไม่เข้าไปสู่กระบวนการเทรนนิ่งนะเพื่อเรียนรู้นะครับอันนี้เราสามารถทำได้ซึ่งกระบวนการนี้ต้องบอกว่าณปัจจุบันเนี่ยมันจะเป็นในฝั่งผู้ใช้งานมากกว่าที่จะต้องตระหนักส่วนนี้แล้วต้องตั้งค่าในส่วนนี้เพื่อเป็นการป้องกันตัวเองปัจจุบันเนี่ยกฎหมายไทยเองนะครับยังไม่ถึงนะครับหมายความว่าเรายังไม่สามารถที่จะไปควบคุมหรือขอข้อมูลหรือว่ามีการปิดกั้นหรือปิดบล็อกเราอาจจะต้องมีการระมัดระวังด้วยตัวเองก่อน
6: รองเลขาธิการสคส.แนะนำว่าไม่ควรนำข้อมูลสำคัญเช่นเลขบัตรประชาชนสำเนาบัตรประชาชนเลขบัญชีธนาคารหรือรหัสต่างๆป้อนเข้าสู่ระบบ AI พร้อมเตือนให้ตรวจสอบข้อมูลให้รอบคอบเนื่องจากปัจจุบันมีการใช้ AI สร้างภาพและเสียงปลอมเพื่อหลอกลวงประชาชนเพิ่มมากขึ้นวาสนาตระเกตรายงาน
8: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
9: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการกรมฝนหลวงและการบินเกษตรร่วมกับกรมชลประทานเตรียมแผนรองรับซูเปอร์เอลนีโญเพราะมีแนวโน้มฝนทิ้งช่วงอาจส่งผลกระทบต่อภาคเกษตรกรรม
10: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าจากปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนีโญที่จะส่งผลให้สภาพอากาศร้อนจัดและปริมาณฝนน้อยกว่าปกติซึ่งอาจกระทบต่อภาคเกษตรกรรมในวงกว้างล่าสุดได้สั่งการให้กรมฝนหลวงและการบินเกษตรและกรมชลประทานวางแผนเพื่อรับมือปรากฏการณ์ดังกล่าวอย่างเร่งด่วนโดยวางมาตรการ4ยุทธศาสตร์สำคัญได้แก่กักเก็บเติมน้ำปรับเปลี่ยนและเฝ้าระวังเพื่อบริหารจัดการน้ำปฏิบัติการฝนหลวงส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้ำน้อยและการเตือนภัยเยียวยาเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อเกษตรกรที่ผลผลิตทางการเกษตรอาจได้รับความเสียหายขณะที่นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้เรียกประชุมผู้บริหารผู้เชี่ยวชาญและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อรับมือปรากฏการณ์เอลนีโญพร้อมสั่งการให้เจ้าหน้าที่วางแผนปฏิบัติการเชิงรุกซึ่งจะเริ่มปฏิบัติการฝนหลวงตั้งแต่กลางเดือนนี้เป็นต้นไปโดยมีเป้าหมายคือมุ่งเน้นการเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนให้กับเขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์เขื่อนแควน้อยบำรุงแดนและเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เพื่อช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรบริเวณลุ่มน้ำเจ้าพระยาโดยจะเป็นการช่วยเหลือพื้นที่นอกเขตชลประทานให้ครอบคลุมตามความต้องการของประชาชนและเกษตรกรนอกจากนี้ยังมีการทำฝนหลวงเพื่อสำรองน้ำในช่วงฝนทิ้งช่วงซึ่งขณะนี้กรมฝนหลวงมีความพร้อมด้านบุคลากรและอากาศยานพร้อมปฏิบัติการทันทีเมื่อสภาพอากาศเข้าเงื่อนไขทั้งนี้อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรยังได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์ความต้องการน้ำในทุกภูมิภาคอย่างใกล้ชิดเพื่อช่วยเกษตรกรและประชาชนได้อย่างทันท่วงทีจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
9: ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้ย่านพระราม6พร้อมสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งหาสาเหตุและดูแลผู้ได้รับผลกระทบอย่างใกล้ชิด
11: พลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้ชุมชนริมคลองนางหงย่านพาราม6กรุงเทพมหานครณศูนย์พักพิงชั่วคราวโรงเรียนวัดสะบัวพร้อมเปิดเผยว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างเร่งดำเนินการสอบปากคำพยานที่อยู่ในที่เกิดเหตุซึ่งคำให้การของพยานยังมีความขัดแย้งกันในหลายประเด็นจึงได้มอบหมายให้ตำรวจพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุพร้อมเก็บรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อนำไปตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์หาสาเหตุที่แท้จริงของการเกิดเหตุเพลิงไหม้พร้อมประสานความร่วมมือกับโรงพยาบาลตำรวจในการเข้าดูแลผู้ประสบภัยกว่า70รายโดยเฉพาะกลุ่มผู้ป่วยติดเตียงและผู้ที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษขณะที่ผู้ประสบภัยบางส่วนยังคงอาศัยอยู่ภายในศูนย์พักพิงชั่วคราวส่วนอีกจำนวนหนึ่งเดินทางไปพักอาศัยกับญาติผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยังมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคและเครื่องใช้จำเป็นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบภัยในเบื้องต้นพร้อมกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือและดูแลประชาชนอย่างใกล้ชิดดลนภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
9: รัฐบาลยืนยันไม่ขาดแคลนยาต้านเชื้อ HIV พร้อมกำชับสำนักงานประกันสังคมให้ดำเนินการจัดส่งยาให้ผู้ประกันตนอย่างครบถ้วนนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากกรณีมีผู้ประกันตนออกมาเปิดเผยข้อมูลผ่านโซเชียลมีเดียระบุว่าเป็นผู้ติดเชื้อ HIV และล่าสุดเมื่อไปรับยาต้านไวรัสที่โรงพยาบาลเอกชนซึ่งเป็นโรงพยาบาลตามสิทธิประกันสังคมได้ยาไม่ครบตามที่หมอสั่งต้องเดินทางไปโรงพยาบาลถึง7เที่ยวนั้นสำนักงานประกันสังคมได้เร่งดำเนินการตรวจสอบในรายละเอียดถึงปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วซึ่งที่ผ่านมาไม่มีปัญหาใดๆสามารถดำเนินการจัดส่งยาได้ตามปกติสำหรับผู้ประกันตนรายใดที่มีปัญหาเรื่องยาต้านไวรัส HIV สามารถประสานเข้ามาได้ที่สำนักจัดระบบบริการทางการแพทย์กลุ่มงานยาโทร02-956-2500ซึ่งจะดำเนินการจัดหายาต้านไวรัส HIV ให้กับผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบทั้งนี้จากการตรวจสอบยาต้านไวรัส HIV ไม่ได้ขาดแคลนแต่อาจเกิดจากการบริหารจัดการจ่ายยาเฉพาะในบางโรงพยาบาลเท่านั้นโดยภาพรวมโรงพยาบาลส่วนมากยังจ่ายยาต้านไวรัส HIV ได้ตามปกติรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวเพิ่มเติมว่ารัฐบาลสนับสนุนการรณรงค์ยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อเอดส์ไม่มีการตีตราและเลือกปฏิบัติต่อผู้ติดเชื้อ HIV พร้อมทั้งเข้าใจผู้ติดเชื้อ HIV ซึ่งที่ผ่านมาทุกรัฐบาลและทุกภาคส่วนมีความพยายามที่จะลดจำนวนผู้ติดเชื้อลงควบคู่กับการดูแลผู้ป่วยให้ได้รับยาต้านไวรัส HIV อย่างต่อเนื่องโดยรัฐบาลมีกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทอง30บาทที่ได้บรรจุสิทธิประโยชน์การดูแลผู้ติดเชื้อ HIV และผู้ป่วยเอสเพื่อให้เข้าถึงการรักษาและบริการอย่างเท่าเทียมกระทรวงศึกษาธิการร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ยกระดับสวัสดิการเด็กและความปลอดภัยในสถานศึกษาอย่างเต็มรูปแบบเพื่อสร้างพื้นที่ปลอดภัยในโรงเรียนป้องกันการละเมิดสิทธิเด็ก
12: ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองเฉลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้ายกระดับสวัสดิการเด็กและความปลอดภัยในสถานศึกษาอย่างเต็มรูปแบบโดยร่วมกันของกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดตัวโครงการเปิดเทอมใหม่โรงเรียนปลอดภัยสำหรับเด็กประจำปี2569ที่มีเป้าหมายจะขจัดความรุนแรงและการละเมิดสิทธิเด็กทั้งในโลกความเป็นจริงและโลกออนไลน์ซึ่งจะขับเคลื่อนผ่านยุทธศาสตร์ความปลอดภัยที่เชื่อมโยงการทำงานของสองกระทรวงแบบไร้รอยต่อจะมีการประสานระบบแจ้งเหตุตลอด24ชั่วโมงด้วยการเชื่อมโยงระบบเซฟคูลของกระทรวงศึกษาธิการเข้ากับสายด่วนพม.1300เพื่อให้เด็กเข้าถึงการช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วปลอดภัยและรักษาความลับสูงสุดนอกจากนี้ยังมีทีมสหวิชาชีพ8เชิงรุก1ทีม1เป้าหมายที่จะทำงานร่วมกันในระดับพื้นที่ให้เกิดพม.จังหวัดหน่วยงานการศึกษาและท้องถิ่นใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและระบบฐานข้อมูลร่วมกันเพื่อร่วมกันคัดกรองและเข้าช่วยเหลือเด็กในพื้นที่ทันทีกนิกาแก้วใสรายงาน
9: กรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับมูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนจัดกิจกรรมเครือข่ายเยาวชนสารานุกรมไทยมุ่งพัฒนาศักยภาพเยาวชนเพื่อยกระดับการประชาสัมพันธ์คุณค่าสารานุกรมไทยในยุคดิจิทัล
13: นายชัยวัฒน์บุญชวลิตรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เป็นประธานเปิดกิจกรรมเครือข่ายเยาวชนสารานุกรมไทยภายใต้โครงการประชาสัมพันธ์สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนประจำปีงบประมาณ2569โดยมีศาสตราจารย์พิเศษธงทองจันทรังสุกรรมการและเลขาธิการมูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนางวนิดาโคชเสนีผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ผู้บริหารมูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนและเยาวชนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจาก10สถาบันการศึกษาเข้าร่วมณอาคารศูนย์ปฏิบัติการเผยแพร่ภาพออกอากาศกรมประชาสัมพันธ์โดยรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์กล่าวว่ากิจกรรมนี้เป็นความร่วมมือระหว่างกรมประชาสัมพันธ์และมูลนิธิสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนที่ตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมการเรียนรู้การเผยแพร่คุณค่าของหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนเพื่อพัฒนาศักยภาพเยาวชนในการนำเนื้อหาสาระความรู้จากหนังสือสารานุกรมไทยมาประยุกต์สร้างสรรค์เป็นเนื้อหาดิจิทัลในรูปแบบคลิปวิดีโอสั้นเพื่อสื่อสารและเผยแพร่ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่น่าสนใจและเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีการสื่อสารในปัจจุบันทั้งนี้เชื่อมั่นว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้เรียนรู้ทั้งในด้านทักษะการคิดคอนเทนต์การสรุปประเด็นเทคนิคการผลิตและนำเสนอคลิปวิดีโอสั้นให้ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ตลอดจนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เพื่อยกระดับชิ้นงานประชาสัมพันธ์ให้ก้าวล้ำทันสมัยและเผยแพร่คุณค่าของสารานุกรมไทยสู่การนำไปใช้ประโยชน์อย่างสูงสุดต่อไป
14: เชื่อมั่นว่าทุกท่านที่เข้าร่วมการอบรมในวันนี้นะครับจะได้รับรู้ทั้งภาคทฤษฎีและก็ภาคปฏิบัติในการนำหลักสูตรการผลิตสื่อที่ทันสมัยไปใช้ในการปรับทักษะแนวคิดการทำคอนเทนต์การสรุปเทคนิคการผลิตคลิปวิดีโอสั้นการใช้ AI ในการสร้างภาพประกอบต่างๆนะครับแล้วก็ทุกคนจะกลายเป็นเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์นะครับเป็นกระบอกเสียงสำคัญของมูลนิธิสารานุกรมสำหรับเยาวชนที่จะต้องการสร้างพลังเครือข่ายเข้มแข็งในการให้ประชาชนให้เยาวชนได้รู้ถึงคุณค่าของสารานุกรมไทยไปใช้ประโยชน์ได้อย่างสูงสุด
13: โอกาสนี้ศาสตราจารย์พิเศษธงทองจันทรังสุกรรมการและเลขาธิการมูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนได้ประกาศคาถาพิเศษในหัวข้อถอดรหัสคุณค่าจากแนวพระราชดำริสู่ตำราที่มีชีวิตเพื่อสร้างแรงบันดาลใจและเป็นแนวทางแก่ผู้เข้าอบรมพร้อมเน้นย้ำว่ากิจกรรมครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือที่เหนียวแน่นระหว่างมูลนิธิและกรมประชาสัมพันธ์เพื่อสืบสานพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ทรงปรารถนาให้คนไทยนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ทั้งในการเรียนและการทำงานอีกทั้งยังเป็นการช่วยส่งเสริมทักษะด้านเทคโนโลยีให้เยาวชนสามารถปรับตัวเข้ากับยุคสมัยและนำความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดในอนาคตได้อย่างยั่งยืนชาวนันท์มาลีรายงาน
9: ประธานกรรมการการเลือกตั้งยืนยันพิจารณาสำนวนคดีหัวเลือกสมาชิกวุฒิสภาอย่างละเอียดรอบคอบและไม่มีการรวบรัดคดีอย่างแน่นอน
15: นายณรงค์ กลั่นวารินทร์ประธานกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.เปิดเผยถึงความคืบหน้าการพิจารณาสำนวนคดีที่เกี่ยวข้องกับการสมยอมกันในการเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือหัวสว.ซึ่งเริ่มพิจารณานัดแรกไปเมื่อวานนี้โดยระบุว่าที่ประชุมกกต.มีมติกำหนดกรอบการพิจารณาเป็นประจำทุกวันจันทร์แบบสัปดาห์เว้นสัปดาห์รวมทั้งสิ้น12ครั้งทำนี้เพื่อให้กรรมการทุกท่านได้มีเวลาตรวจสอบข้อมูลและพยานเอกสารที่มีเป็นจำนวนมากอย่างละเอียดถี่ถ้วนซึ่งการบริหารจัดการประชุมในลักษณะนี้เป็นไปเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดโดยจะใช้วิธีพิจารณาแยกเป็นรายกลุ่มจังหวัดซึ่งในการประชุมนัดแรกที่ผ่านมาได้เริ่มพิจารณาข้อเท็จจริงในส่วนของจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยมีการสักถามผู้ชี้แจงอย่างรัดกุมกกต.ทุกคนตระหนักดีถึงกระแสสังคมและความคาดหวังที่มีต่อการปฏิบัติหน้าที่ยืนยันว่าการทำงานครั้งนี้ไม่มีการรวบรัดจัดการและไม่มีการเป่าคดีอย่างที่หลายฝ่ายกังวลทุกขั้นตอนเป็นไปตามกรอบของกฎหมายอย่างเคร่งครัดเพื่อให้คำวินิจฉัยสุดท้ายที่จะมีการลงมติร่วมกันในคราวเดียวมีความบริสุทธิ์และยุติธรรมที่สุดสวิสาประทุมมารายงาน
16: 1ข้อมูลอาจเปลี่ยนทั้งระบบได้ถ้ามีคนกล้าส่งเสียง
17: ผมกิตติเดชแสนนันกูลผู้อำนวยการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน การทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยมักจะเกิดในที่ลับกลางเสียงของประชาชนทุกคนที่ออกมาเปิดเผยความจริงผ่านการแจ้งเบาะแสไม่ได้เอามาใช้กันแกล้งกันเนี่ยตรงนี้เป็นประโยชน์สำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาประเทศการแจ้งเบาะแสเป็นการเปิดให้มีการพิสูจน์ข้อเท็จจริงผู้ที่ถูกร้องเรียนหรือเกี่ยวข้องเนี่ยก็มีหน้าที่ออกมาชี้แจงอธิบายมันทำให้กระบวนการในสังคมเกิดการเดินหน้าตรงนี้แหละครับประชาชนทุกคนมีหน้าที่ในการแจ้งเบาะแสเพราะว่าถ้าท่านเงียบไว้เนี่ยการที่ท่านเงียบแปลว่าท่านยินยอมให้คนโกงคนทำผิดสามารถทำสิ่งเหล่านั้นต่อไปได้
16: เสียงของคุณมีพลังเปลี่ยนสังคมส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
9: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
18: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
1: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโจเซฟอูนแห่งเลบานอนกล่าวระหว่างการให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว CNN ซึ่งออกอากาศเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาตามเวลาสหรัฐที่เรียกร้องโดยตรงไปยังรัฐบาลอิสราเอลให้เข้าร่วมการเจรจากับเลบานอนเพื่อยุติสงครามในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนพร้อมย้ำว่าการแก้ไขปัญหาด้วยการใช้กำลังทางทหารจะไม่มีวันทำให้เกิดความมั่นคงและปลอดภัยแก่อิสราเอลขณะเดียวกันทั้งเลบานอนและอิสราเอลจะต้องยุติความเป็นศัตรูกันอย่างถาวรและข้อตกลงยุติสงครามอาจเป็นหนทางที่นำไปสู่สันติภาพที่ชอบธรรมและยั่งยืนระหว่างสองประเทศทั้งนี้สงครามในเลบานอนปะทุขึ้นเมื่อวันที่2มีนาคมที่ผ่านมาหลังกลุ่มติดอาวุธฮิซบอลเลาะห์ในเลบานอนซึ่งอิหร่านให้การสนับสนุนเปิดฉากโจมตีอิสราเอลจนทำให้อิสราเอลตอบโต้ด้วยการโจมตีกลุ่มติดอาวุธดังกล่าวในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนอย่างไรก็ตามรัฐบาลสหรัฐกำลังพยายามทำหน้าที่คนกลางเพื่อให้เกิดการยุติการสู้รบโดยสมบูรณ์สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าได้สนทนากับนายสตีฟวิทคอฟผู้แทนพิเศษสหรัฐและนายจาเร็ตคุชเนอร์บุตรเขยและที่ปรึกษาของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐซึ่งการสนทนาในครั้งนี้เป็นไปในทิศทางเชิงบวกอย่างมากและแสดงความชื่นชมการทำงานของสหรัฐพยุติสงครามในยูเครนซึ่งอาจเกิดขึ้นในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังนายกรัฐมนตรีเคียร์สตาร์เมอร์ของอังกฤษนายกรัฐมนตรีฟิลิสแมทของเยอรมนีและประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงแห่งฝรั่งเศสประกาศสนับสนุนข้อเสนอของประธานาธิบดีเซเลนสกี้ที่ให้มีการเจรจาโดยตรงกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียโดยยุโรปจะเข้ามามีส่วนร่วมด้วยพยุติสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนที่ยืดเยื้อมานานกว่า4ปีองค์กรรณรงค์เพื่อการกำจัดอาวุธนิวเคลียร์ระหว่างประเทศหรือ ICANN เผยแพร่รายงานที่ระบุว่าทั่วโลกมีการใช้จ่ายเกี่ยวกับอาวุธนิวเคลียร์พุ่งสูงถึงเป็นประวัติการณ์ในปี2568โดยประเทศที่ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ทั้ง9ประเทศมีการใช้จ่ายเกี่ยวกับอาวุธนิวเคลียร์รวมกันเกือบ 119,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้นร้อยละ19จากปี2567ซึ่งเป็นผลมาจากการที่ประเทศเหล่านี้ปรับปรุงและใช้งานคลังอาวุธนิวเคลียร์มากขึ้นโดยสหรัฐเป็นประเทศที่มีการใช้จ่ายด้านอาวุธนิวเคลียร์มากที่สุดอยู่ที่ 69,200 ล้านดอลลาร์สหรัฐรองลงมาได้แก่จีนอยู่ที่ 13,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐและสหราชอาณาจักรอยู่ที่ 12,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐตามลำดับขณะที่นางซูซี่ชไนเดอร์ผู้อำนวยการไอแคนเตือนว่าเป็นเรื่องที่น่าตื่นตระหนกอย่างมากที่การใช้จ่ายด้านอาวุธนิวเคลียร์พุ่งสูงขึ้นและเมื่อประกอบกับความกังวลเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์หรือ AI อาจเพิ่มความเสี่ยงของการใช้อาวุธนิวเคลียร์สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของทางการฟิลิปปินส์ที่ระบุว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.8 นอกชายฝั่งเกาะมินดาเนาทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์เพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย37รายส่วนใหญ่เสียชีวิตจากเศษซากอาคารที่พังลงมาและดินโคลนถล่ม นอกจากนี้ยังมีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บกว่า500คนและสูญหายอีกหลาย10คนโดยเจ้าหน้าที่กู้ภัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงดำเนินภารกิจค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่องขณะที่ฟิลิปปินส์อินโดนีเซียญี่ปุ่นและอีกหลายประเทศประกาศยกเลิกการเตือนภัยคลื่นสึนามิแล้วโดยสถาบันภูเขาไฟวิทยาและแผ่นดินไหวแห่งฟิลิปปินส์รายงานว่าสถานีตรวจวัดระดับน้ำทะเลตรวจจับคลื่นสึนามิสูง1เมตร48เซนติเมตรในเมืองเคียมบาจังหวัดสรังกานีแต่ความสูงของคลื่นไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
19: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมกีฬาส่งเสริมการท่องเที่ยวไตรกีฬานานาชาติประจำปี2569รายการ Amazing Race Festival Toyota สัตหีบไตรกีฬา2026ระหว่างวันที่13ถึง14มิถุนายนนี้ณอ่าวดงตาลกองเรือยุทธการอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีมีการชิงชัยรวม4ระยะทางได้แก่1กิโลเมตร3กิโลเมตร5กิโลเมตรและ10กิโลเมตรโดยในระยะทาง10กิโลเมตรผู้ที่คว้าแชมป์โอเวอร์ออลฝ่ายชายจะได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่วนแชมป์โอเวอร์ออลฝ่ายหญิงจะได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมเฝ้าฝ่าละอองธุลีพระบาทรับเสด็จและร่วมถวายกำลังใจแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในวันอาทิตย์ที่14มิถุนายนนี้เวลา 6:00 น.ถึง 10:00 น.ณกองเรือยุทธการอ่าวดงตาลอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน19ปีรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B นัดที่3ทีมชาติไทยเอาชนะทีมชาติมาเลเซียไป3ประตูต่อ2ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้สำเร็จหลังจบการแข่งขันโค้ชโบ้จักรพันธ์ปั่นปีหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทย U19 กล่าวว่าทีมยังต้องพัฒนาในระบบวิธีการทีมยังมีจุดผิดพลาดซึ่งเกมนี้ความกดดันเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เล่นกันผิดวิธีการซึ่งต้องการให้นักเตะเล่นตามวิธีการที่วางไว้เพราะหากสามารถเล่นตามระบบผลการแข่งขันจะออกมาดีสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปทัพช้างศึก U19 จะลงสนามในรอบรองชนะเลิศพบกับทีมชาติเวียดนามหรือรองแชมป์กลุ่ม C ระหว่างออสเตรเลียหรือกัมพูชาในวันที่11มิถุนายนนี้เวลา 16:00 น.ถ่ายทอดสดทาง YouTube BG Sport งานแถลงข่าวก่อนการแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องตามปฏิทิน FIFA Day ระหว่างทีมชาติจีนทีมอันดับ94ของโลกพบกับทีมชาติไทยทีมอันดับ93ของโลกแอนโทนีฮัตสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยกล่าวว่าจีนทีมนี้เป็นทีมที่แข็งแกร่งมีรูปแบบการเล่นที่ไม่ง่ายในการรับมือเป็นเกมที่ยากและท้าทายแต่ทีมไทยก็เดินทางมาด้วยสภาพจิตใจที่ดีมีการเตรียมตัวที่ดีตลอด3วันที่ผ่านมาและทุกคนต่างตั้งตารอการแข่งขันนัดนี้สำหรับทัพช้างศึกทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยจะลงสนามพบกับทีมชาติจีนในวันนี้เวลา 18:35 น.ถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวีช่อง32ขณะที่ทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีเตรียมลงทำการแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องแบบปิดพบกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ที่ปทุมธานีสเตเดียมในวันนี้เช่นเดียวกันเวลา 18:00 น.ความพร้อมของทีมชาติที่ได้ผ่านเข้าไปเล่นฟุตบอลโลก2026รอบสุดท้ายที่ประเทศสหรัฐอเมริกาแคนาดาและเม็กซิโกเป็นเจ้าภาพเริ่มที่ทีมชาติฝรั่งเศสลงสนามอุ่นเครื่องก่อนการแข่งขันฟุตบอลโลกพบกับทีมชาติไอร์แลนด์ผลปรากฏว่าทีมตราไก่เอาชนะไปได้3ประตูต่อ1โดยได้3ประตูจากไมเคิลโอลิเซ่ปีกตัวเก่งจากบาเยิร์นมิวนิกในนาทีที่43 49และ75ส่วนไอร์แลนด์ได้ประตูจากแพทริกเคลลี่ในนาทีที่64ขณะที่ทีมชาติเนเธอร์แลนด์ได้ลงอุ่นเครื่องเช่นเดียวกันโดยพบกับทีมชาติอุซเบกิสถานผลปรากฏว่าทีมอัศวินสีส้มเฉือนเอาชนะไปได้2ประตูต่อ1จากการทำประตูของโคดี้กัคโปในนาทีที่32จากนั้นอุซเบกิสถานได้ประตูตีเสมอจากอีกอร์เซเกเยฟอดีตศูนย์หน้าของ BG ปทุมยูไนเต็ดในนาทีที่ 90+2 และเนเธอร์แลนด์มาได้ประตูชัยจากจุดโทษของโคดี้กัคโปในนาทีที่ 90+8นอกจากนี้เยเรียนทิมเบอร์แบ็คขวาคนสำคัญของทีมอัศวินสีส้มจำเป็นต้องถอนตัว ออกจากทีมชุดนี้หลังอาการบาดเจ็บบริเวณโคนขาหนีบยังไม่หายดีโดยโรนัลด์คูมันหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมเนเธอร์แลนด์ได้ตัดสินใจเรียกลุชชาเรลเกียตุยด้ากองหลังของซันเดอร์แลนด์เข้ามาติดทีมชุดนี้แทนสำหรับเนเธอร์แลนด์จะลงประเดิมสนามศึกฟุตบอลโลก2026รอบแรกกลุ่ม F กับทีมชาติญี่ปุ่นในวันที่14มิถุนายนนี้ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเดินทางกลับมาถึงประเทศไทยหลังจบการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สนามแรกที่เมืองหนานจิงสาธารณรัฐประชาชนจีนทำผลงานแพ้4นัดรวดเก็บได้2คะแนนโดยโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่าแม้ผลการแข่งขันจะไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้แต่ยังมีสิ่งที่ดีจากการแข่งขันโดยเฉพาะการสามารถเก็บคะแนนได้2คะแนนแม้จะไม่สามารถเก็บชัยชนะได้แต่ทีมได้ประสบการณ์เพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนาทั้งในส่วนของจุดอ่อนและจุดบกพร่องต่างๆต่อไปนอกจากนี้ทีมงานจะเร่งศึกษายุทธวิธีและวางแผนการเล่นอย่างละเอียดเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันในสนามต่อไปอย่างเต็มที
20: ่สิ่งที่จำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องทำในเรื่องของร่างกายก็ต้องเตรียมให้พร้อมเรื่องของเทคนิคแล้วก็จิตใจนะครับมันจะต้องเดินไปคู่กันแล้วก็การศึกษายุทธวิธีที่จะเตรียมแข่งขันกับทีมที่จะแข่งด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นยูเครนแล้วก็ทีมอื่นๆนะครับเราก็ต้องเตรียมตัวกันอย่างเต็มที่นะครับก็คิดว่าทุกคนก็ทราบดีพวกเราชี้แจงแผนการเตรียมทีมกันแล้วนะครับที่อยู่ที่นั่นแล้วก็ตอนนี้ก็เตรียมตัวที่จะเดินหน้าที่จะเตรียมงานต่อไปอ๋อครับรายชื่อเดี๋ยวผมขอเช็คสภาพก่อนเพราะว่าบางคนเนี่ยยังไม่สามารถที่จะลงเล่นเทคนิคได้ยังแต่ทำแค่ร่างกายนะครับขอตรวจสอบนิดนึง
19: สำหรับสนามต่อไปสัปดาห์ที่2จะกลับมาเล่นที่ประเทศไทยในระหว่างวันที่17ถึง21มิถุนายนนี้ที่อินดอร์สเตเดียมหัวมากโดยวันที่17มิถุนายนพบยูเครน18มิถุนายนพบบัลแกเรีย20มิถุนายนพบแคนาดาและ21มิถุนายนพบเนเธอร์แลนด์ทุกแมตช์แข่งขันเวลา 20:30 นถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กนายสหพลนาควานิชนายกสมาคมกีฬาหมากรุกสากลแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมเตรียมจัดการแข่งขันอาเซียนอีสปอร์ตเชสคลับ2026ในวันเสาร์ที่13มิถุนายนนี้ที่โรงแรมโฟร์ซีซั่นโดยมีนักกีฬาจาก11ชาติอาเซียนและนักกีฬารับเชิญระดับโลกอีก5ชาตินำโดยแมกนัสคาวเซนแกรนด์มาสเตอร์ชาวนอร์เวย์ผู้เล่นอันดับหนึ่งของโลกมาร่วมในการแข่งขันส่วนนักกีฬาไทยนำโดยปริญเลาหะวีรภาพนักกีฬาหมากรุกสากลมือหนึ่งทีมชาติไทยโดยรายการนี้สมาคมกีฬาหมากรุกสากลได้ร่วมมือกับสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยจัดการแข่งขันในรูปแบบอีสปอร์ตออนไลน์ชมการแข่งขันได้ที่ Facebook Fanpage Thailand Chess Association ปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
18: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
21: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
22: วันนี้เสนอคำว่าวิทยาศาสตร์คำว่าวิทยาศาสตร์ประกอบด้วยคำว่าวิทยากับคำว่าศาสตร์คำว่าวิทยามาจากคำภาษาสันสกฤตว่าวิทยาซึ่งแปลว่าความรู้ส่วนคำว่าศาสตร์ก็มาจากคำภาษาสันสกฤตว่าศาสตระซึ่งแปลว่าคัมภีร์ตำราความรู้ในเมื่อทั้งคำว่าวิทยาและคำว่าศาสตร์หมายถึงความรู้คำว่าวิทยาศาสตร์จึงหมายถึงความรู้ ปัจจุบันคำว่าวิทยาศาสตร์เป็นศัพท์บัญญัติมีความหมายตรงกับคำว่า science ในภาษาอังกฤษหมายถึงความรู้ที่ได้โดยการสังเกตและค้นคว้าจากปรากฏการณ์ธรรมชาติแล้วจัดเข้าเป็นระเบียบวิชาที่ค้นคว้าได้หลักฐานและเหตุผลแล้วจัดเข้าเป็นระเบียบ
21: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
0: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
2: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านประเทศเมียนมาเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศลาวตอนบนและประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาน่านและตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมและมุกดาหารภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและพัทลุงลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากรมบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 1:28 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง98ซนติเมตรและเวลา 11:15 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง46ซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 8:13 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง18ซนติเมตรและเวลา 17:49 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง25ซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:43 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:44 น
1: ต่อไปรับฟังข่าวบริการครับ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่ Fix Station 7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-2639600-99ต่อ1150สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการจำนวน29อัตราวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาการบัญชีการเงินบริหารธุรกิจพาณิชยศาสตร์เศรษฐศาสตร์นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการจำนวน5อัตราวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาและตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานจำนวน2อัตราวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือปวช.ทุกสาขาอัตราเงินเดือน 11,300 บาทถึง 19,500 บาทผู้สนใจยื่นใบสมัครทางอินเทอร์เน็ตเว็บไซต์ www.ect.go.th หรือ ect.thaijobjob.com หัวข้อรับสมัครสอบคัดเลือกระหว่างวันที่28พฤษภาคมถึง15มิถุนายนนี้กรมการจัดหางานรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการนิติกรปฏิบัติการบรรณารักษ์ปฏิบัติการเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานและเจ้าพนักงานแรงงานปฏิบัติงานตำแหน่งว่างครั้งแรกรวม18อัตราคุณสมบัติผู้สมัครต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปภาคกอของสำนักงานกอพอรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์กรมการจัดหางาน www.doe.go.th หัวข้องานราชการกรมการจัดหางานหรือ doe.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง11มิถุนายนนี้ตลอด24ชั่วโมงมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปสังกัดสำนักงานอธิการบดีตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลนักวิชาการศึกษานิติกรนักกิจการนักศึกษาและนักพัฒนาการกีฬาอัตราว่างรวม7อัตราผู้สนใจขอรับใบสมัครได้ที่สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติหรือดาวน์โหลดได้ทาง www.trisu.ac.th หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์ยื่นใบสมัครพร้อมแนบเอกสารหลักฐานตั้งแต่บัดนี้ถึง12มิถุนายนนี้ในวันและเวลาราชการณสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติเลขที่333หมู่1ถนนสุขุมวิทตำบลหนองไม้แดงอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีค่าธรรมเนียมการสมัครจำนวน400บาทสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการจำนวน82อัตรานักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการด้านทันตะสาธารณสุขจำนวน5อัตรานิติกรปฏิบัติการ7อัตรานักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ36อัตราเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงานด้านเวชกิจฉุกเฉินจำนวน12อัตราเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน18อัตราเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน33อัตราเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน21อัตรานายช่างโยธาปฏิบัติงาน11อัตรานายช่างเทคนิคปฏิบัติงานด้านโยธา6อัตราและนายช่างเทคนิคปฏิบัติงานด้านไฟฟ้า12อัตราผู้สนใจสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่ moph.jobthaigolf.comตั้งแต่บัดนี้ถึง17มิถุนายนนี้ตลอด24ชั่วโมงต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
3: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องพฤติกรรมการเงินที่อาจเป็นสัญญาณโรคสมองเสื่อมท่านผู้ฟังคะ สมองเสื่อมไม่ได้แสดงออกแค่อาการหลงลืมหรือหาคำพูดไม่ออกเท่านั้นแต่ยังสะท้อนผ่านพฤติกรรมด้านการเงินได้ด้วยผู้เชี่ยวชาญเตือนว่าหากผู้สูงอายุเริ่มมีความผิดปกติในการจัดการเงินอาจเป็นสัญญาณเริ่มต้นของโรคสมองเสื่อมที่ควรเฝ้าระวังดร.บอนนี่เลวินผู้เชี่ยวชาญด้านประสาทจิตวิทยาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยไมอามีสหรัฐอเมริกาอธิบายว่าช่วงแรกผู้ป่วยอาจยังทำธุรกรรมง่ายๆได้แต่เมื่อโรคดำเนินไปการจ่ายบิลคำนวณเงินการใช้บัตร ATM อาจเป็นเรื่องยากขึ้นเรื่อยๆสัญญาณด้านการเงินที่ควรสังเกตคือลืมจ่ายบิลรายเดือนหรือมีใบแจ้งหนี้ค้างจำนวนมากมีการซื้อของที่ไม่จำเป็นหรือผิดปกติใช้บัตรเครดิตบ่อยขึ้นโดยไม่มีสาเหตุถอนเงินสดออกมาโดยไม่สามารถอธิบายได้ล็อกอินธนาคารออนไลน์ผิดซ้ำๆบัตรหายหรือถูกขโมยบ่อยต้องเปลี่ยนรหัสพินเป็นประจำหากพบพฤติกรรมเหล่านี้บ่อยครั้งควรรีบปรึกษาแพทย์เพื่อประเมินอาการทางสมองและหาทางป้องกันความเสื่อมที่อาจรุนแรงขึ้นส่วนวิธีป้องกันและช่วยเหลือผู้สูงอายุผู้เชี่ยวชาญแนะนำให้ครอบครัวช่วยกันวางระบบการเงินเช่นจัดทำงบประมาณรายเดือนตั้งระบบหักบิลอัตโนมัติและใช้เทคโนโลยีติดตามการใช้จ่ายเพื่อป้องกันความสับสนและการถูกหลอกลวงนอกจากนี้การมอบอำนาจให้บุคคลที่ไว้ใจได้ดูแลเรื่องการเงินยังเป็นเกราะป้องกันสำคัญต่อการถูกมิจฉาชีพเอาเปรียบผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมมักตกเป็นเป้าหมายของมิจฉาชีพทั้งแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหลอกลวงว่าถูกรางวัลลอตเตอรี่หรือแอบอ้างเรื่องต่างๆเพื่อเรียกเก็บเงินการมีระบบตรวจสอบธุรกรรมและการสื่อสารที่รัดกุมช่วยลดความเสี่ยงจากการถูกโกงได้ถ้าคนในครอบครัวเริ่มมีพฤติกรรมการเงินผิดปกติควรพาไปพบแพทย์โดยเร็วเพราะการตรวจพบตั้งแต่ระยะแรกคือสิ่งสำคัญที่จะช่วยรักษาและวางแผนการดูแลได้อย่างมีประสิทธิภาพจบบทความประจำวันเรื่องพฤติกรรมการเงินที่อาจเป็นสัญญาณโรคสมองเสื่อมเรียบเรียงและนำเสนอโดยอรัญญาชมชื่นท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์02-277-3804ในวันและเวลาราชการ
4: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
1: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวยุทธพรบานเย็นและพฤทธิ์แก้วพิบูลอ่าน

กล้าวขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้โบดาจ้า
2: โอ้ไม่ชอบเปอร์
1: เมื่อสุนค่ะ
3: ป๊อกว่า
1: เนาะจง
4: โอ้ดูทำไม
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

อาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์

0: ดูสิรู้สึกสั่นๆพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
1: เข้าอะไรล่ะแผ่นดิ้งไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
2: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกๆทำไมท่านยังนั่งนิ่งเหรอครับ
1: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเอ็งต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
3: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: กลิ่นหอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเปล่า
5: หยุดเลยนะแกรู้ปะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
4: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
5: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมด
6: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ูสิรู้สึกสั่นๆพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
1: เข้าอะไรล่ะแผ่นดิ้งไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
2: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกๆทำไมท่านยังนั่งนิ่งเหรอครับ
1: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเอ็ง

0: ต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
1: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
2: รู้อย่างสปสช.มอบสิทธิให้คนไทยทุกคนป้องกันก่อนป่วยฟรีไม่ว่าจะเป็นฉีดวัคซีนรับยาคุมกำเนิดถุงยางอนามัยคัดกรองมะเร็งปากมดลูกมะเร็งลำไส้ใหญ่ตรวจเบาหวานความดันโลหิตสูงเจาะเลือดตรวจคอเลสเตอรอลหรือฝากครรภ์และคุมกำเนิดเป็นต้นเพื่อลดความเจ็บป่วยและประหยัดค่ารักษาพยาบาลตรวจสอบสิทธิได้ง่ายๆที่แอปเป๋าตังกระเป๋าสุขภาพเมนูสิทธิสุขภาพดีป้องกันโรคสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่31พฤษภาคม2569สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276 068ในวันและเวลาราชการ
4: มังมังเลี้ยวเอาเก่งเจ้าก็
5: สนใจโฆษณาผ่านช่องทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ให้ความรู้คู่ความสุขฟังชัดสัญญาณไกลครอบคลุมพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ติดต่อที่สวทเชียงใหม่053 276 068และ092 246 8579

สิเหลอจีนาลวงมีพอ

nhau ở tình ở bên nào sẽ chậm lộ chỉ cứu giá.

Jadian halusin, hati manin.

Mae'n bethio yw na siw thaw nia, ond o mae'n siw na yw.

ฟังนะจวางเวทินดีละทินแปะเนี่ย

ังปัญญาจิวโหระโอ้กูงาโซไทยโล

dao yo ben te pa tien na ka yo sue lo.

ยังโอดาอยู่หอนเลทิ้งข้ายันมาเนี่ยเอ๋ยโลอนาจาอยู่เสร็จทิ้งเงินเย็นโอยโทษทายปัญหาทางล่างเว้นโลน้องหลายโอ้ยน้องอ้นจางจางแล้วยันเสะฟันเตี้ยวเนี่ยน้องลวนาเจ็บจะสร้างโอ้มองทิ้งโอ้

nhà na kiểm tra nhà giết lô ya nhẹ na ya lô mà tu khu ơi.

างไปฟังหาโอเฟโอเรื่อ

fanufien papio vecio famalo o teo o teo famalo.

ஞான் யம் ஜியலோ யமலோ

0: ตูนเพียงขอเต้าทานดูนิโนตัวสาวสินเจียต้องอย่างเวนโอตายโนจาสุนโคอิสุนโลเฮโอตายโน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเดินหน้าขยายความร่วมมือท่องเที่ยวไทยเวียดนามอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหา

0: ช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
1: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
2: วิกฤตพลังงาน
1: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
3: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเดินหน้าขยายความร่วมมือท่องเที่ยวไทยเวียดนามสนับสนุนเส้นทางท่องเที่ยวระหว่างประเทศดึงนักท่องเที่ยวคุณภาพสู่ภูมิภาค
4: นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาร่วมคณะทีมประเทศไทยนำโดยนายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีในการเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการณกรุงฮานอยโดยระบุว่าการเยือนเวียดนามครั้งนี้ถือเป็นโอกาสสำคัญในการยกระดับความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่างไทยและเวียดนามซึ่งเป็นประเทศที่มีศักยภาพสูงและมีบทบาทสำคัญต่อการเติบโตของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียนโดยทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องถึงแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวร่วมกันผ่านการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงหลายประเทศหรือ multi destination tourismเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวจากตลาดระยะไกลและตลาดศักยภาพสูงโดยเฉพาะประเทศจีนอินเดียและกลุ่มประเทศอาเซียนภายใต้ความร่วมมือดังกล่าวจะช่วยเพิ่มความสะดวกในการเดินทางระหว่างประเทศทั้งการเชื่อมโยงเส้นทางบินการเดินทางทางบกการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการท่องเที่ยวและการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการตลาดร่วมกันอีกทั้งยังเป็นโอกาสให้เกิดการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการทางการท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้นทางธุรกิจโรงแรมสายการบินแหล่งท่องเที่ยวและแพลตฟอร์มดิจิทัลซึ่งจะช่วยเสริมศักยภาพการรองรับนักท่องเที่ยวและยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของไทยให้สามารถแข่งขันได้ในระดับสากลปุริมปัตโสภาภาครายงาน
3: รองปลัดกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามความพร้อมการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครของสำนักงานเขตพญาไทเน้นย้ำเจ้าหน้าที่วางตัวเป็นกลางในการจัดการเลือกตั้งนายธนิตตันบัวคลี่รองปลัดกรุงเทพมหานครลงพื้นที่สำนักงานเขตพญาไทติดตามการเตรียมความพร้อมเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครที่จะมีขึ้นในวันที่28มิถุนายนโดยกล่าวว่าได้ลงพื้นที่เพื่อรับฟังปัญหาของเขตพญาไทนำไปแลกเปลี่ยนแนวคิดและมุมมองที่ได้รับฟังมาจากสำนักงานเขตอื่นๆเพื่อนำไปวางแนวทางแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องที่อาจเกิดขึ้นพร้อมกำชับให้เจ้าหน้าที่วางตัวเป็นกลางในการเลือกตั้งด้านนายสายชนจังสมยาผู้อำนวยการเขตพญาไทกล่าวว่าได้จัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งเขตพญาไทเป็นหน่วยบัญชาการหลักโดยเขตพญาไทมีจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครทั้งสิ้น 51,176 คนสมาชิกสภากรุงเทพมหานครจำนวน 49,577 คนมีหน่วยเลือกตั้ง80หน่วยทางนี้ได้จัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ได้แก่สถานที่เลือกตั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงหน่วยจำนวน32หน่วยเพื่อป้องกันกรณีน้ำท่วมหรืออุบัติเหตุทางถนนและการเผยแพร่ QR code บนพัดและโซเชียลมีเดียให้ประชาชนสแกนข้อมูลและตรวจสอบสถานที่เลือกตั้งรวมถึงการสะท้อนข้อคิดเห็นต่างๆได้ทันทีองค์การอนามัยโลกเตือนการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกกำลังขยายวงกว้างอย่างรวดเร็วองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ออกแถลงการเตือนว่าการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกกำลังขยายวงกว้างอย่างรวดเร็วโดยพบจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องรวมทั้งมีการแพร่กระจายไปยังพื้นที่อื่นและแพร่ระบาดข้ามพรมแดนไปยังยูกันดาทั้งนี้รัฐบาล DR คองโกรายงานว่าพบผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวที่ได้รับการยืนยัน500รายในจำนวนนี้เสียชีวิต101รายขณะที่ WHO

0: WHO ดำเนินการประเมินสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาระลอกนี้โดย DR คองโกอยู่ในระดับเสี่ยงสูงมากส่วนยูกันดาและประเทศเพื่อนบ้านที่มีพรมแดนติดกับพื้นที่ระบาดอยู่ในระดับเสี่ยงสูงส่วนประเทศที่เหลือในภูมิภาคแอฟริกาและทั่วโลกมีความเสี่ยงต่ำปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 นค่ะ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้มิชเปอร์
1: มาซุงค่ะ
2: กอกว่า
1: เนาะซอง
2: โอ้ดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
2: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

อาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์

0: วัติศาสตร์ของชาติไทยพระมหากษัตริย์ไทยทรงเป็นพลังศรัทธาทรงทำนุบำรุงและอุปถัมภ์ศาสนาให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความดีงามศาสนาสอนให้คนไทยรู้จักคุณธรรมความดีและความสามัคคีช่วยประคองจิตใจในยามทุกข์เสริมพลังใจในยามเผชิญอุปสรรคเป็นรากฐานสำคัญของสังคมด้วยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์และศาสนาอันเป็นที่พึ่งทางใจคือพลังศรัทธาที่ล้อมรวมคนไทยทั้งชาติสู่ความมั่นคงสงบสุขและยั่งยืนตลอดไปร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: อยากใช้สิทธิ์บัตรทอง30บาทรักษาฟันสังเกตสติ๊กเกอร์คลินิกทันตกรรมชุมชนอบอุ่นแล้วยื่นบัตรประชาชนก็ได้ทำฟัน5รายการอุดฟันถอนฟันขูดหินปูนเคลือบหลุมร่องฟันและเคลือบฟูออไรด์ไม่มีค่าใช้จ่ายไม่ต้องรอคิวนานแถมใช้สิทธิ์ได้ปีละ3ครั้ง30บาทรักษาทุกที่ที่คลินิกทันตกรรมชุมชนอบอุ่นสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330 24ชั่วโมงวันนี้คนไทยทุกคนที่อายุ 50-70 ปีตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้ทุก2ปีที่คลินิกเทคนิคการแพทย์ชุมชนอบอุ่นไม่เสียค่าใช้จ่ายเพียงใช้บัตรประชาชนสังเกตสติ๊กเกอร์คลินิกเทคนิคการแพทย์ชุมชนอบอุ่นหรือจองคิวได้ที่แอปเป๋าตังเมนูกระเป๋าสุขภาพเลือกสิทธิสุขภาพดีป้องกันโรคดูแลคนไทยห่างไกลจากภัยร้ายมะเร็งลำไส้ใหญ่30บาทรักษาทุกที่ที่คลินิกเทคนิคการแพทย์ชุมชนอบอุ่นสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330 24ชั่วโมง
2: กลิ่นหอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเปล่า
3: หยุดเลยนะแกรู้ปะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
2: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
3: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมด
4: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้า
5: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ูสิรู้สึกสั่นๆพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
1: เข้าอะไรล่ะแผ่นดิ้งไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
2: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกๆทำไมท่านถึงนั่งนิ่งเหรอครับ
1: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเอ็งต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
3: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

雪花不能换啊。啊，我历史是那个历史我去嘛过，历史我嘛是不懂啊，蒙古人去嘛啊。啊，我历史我不能说啊，嘛个啊，我历史啊，我历史挂啊，啊，我历史我这里去过啊，啊，我去嘛过嘛个啊，没去送啊，啊，我历史是你不懂啊。Awo lisu benye he lisu ngu masu lisu ngu awo lisu benye lisu ngu masu ngu atinye he wo a tili yepe he awo lisu he midu he biaya shi kwa nga a ti benye nga ama he nga awo lisu shi ngu benye nga awo li jue awo li pita he tamide nga ama he lisu ngu chu su nga awo masu be he awo tili su jo nga awo tsumu da he nanyi ngwa atinye he awo lisu he学个他不理解，蛮搞不念啊！啊，我这么去白去，弟弟我只苦，今天苦我没得学。啊，我历史白念去啊，历史我去嘛过，历史我去不白去，顶级专业我历史去没了啊，皮那些黄啊，我历史学，阿拉不去啊，我历史学不去，不去历史我去说些黄啊，学话不得好黄啊啊，你们。啊，我历史我读书的话，别拉我啊！啊，我说话我他为了有欢迎那家说啊，啊，来说我读书那是好话啊！啊，我历史我不个我我们家他真买啊，说我他真买 AM 零四七六吉罗赫贝赫道，嘛啊，是和音乐啊，是什么和啊？这是他的为了有感觉，是阳寒，把这来中国真买哇，都加。ยี่เวลาบ่คืออ่าวลิซึงบ่คืองาที่นี่บ่คือนี่ขวาดอ่ะแน่ๆบ่คือชมขวานี่ที่มอติขวาดที่มอลงมันยังไงนี่มอขวานี่3มอกะที่นี่บ่คือนี่ขวาดชอบงานที่นี่ขวานี่น่ะเนี่ยซะที่นี่เลยดูจะชอบงานนี่แม้ที่นี่งอมันยังคืออ่าวลิซูอาบายแห่งนี่บ่าวขภารกาชขวาดงานนี่เป็นนี่บ่คือลีหานี่ซือลีนี่งานนี่เป็นบ่คือลานี่ลามานี่一个你都你只错过，啊！我太阿爸白时候白啊，某个时候我画符阿爸白和倒啊，你没听你不和错哈错哈过你说话不干，你没听你不和那你听你不掉红啊！啊，听你说话不干的那和的嘛，在比嘛尔战队上个阿玛萨利亚克隆奥托尼尤提亚我，听你的不话过你说啊，带你说的潘尼的不啊，亚和的嘛战队弗朗啊。อาวุธเหนืองอเป็นยังคือมือฮาเรียมังะอาลาคือชดซ์เปอร์เซ็นไงที่เรียบร้อยไงที่แต่ละพื้นที่ไงอาทิแบงก์ของเป็นยังคือยาแบงก์คืออาวุธจิ้มแบงก์ว่าอาคือมีความเสี่ยงเงาะอาเตียมีเชื่อมังก์บอกที่พื้นที่ไงนี่มีถึงยี่ปะคือนี่มีถึงยี่ปะคือไงที่วันที่9ถึงยี่ปะคือที่องค์กรไงอาที่คือชัยประการไงอาที่จะคืออำเภอฝางไงติดถึงมองว่าคือเงาวันที่สิบมึงว่าคือองค์กรไงเวนแฮนนี่คือใช้ประการไงอาจจะคือแม่วานเงาะกิริยาวิวัฒนาดูเงาะอาจจะคือเสมอนอาจจะคือจอนทองไงอาจจะเป็นคืออำเภอเชนดาวไงแม่แต่นี่คือเมื่อฝาเงาะนี่คือแม่ไอไงอีกถึงมองว่าคือพื้นที่ที่คือเนี่ยมีเชื่อไปถึงไงมีความเสี่ยงยังไงของไงอาทิแบงแม่ชงงาวที่พื้นที่เดิมเราจะสูงงบยังคืองาอามาเคยแต่ที่เลยจำโมฝาตาไปชงงาที่นี่มีความผูกพันยี่คือเส้นแนววันยี่สิงห์เมื่อหาที่เรียกขึ้นเรียกชงงาเมื่อหาก็พอเรียกไปคืองาที่ว่าอยู่บ้านขันยี่ซาสงาซีเยลามาดงาที่นี่คือว่าเจ็บไปคือเมื่อหาก็พันเรียกบ้านงานยี่สัญญาพันเรียกไปคือรับเฉียวกวยลามาคือจูงาจักรจับบ้าคืออย่าคืออันจะคือหลามงานที่คือโลกุมนางอ่ะที่ก็จะแบบกูยืดเชียมาคือโดยเฉพาะงานอาทิตย์เป็นยาวที่พื้นที่มันจะสมบัติงานปีขวาวจะมือพันเรียบคืองานมาคือแต่นี่ดิฝาละจำมือช่วงงานอาจารย์มือฮะก็พันเรียบคืออาจารย์ลิขิตกิเลสงานวันที่เรียนสตาร์บัคเฮาวันที่เรียนจักรีน่าช่วงงานไม่อยากแจ้งตัวหลังงานที่ถึงบางงูไม่ยาระยะอำเภอแม่ไอ้ผมก็ไม่เคยมาเคยกรณีอาทิตย์นี้คือยาสมุนไพรเชิงไงที่แม่ไอ้ก็แม่ไอ้ก็เคยยับเมืองฮานยาคือขึ้นยันเรียบไปเชิงระยะทาเหนือกุญิติยับเป็นหัวที่พื้นที่แม่ไอ้มั้งอ่ะไอ้เป็นหัวที่พื้นที่แม่ไอ้มาจากสุพรรณงามาคือแต่สมุนไพรดังงานที่ยาวเฮอมาคือแกงวิ่งข่าวสารไงที่
มีฮิโรฮาอยู่ได้บ่เออมาฮึดตายแล้วไงอาจารย์โซอะไรตัวมึงหาก็พันเรียกว่าออสเตรเลียแจ้งเตือนยังไงมาคือจะมาช่วยงานอาทิเงาที่มาเทชงบ่เฮือนนะคือที่มาปีมาคืออาทิสตาจีเชื่อช่วยงานที่มาคือกว่าละคืออาคือที่ปีมาประกาศแจ้งช่วยงานอันก็คือที่ก็ได้ว่าอย่างเรามาตุสุมาเสื้อสูตรจวงมาเสื้อช่วงไงเอามาสาธิตวิธีสิทธิ์ไทยช่วยไทยไงชดเชยลิซวาสุโงะบัญญัติฟุบะยิปาสมัติเย่บุรุษช่วงไงเมียวันนั้นแบบว่าคืออาบะชมมาแบบเชิงไงมังงะว่าแต่แบบช่วยยังไงตัวช่วยช่วงไงเอาวันที่ไปเยี่ยมก็คือมาเยี่ยมแม่คือไงมาคือยิมีความผิดไงจอแบบเชิงไงโนที่ไปเยี่ยมโง่บัญญัติคือข้าวไข่กว่าคือสามารถโคชิงไงที่ยักกฎหมายถูกงาะอันเป็นคือคบเบอร์ซาคบเบอร์งาชกคบมังงะงาแม่อาจจะเป็นช่วยช่วยไงคบเบอร์ซาคบเบอร์งาเป็นข้อหนึ่งคือเอาวิสิทธิ์ไทยช่วยไทยข้อนี้ผู้บาดเจ็บพาปัสสาวะคือไงคบเบอร์ซาคบไงผู้บาดโคจามันจะคือโชคมุบะที่เรียกโคจ้าช่วยไงเป็นข้อมาวิสิทธิ์มาวอสเบอร์คือผู้บาดเจ็บปานสมัติเย่งาเนื้อพายเบอร์คือพันยังเบอร์งาเจ้าของมันจะเชื่อสูอาวัฒนบากคนนี้ยี่สิบลิชิกะหงอนัวมาวางอ่ะเมื่อได้มาแจ้งตัวอย่างงามอันนี้แปลว่าที่ยี่สิบมาวัสุงโง่ไม่แต่ไม่เดียวจังไงอาบัติมาเหอติตุบังว่าที่ว่ามาติตุบังอาบัลีมาเกะแต่เบื่ออาบัติมันเบื่อติตุบังนัวเลี้ยเหอยูกุลิจิบังอ่ะนึกยูมากุบังนัวอาบัติมันยี่ยูเบื่อยูมันนะจังไงโซย่าอาบัมิซาบัมิซาติลิกะจังไงทีนี้มาเหอยูมาเหอยี่ยบามันกุยจิจังไงแต่มาอาจารย์จะมาแจ้งตัวยังไงถ้าแต่กระดูกผมมาเสื่อมเตี้ยสุดจอมมาเสื่อมช่วงงานอาทิตย์นี้งานที่มาเทศชงบัญญัติคืองานย่ามาสาสนักงานตำรวจไงไซเบอร์ที่มาแจ้งเตือนฝรั่งช่วงงานอีกที่มาบัญญัติคืองานแต่ว่าช่วงเขาว่าแต่กระดูกวันนี้คือมาตัวสู้มาเสื่อมสุดจอมงานมาเสื่อมงานที่มาก็จะแจ้งว่าเอาที่เรื่องเสื่อมได้ก็คืออาจจะมีสาขาหงอที่เขาว่าช่วงเขาว่าเอาสุดสุดแท้แล้วคือที่เรื่องปีมากงานปีขวางาชกวงาอามาวฟุบาตั้งปัวเครือพจิตจวงโอบัญญังวะอาวมาโจขวางวะบัญญังไงนุฟุบาพังว่างโอพจิตจวงโอบัญญังเรียกว่านอกระบบว่ายิงว่ามาเฮไถเยงาอิทธิมังโอบัญญังคือกฎหมายนั้นช่วยชกวงาเรื่องฟุบากู้เงินนอกระบบยังบังไงว่าดีสมัยยี่กับขวางว่าบังไงอิทธิมังโอบัญญังว่ายี่ดอกเบี้ยไงยี่อีผู้ชีมาคือคือกุ้ยช่วงงานที่นี่เท่าว่าว่ายี่เกือสู้คือมีความผิดวางงานชีพรบเฮเท่าว่าดอกเบี้ยเฮงว่าคือกุ้ยที่ยากกฎหมายแบบนี้สู้กุ้ยช่วงงานที่นี่คือปีว่ายิ่งว่าสู้ฟัวพามาเลี้ยงบ้างเท่าว่ายี่เกือสู้งานว่าสู้ยากฟุตบาทกับทัวร์สุดหัวจ้างยิ่งไงนี่แหละฟุตบาทความละเจมาทัวร์เงี้ยมาไงมาจบไปเฮนี่แหละนี่แหละขู่เงี้ยมันนี่แหละกุลีโรที่เลี้ยบไงเออมาคือจัวช่วงงานมามีความผิดยังไงอาทิตย์เป็นยาโอ้ยิ่งว่าสูงอ่ะโอ้เสื่อมอ่ะที่เราผิวขั้นโอ้ว่าฟุบบาร์เจอนอกระบบว่ายี่ผักกุ้ยของบ้านไงพังว่าอย่างคือยี่ฟูชิอย่างคืออันนี้อย่างคือหน่อยยืดดอกเบี้ยคืออ่ะคือกุ้ยมันอ่ะอาทิตย์อย่างคือยี่เวลายี่เห็นยี่รีดซื้อไปลองบ้านคือไงอาผมมาโจบ้านคือไงมารีบไปเถอะส่วนเล็กคือสิ่งอ่ะหมกน้องหัวอย่างคือนี่แหละแฉลองอ่ะอามีลีลาเป็นยังไงมาลีลาแบบนั้นที่เยอะกุเลยเยอะเป็นไงทุกโซ่งอนั่นก็เอกเชื่อไปที่ว่าที่ขู่ยิ่งไงแบบเขาเออจ้วงอเออทำไมเออมาที่สบายใจของงานที่นี่คือโนดอกเบี้ยงอเป็นยังไงยิ่งฉีกว่าโนจะก็ถือว่าว่าโอ้ยเขาพอพอหมอเป็นไงที่นี่มาคือดอกเบี้ยมาคืองอยิ่งตัวสมุยิ่งเหมือนสมุที่เลยเลี้ยวมาคือมวยไงนึกภาพมาลีไปคือนี่มันคือเราในยังไงช่วงของวันไงเอ็นมาคือขึ้นยันจ้วงช่วงของงานแบบคือบุตรข้าเอามาฟุบะคือภาษาโง่เป็นยังไงที่เรากู้เงินนอกระบบไทยเยงไงมาคือกลุ่มไอ้ช่วงโอ้พยังโง่เป็นยังไงมาคือยาในฝรั่งอ่ะปีข้อโน่ก็จำไปยังมากกว่าธนาคารยี่นี่กู้ยังไม่ใช่ไงธนาคารที่ยาสถาบันการเงินไงมันก็เชื่อว่ายิสมุทรสุริยาจดทะเบียนยี่ทำมาไงตัวกลุ่มหมายว่าตัวยังมาไงที่ไอ้ที่ยี่คนหวังว่าคือค่าไม่ชิงไงกว่าย่านอกระบบว่าไงที่โซมาจดทะเบียนล่าสุดไงเออมันยังคือดอกเบี้ยอีกฉีกคือคือเกลี้ยงหงอไปคือนุ่มผอมรีบไปคือหงอนี่แหละคือที่เรียกความเราชิงไงหนีซาเท่าหงอ
那边怕练我不行啊，现在怕练不行，一起去我一啊，一年十五天得行啊，啊这边也去啊，阿妈去咱们小黄啊，父宝我不然喏，啊可是卷啊，喏父宝怕练，父宝我一起去，啊可这个明星啊，不然喏啊可不行啊，怎么和人咱们装啊，阿不和阿我小黄我伢阿妈个在咱们阿对阿么啥不和啊，阿我父宝怕有啥不挂，他那看个对呀，สถาบันการเงินยี่ที่เขาคุยง่ะคือมองในเฉพาะที่ยาว่าฟุตบาทโซนั่นระบบว่ากู้มาไงเอาเฮียกระเป๋าไงเนี่ยตัวแบบโอ้ยานำบัตรเงาะฟุตบาทง้อเป็นยังไงมาคืออยู่ชานี้มีโทรศัพท์ง้อฟุตบาทเนี่ยนี่มีชานี่มีว่าเป็นไงศาสนาที่ว่าเป็นยังไงเอาละเฮ้ยติดต่อฟุตบาทเป็นยังไงยานำบัตรมาเฮ้ยสักฟ้าที่เรียกแจ้งว่าโอ้ฮักคือดวงว่าที่เรียกลูกตาไงเออมันยังเฮ้ยฟุตบาทนั่นระบบกู้มาไงมาเฮ้ยทายเย็กอะนูพายเยอะมากนูฟุบามาคือเปียกขนงหัวตัวด้วยมาคือไงยืมมือสมุยเสียสมุติถูกหัวเวลามาคืออาคือมีอะไรยี่ฉีมังอ่ะมาคือถึงว่าคือมาแต่เจนเตยช่างอ่ะถึงมาจะหมดช่วงอ่ะที่เป็นอย่างเช่นกันอ่ะนั่นแหละคือมึกว่าที่ขวางเงินอะไรอ่ะเอาไปเชื่อว่าถ้าวิธีของนักจ้าสูงอ่ะไล่สวดตีสุดแล้วคือหัวขวางงอ่ะถึงมาคือว่าลิสุชิมึกว่างอ่ะ

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะนายกรัฐมนตรีหารือประธานาธิบดีเวียดนามสานต่อวิสัยทัศน์จับมือและเติบโตไปด้วยกันอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
1: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
2: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริง

0: สมาคมอาเซียน
1: คณะดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในคณะดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: นายกรัฐมนตรีหารือประธานาธิบดีเวียดนามขับเคลื่อนหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านและสานต่อวิสัยทัศน์จับมือและเติบโตไปด้วยกัน
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเขาเยี่ยมภารวะนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีเวียดนามณทำเนียบประธานาธิบดีเวียดนามเพื่อสานต่อความร่วมมือและติดตามผลการหารือระหว่างกันภายหลังการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของประธานาธิบดีเวียดนามเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาทั้งสองฝ่ายเน้นย้ำความสำเร็จของการเยือนและความสัมพันธ์อันใกล้ชิดของผู้นำทั้งสองประเทศพร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านไทยและเวียดนามทั้งการผลักดันยุทธศาสตร์ฟรีคอนเน็กเพื่อบรรลุเป้าหมายมูลค่าการค้าร่วมกันที่ 25,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปีนี้และขยายตัวสู่ 30,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในอนาคตความร่วมมือด้านเศรษฐกิจสีเขียวและการบรรลุเป้าหมายเนซิโร่ตลอดจนการเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงและการบังคับใช้กฎหมายการดูแลและส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชนไทยในเวียดนามนอกจากนี้ไทยพร้อมสนับสนุนนกกระเรียน12ตัวให้แก่เวียดนามภายในปีนี้เพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งมิตรภาพความร่วมมือด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างประชาชนทั้งสองประเทศซึ่งทำวิสัยทัศน์ร่วมจับมือและเติบโตไปด้วยกันอย่างเป็นรูปธรรมศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงานจากกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
2: ศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยคาดการโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 สร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเฉลี่ย 50,000 ล้านบาทต่อเดือนเพิ่มการขยายตัวทางเศรษฐกิจได้ถึงร้อยละ 0.6
4: นายธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเปิดเผยว่ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายร่วมกับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกว่า40ล้านคนถือเป็นแรงส่งสำคัญในการพยุงเศรษฐกิจไทยที่กำลังฟื้นตัวคาดว่าจะสามารถสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบได้เฉลี่ยสูงถึง 50,000 ล้านบาทต่อเดือนซึ่งเม็ดเงินรวมกว่า 170,000 ล้านบาทจากโครงการนี้ไม่เพียงแต่ช่วยลดภาระค่าครองชีพและบรรเทาผลกระทบจากราคาพลังงานที่สูงขึ้นเท่านั้นแต่ยังช่วยกระจายรายได้สู่ร้านค้ารายย่อยและเศรษฐกิจฐานรากพร้อมคาดการว่าจะช่วยหนุนให้การขยายตัวทางเศรษฐกิจหรือ GDP เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.4 ถึง 0.6 ส่งผลให้ภาพรวมเศรษฐกิจไทยในปี 2569 ที่ผ่านจุดต่ำสุดมาแล้วมีโอกาสเติบโตได้ตามเป้าหมายในกรอบร้อยละ 2 ถึง 2.5 ปฏิพลสถาพรมมารายงาน
2: ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสกำชับทุกภาคส่วนเฝ้าระวังเหตุรุนแรงพื้นที่เสี่ยงและป้องกันการก่อกวนช่วงครบรอบ17ปีเหตุการณ์ไอปะแย
5: พลตำรวจตรีประยงโคตรสาขาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจากเหตุยิงอาสารักษาดินแดนในพื้นที่อำเภอตากใบต่อเนื่องจากเหตุเมื่อวันที่4มิถุนายนที่ผ่านมาที่มีอส.เสียชีวิต1นายกำชับทุกภาคส่วนทั้งตำรวจทหารและฝ่ายปกครองเพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวังโดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายเสี่ยงหากพบเบาะแสให้รายงานผู้บังคับบัญชาโดยทันทีเพื่อป้องกันการเกิดเหตุซ้ำและลดความสูญเสียขณะเดียวกันเมื่อคืนที่ผ่านมาพบเหตุเผาถังขยะและพ่นสีในพื้นที่ซึ่งเป็นลักษณะการก่อกวนเนื่องในโอกาสครบรอบ17ปีเหตุการณ์ไอปาแยหรือมัสยิดไอปาแยตำบลสวบอำเภอเจาะไอร้องผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9ได้ประชุมทางไกลกำชับให้เฝ้าระวังวันเชิงสัญลักษณ์ดังกล่าวและขอให้ทุกพื้นที่เพิ่มมาตรการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันเหตุรุนแรงสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนปฏิชาณันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
2: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทน จบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16 นาฬิกาค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: อ๋อโบดะเจ้า
2: โอมิชอปเปอร์
1: เมิร์ซุงคา
3: พวกว่า
1: เนาะจง
4: อุดูธรรมะ
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

ติศาสตร์ของชาติไทยพระมหากษัตริย์ไทยทรงเป็นพลังศรัทธาทรงทำนุบำรุงและอุปถัมภ์ศาสนาให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความดีงามศาสนาสอนให้คนไทยรู้จักคุณธรรมความดีและความสามัคคีช่วยประคองจิตใจในยามทุกข์เสริมพลังใจในยามเผชิญอุปสรรคเป็นรากฐานสำคัญของสังคมด้วยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์และศาสนาอันเป็นที่พึ่งทางใจคือพลังศรัทธาที่ล้อมรวมคนไทยทั้งชาติสู่ความมั่นคงสงบสุขและยั่งยืนตลอดไปร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ถวายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: เพราะเรามีหน้าที่กำกับดูแลบริษัทประกันภัยตัวแทนและนายหน้าประกันภัยให้มั่นคงโปร่งใสเพราะเรามีหน้าที่ส่งเสริมพัฒนาธุรกิจประกันภัยให้ก้าวหน้าและมีประสิทธิภาพและเพราะเรามีหน้าที่คุ้มครองสิทธิประโยชน์ของผู้เอาประกันภัยและประชาชนเพราะทุกเรื่องการประกันภัยคือหน้าที่รับผิดชอบของเราสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยคปภ.สายด่วนประกันภัยโทร1186
2: ช่วงเกร็ดความรู้กับคปภ.วันนี้แข็งแรงเรายังหาเงินได้แต่ถ้าเกิดว่าเราแก่เฒ่าหมดแรงกายไปจะมีเงินใช้จ่ายได้อย่างไรกับประกันชีวิตแบบบำนาญช่วยบริหารได้ประกันชีวิตแบบบำนาญคือประกันชีวิตที่เน้นการออมเงินคล้ายประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์โดยผู้เอาประกันชีวิตจะต้องชำระเงินเบี้ยประกันเป็นระยะเวลาตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตที่ทำไว้แต่รูปแบบการคืนเงินจะไม่มีการคืนเงินระหว่างทางผู้ถือกรมธรรม์จะต้องชำระเบี้ยอย่างต่อเนื่องจนถึงอายุเกษียณเช่น55ปี60ปี65ปีหรือแล้วแต่แบบและจะได้รับเงินเอาประกันชีวิตคืนในรูปแบบเงินบำนาญจนถึงอายุ85หรือ90ปีหากถามว่าประกันชีวิตแบบชำนาญเหมาะกับใครเหมาะกับคนที่ต้องการวางแผนการเงินไว้ใช้หลังเกษียณในจำนวนที่แน่นอนคนที่สามารถรับความเสี่ยงได้น้อยกว่าการลงทุนเพื่อการเกษียณช่องทางอื่นๆคนที่ต้องการสิทธิประโยชน์ในการบริหารและลดความเสี่ยงต้องการความคุ้มครองชีวิตและคนที่ต้องการสิทธิประโยชน์ในการลดหย่อนภาษีสำหรับข้อดีของประกันชีวิตแบบบำนาญเพื่อเกษียณอายุอย่างแรกครับเป็นการออมเงินที่การันตีเงินที่จะได้รับหลังเกษียณอายุโดยการออมเพื่อเกษียณอายุเป็นการออมเงินระยะยาวที่ต้องมีวินัยในการออมเป็นอย่างมากลำพังหากเราออมเงินด้วยตัวเองเราอาจจะออมไม่ได้ตามเป้าหมายดังนั้นเมื่อทำประกันบำนาญเราจึงแน่ใจได้ครับว่าเราจะมีเงินส่วนนึงสำหรับการเกษียณอายุอย่างแน่นอนนอกจากนี้เราจะมีเงินได้ที่แน่นอนที่จ่ายออกมาให้เราเป็นประจำเนื่องจากเงินส่วนมากที่เราจะได้รับหลังเกษียณอายุมักจะเป็นเงินก้อนทำให้มีคำกล่าวที่ว่าในช่วง5ปีแรกของการเกษียณอายุจะเป็นช่วงฮันนีมูนพีเรียดครับเพราะจะมีเงินก้อนออกมามากพอสมควรทำให้เราไม่มีการบริหารจัดการเงินก้อนสุดท้ายที่ดีพอเงินนั้นก็อาจจะหมดก่อนที่เราจะสิ้นอายุขัยได้เพราะฉะนั้นการมีเงินประกันบำนาญก็จะทำให้เราอย่างน้อยๆก็มั่นใจครับว่ามีเงินส่วนนี้ที่เป็นเงินเกษียณที่แน่นอนของเรานอกจากนี้ยังได้ความคุ้มครองชีวิตกรณีที่ผู้เอาประกันจากไปก่อนวัยอันควรก็สามารถที่จะระบุผู้รับผลประโยชน์ได้ตามที่ต้องการนอกจากนี้ผลประโยชน์ที่ได้จากกรมธรรม์ประกันชีวิตจะได้รับการยกเว้นภาษีเบี้ยประกันบำนาญสามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ตามที่กฎหมายกำหนดโดยค่าเบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญสามารถใช้ลดหย่อนภาษีได้ตามที่จ่ายจริงแต่ต้องไม่เกิน 15% ของเงินได้พึงประเมินที่ต้องเสียภาษีและไม่เกิน 200,000 บาทต่อปีหรืออาจลดหย่อนได้สูงสุดถึง 300,000 บาทต่อปีกรณีที่ยังไม่ใช้สิทธิ์ค่าลดหย่อนเบี้ยประกันชีวิตแบบทั่วไปทั้งนี้หลักเกณฑ์จะเป็นไปตามที่กรมสรรพากรกำหนดสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารความคุ้มครองสิทธิและประโยชน์ต่างๆได้ที่สำนักงานคปภ.ภาค1เชียงใหม่ติดต่อที่เบอร์053-112-7302
3: อยากใช้สิทธิ์บัตรทอง30บาทรักษาฟันสังเกตสติ๊กเกอร์คลินิกทันตกรรมชุมชนอบอุ่นแล้วยื่นบัตรประชาชนก็ได้ทำฟัน5รายการอุดฟันถอนฟันขูดหินปูนเคลือบหลุมร่องฟันและเคลือบฟูออไรด์ไม่มีค่าใช้จ่ายไม่ต้องรอคิวนานแถมใช้สิทธิ์ได้ปีละ3ครั้ง30บาทรักษาทุกที่ที่คลินิกทันตกรรมชุมชนอบอุ่นสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330 24ชั่วโมงวันนี้คนไทยทุกคนที่อายุ50ถึง70ปีตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้ทุก2ปี ที่คลินิกเทคนิคการแพทย์ชุมชนอบอุ่นไม่เสียค่าใช้จ่ายเพียงใช้บัตรประชาชนสังเกตสติ๊กเกอร์คลินิกเทคนิคการแพทย์ชุมชนอบอุ่นหรือจองคิวได้ที่แอปเป๋าตังเมนูกระเป๋าสุขภาพเลือกสิทธิสุขภาพดีป้องกันโรคดูแลคนไทยห่างไกลจากภัยร้ายมะเร็งลำไส้ใหญ่30บาทรักษาทุกที่ที่คลินิกเทคนิคการแพทย์ชุมชนอบอุ่นสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330 24ชั่วโมง
4: กลิ่นหอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเป้า
5: หยุดเลยนะแกรู้ปะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
4: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
5: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมด
6: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้า
7: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: สิรู้สึกสั่นๆพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
1: เข้าอะไรล่ะแผ่นดินไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
2: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกๆทำไมท่านยังนั่งนิ่งเหรอครับ
1: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเอ็งต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
3: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: เอาไว้ก่อนเนาะ
5: ใช่
4: เป็นกำลังใจให้กันได้นะคะพูดคุยกันได้ในทุกๆช่องทางเลยนะคะติดตามกันได้วันนี้มีข่าวสารนะคะในรอบวันมาอัปเดตให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะคะช่วงนี้เดี๋ยวไปติดตามข่าวสารกันค่ะกับช่วงพิกัดข่าวเล่าเรื่องค่ะ
6: พิกัดข่าวเล่าเรื่อง
5: พิกัดข่าวเล่าเรื่องวันนี้นะคะเริ่มต้นด้วยคือวันนี้เนี่ยวันที่9มิถุนายนเป็นวันอนันทมหิดลค่ะซึ่งมีความสำคัญกับวงการแพทย์ไทยนะคะโดยวันนี้คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็ได้มีการจัดพิธีวางพานขออภัยค่ะวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันอนันทมหิดลเพื่อที่จะน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัธมรามาธิบดินทร์ค่ะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต9มิถุนายนซึ่งถือว่าเป็นวันสำคัญของวงการแพทย์ไทยนะคะก็มีการจัดกิจกรรมขึ้นนะคะที่ภายในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะก็จัดกิจกรรมนี้ขึ้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลค่ะทรงได้รับการยกย่องให้เป็นผู้พระราชทานกำเนิดคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขึ้นนะคะจากพระราชปรารภที่ทรงมีต่อการพัฒนาการศึกษาแพทย์และการเพิ่มจำนวนแพทย์เพื่อที่จะรองรับการดูแลสุขภาพของประชาชนซึ่งอันเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญนำไปสู่การก่อตั้งคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและการผลิตบุคลากรทางการแพทย์ให้ประเทศอย่างต่อเนื่องค่ะด้วยเหตุนี้นะคะในทุกๆวันที่9มิถุนายนของทุกปีทางคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยก็ได้นำคณาจารย์นะคะนิสิตนักศึกษาศิษย์เก่าตลอดจนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนการศึกษาองค์กรต่างๆจึงร่วมกันประกอบพิธีถวายราชสักการะแล้วก็การวางพวงมาลาเพื่อแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและน้อมรำลึกถึงพระราชกรณียกิจด้านการแพทย์และการศึกษาที่ทรงมีต่อประเทศชาติด้วยค่ะ
4: ค่ะซึ่งวันนี้นะคะก็อย่างที่บอกเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญนะคะ9มิถุนายนวันอนันทมหิดลค่ะไปติดตามโครงการนะคะซึ่งเป็นโครงการที่ตอนนี้นะต้องบอกว่าทำให้เศรษฐกิจคึกคักอย่างมากนะคะพ่อค้าแม่ค้าก็ยิ้มออกนะคะขายของได้นะแล้วก็ตัวเราเองที่เป็นผู้บริโภคเนี่ย
5: ยิ้มเหมือนกัน
4: ก็ยิ้มเหมือนกัน
5: ก็คือซื้อของถูกลงอ่ะในราคาที่แบบฮะเราจ่ายแค่นี้เองเหรอ
4: ใช่อ
5: ย่างเมื่อกี้เราบางคนไปซื้อโตเกียวเนาะซื้อโตเกียวเนี่ยจากเดิมจะต้องจ่าย20บาทเมื่อกี้จ่ายไป
4: แปดบาทตกอันได้มา4อันตกอันละ2บาทเองเนาะสบายใจมาก
5: ใช่ค่ะ
4: นะแล้วก็ในโครงการนี้นะคะคืออย่างที่เราทราบกันดีคือเราจะแบ่งเป็น2กลุ่มก็คือกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะก็ทั้งที่เป็นกลุ่มเดิมนะรอบนี้ก็ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่รอใช้สิทธิ์ได้เลยนะคะก็เงินเข้าแล้วนะสำหรับ1มิถุนายนที่ผ่านมาแล้วก็อีกกลุ่มนึงก็คือกลุ่มไทยช่วยไทยพลัสก็คืออย่างกลุ่มเรานี่แหละที่ลงทะเบียนผ่านกันไปแล้วแล้วก็เริ่มใช้กันมาแล้วนะคะตั้งแต่1มิถุนายนทีนี้ค่ะเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะก่อนหน้านี้เนี่ยที่เขามีการจะพิจารณาเรื่องของหลักเกณฑ์หลักการต่างๆนะคะเรื่องของสิทธิ์ที่มีต้องบอกว่าเป็นดราม่าออกมาแล้วกันเนา
5: ะ
4: เรื่องของที่ลูกเนี่ยเอาชื่อพ่อแม่ไปใช้ในการลดหย่อนภาษี
5: ค่ะก็คือปีนี้เนี่ยรัฐบาลเขามีการปรับเปลี่ยนเกณฑ์
4: ถูกต้อง
5: เกณฑ์ที่จะคัดเลือกให้คนที่คุณสมบัติที่จะเข้าเกณฑ์มีการปรับเปลี่ยนโดยเฉพาะเรื่องของการใช้ชื่อพ่อแม่เนี่ยมายื่น ิทธิ์เขาเรียกว่าอะไรลดหย่อนภาษีทำให้พ่อแม่บางคนเนี่ยพอลงทะเบียนไปอ้าวทำไมฉันไม่ได้ฉันถูกปฏิเสธ
4: นี่แหละ
5: ก็เลยเป็นประเด็นกัน
4: ใช่ซึ่งเรื่องนี้นะคะเดี๋ยวก็น่าจะมีการออกมาทบทวนการสำหรับรัฐบาลนะคะส่วนทางด้านสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนะคะก็ออกมาบอกว่าสนับสนุนนะนโยบายของรัฐบาลในเรื่องของการทบทวนหลักเกณฑ์พิจารณาสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะโดยทางคุณพิมพ์ใจลิอิสระนุกูลค่ะประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนะคะก็ออกมาบอกว่าโดยเฉพาะประเด็นเรื่องของการนำข้อมูลสิทธิ์ลดหย่อนภาษีนะคะเรื่องของค่าอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาเนี่ยเอามาเป็นเงื่อนไขในการที่จะจัดสรรทรัพยากรภาครัฐที่มันมีจำกัดให้เข้าถึงกลุ่มเปราะบางแล้วก็ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือได้อย่างแท้จริงค่ะอย่างไรก็ตามนะคะทางสอทเนี่ยเขาก็เสนอให้ภาครัฐบูรณาการฐานข้อมูลเชิงลึกด้วยระหว่างหน่วยงานนะคะทั้งเรื่องของมิติรายได้ภาระค่าใช้จ่ายต่างๆหรือว่าภาวะพึ่งพิงแล้วก็สภาพความเป็นอยู่จริงนะคะเพื่อให้การคัดกรองเนี่ยมีความแม่นยำเป็นธรรมแล้วก็ป้องกันไม่ให้มีกลุ่มเปราะบางตกหล่นจากระบบด้วยนะคะคืออย่างที่เราทราบกันดีเนาะคือคุณพ่อคุณแม่บางคนเนี่ยก็บอกว่ายังไม่ทราบเลยนะว่าลูกเอาชื่อเราไปลดหย่อนภาษี
5: ใช่
4: แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยการเลี้ยงดูในความเป็นจริงก็อาจจะไม่ได้มีการอุปการะเลี้ยงดูอย่างที่มีการนำข้อมูลเอาไปใช้อ่ะนะคะฉะนั้นพอคุณพ่อคุณแม่ถูกตัดสิทธิ์ไปตรงนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นปัญหาแล้วก็เป็นกลุ่มตกหล่นไปฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะต้องมีการทบทวนหลักเกณฑ์หลักการอะไรต่างๆตรงนี้ด้วยนะคะนอกจากนี้นะคะก็ยังเน้นย้ำอยากจะให้รัฐบาลเนี่ยเดินหน้าควบคู่กับมาตรการระยะยาวที่จะยกระดับประชาชนจากสถานะผู้รับสวัสดิการสู่การเป็นผู้รายได้ผู้มีรายได้ที่มั่นคงนะคะผ่านการพัฒนาทักษะแรงงานก็คือที่มีการอัพสกิลรีสกิลอะไรต่างๆเนี่ยอยากจะให้มีการสนับสนุนนะคะเรื่องของการพัฒนาทักษะหรือว่าการสร้างอาชีพใหม่ให้กับประชาชนที่จะสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนโดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมก็พร้อมที่จะเป็นกลไกสำคัญในการสนับสนุนการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจแล้วก็ลดความเหลื่อมล้ำทางของประเทศอย่างเต็มที่ด้วยนะคะก็คือเขาบอกว่าไอ้เรื่องการช่วยของสวัสดิการทางรัฐเนี่ยมีเนี่ยมันก็ดีแต่ก็อยากจะให้พี่น้องประชาชนมีอาชีพที่มันเป็นรายได้ที่มันคงแล้วมันก็ยั่งยืนอ
5: ันนี้ก็จริงอันนี้ก็พูดถูกนะคะคือถ้าช่วยคือช่วยก็รัฐบาลก็ต้องช่วยอยู่แล้วแหละแต่จริงๆถ้าจะช่วยให้พึ่งพาตัวเองได้มากที่สุดเนี่ยก็คือจะเป็นผลดีกับประชาชนด้วยนะคะพอบอกว่าจะมีการทบทวนนะเรื่องของเกณฑ์มาตรการต่างๆที่จะคัดกรองคนที่จะลงทะเบียนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะมาดูทางด้านของคุณวิโรจน์ลัคนาอดิศรค่ะรองหัวหน้าพรรคประชาชนก็ชื่นชมรัฐบาลนะที่มีการยอมทบทวนเกณฑ์ลดหย่อนภาษีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งเขามองว่าอาจจะเอาแค่ตัวเลขมาคิดไม่ได้นะเพราะว่ามันส่วนทางค่านิยมครอบครัวเขาบอกว่าดีแล้วที่แบบว่าที่ทบทวนไม่เช่นนั้นเนี่ยเขาบอกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอาจจะกลายเป็นบัตรสวัสดิการเนรคุณไปเลยก็ทำให้แม่ลูกหรือว่าบางครอบครัวทะเลาะกันเลยนะคะก็อันนี้เป็นความคิดเห็นของทางด้านของคุณวิโรจน์นะคะส่วนโครงการไทยช่วยไทยพลัสค่ะวันนี้เรามาอัปเดตกันหน่อยนะคะวันนี้เนี่ยสำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังเองมีการเปิดเผยความคืบหน้าล่าสุดของโครงการไทยช่วยไทยพลัสยอดเมื่อวานนี้8มิถุนายนค่ะพบว่ามีจากผู้ที่ได้รับสิทธิ์รวมทั้งหมดเนี่ยนะ 26,46,23 รายมียอดการใช้จ่ายสะสมรวมแล้วกว่า 19,900,000 ขออภัยค่ะ 19,558 ล้านบาทด้วยกันนะคะก็มีจำนวนผู้ที่ใช้จ่ายสำเร็จแล้วเนี่ยถึง23ล้านรายด้วยกันแล้วก็มีผู้ที่ใช้จ่ายใช้สิทธิ์ครบไปแล้ว 1,000 บาทนะคนกลุ่มนี้เนี่ยอยู่ที่ 755,619 รายก็ต้องรอใช้อีกทีเดือนหน้านะคะก็จะมีร้านค้าที่ลงทะเบียนสำเร็จแล้วก็พร้อมใช้งานอยู่ตอนนี้จำนวนกว่า 14ล้านค้า1ล้านล้านค้าด้วยกันผัดเป็นแบบว่าทั่วประเทศนะอันนี้คือยอดรวมทั่วประเทศนะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยยังมีร้านที่อยู่ระหว่างการดำเนินการกดยอมรับ T&C อยู่อีก 108,453 ร้านค้าด้วยกันค่ะแล้วก็มีร้านค้าใหม่ตอนนี้ที่รอการตรวจสอบอีก 3,000 กว่าร้านค้ารวมๆแล้วเนี่ยคิดว่าน่าจะเกือบ1,500,000 ร้านค้าอยู่เหมือนกันนะสะดวกแล้วก็ครอบคลุมทุกพื้นที่ประชาชนก็จะได้ใช้สิทธิ์นี้อันนี้เป็นการอัปเดตข้อมูลเนี่ยยอดตัวเลขการใช้จ่ายแล้วก็ยอดตัวเลขจำนวนคนที่ใช้ครบเนี่ยเป็นของเมื่อวานนี้ส่วนวันนี้9มิถุนายนคุณผู้ฟังรอ หลัง23นาฬิกาเนี่ยเขาจะมีการสรุปตัวเลขในทุกๆวันการใช้จ่ายของประชาชนให้ได้ติดตามกันค่ะ
4: ค่ะเดี๋ยวไปดูเรื่องของฟู้ดเดลิเวอรี่นะคะคือตอนนี้เนี่ยยังสามารถใช้ได้นะสำหรับร้านค้าทั่วไปที่เข้าร่วมโครงการสำหรับไทยช่วยไทย plus นะคะแต่ว่าเดี๋ยววันที่15มิถุนายนที่จะถึงนี้นะคะเราจะสามารถใช้ไทยช่วยไทย plus 60 40ผ่านบริการฟู้ดเดลิเวอรี่ได้แล้วนะคะเรื่องนี้ค่ะท่านรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณลลิดาเพื่อวิวัฒนานะคะท่านก็ออกมาบอกว่านอกจากเรื่องของร้านค้าต่างๆที่ใช้ได้แล้วเนี่ยก็ยังมีผู้ประกอบการร้านค้ารายย่อยบางทีเขาไม่มีหน้าร้านนะขายผ่านแอปพลิเคชันต่างๆแล้วก็ธุรกิจบริการทั่วประเทศเลยเดี๋ยวเขาจะมีการขยายการใช้สิทธิ์นะคะผ่านบริการฟู้ดเดลิเวอรี่4แพลตฟอร์มหลักด้วยกันเหมือนเดิมเลยเหมือนตอนคนละครึ่งรอบที่แล้วนะก็จะมีShopee Food Line Man Grab Food นะคะแล้วก็ Robin Hood4เจ้าด้วยกันนะที่จะเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทย plus นะคะก็อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนเนี่ยสามารถเข้าถึงสิทธิ์ของภาครัฐได้มากยิ่งขึ้นด้วยซึ่งจะใช้ได้นะคะ15มิถุนายนถึง30กันยายนนะคะ6โมงเช้าจนถึง3ทุ่มของทุกวันเลยผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังเหมือนกันนะก็เลือกใช้บริการจากแพลตฟอร์มที่เข้าร่วมโครงการนะคะก็จะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนเนี่ยเข้าถึงสิทธิ์แล้วก็ลดภาระค่าของชีพได้ด้วยรวมไปถึงทำเม็ดเงินให้กับผู้ประกอบการต่างๆนะคะได้มีรายได้กันอย่างทั่วถึงนะคะซึ่งฟู้ดเดลิเวอรี่เนี่ยเดี๋ยวตอนนี้ยังใช้ไม่ได้นะคือต้องบอกก่อนว่า15มิถุนายนนะ
5: ใช่ต้องรอก่อนจันหน้านะวันจันหน้านะคะ
4: ค่ะก็ใช้ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังคือคล้ายๆกันเลยเดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยในแอปพลิเคชันปกติใครใช้แอปพลิเคชันอะไรนะคะเข้าไปเนี่ยเขาก็จะบอกว่าร้านนี้เนี่ยร่วมโครงการไหมถ
5: ้
4: าร่วมโครงการมันก็จะมีโลโก้อยู่ในตัวแอปพลิเคชันก็เข้าไปกดสั่ง อาหารนะคะหรือสินค้าและบริการในร้านนั้นได้เลยแล้วก็จะใช้สิทธิ์ได้ด้วยวันจันทร์ที่จะถึงนี้นะคะ15มิถุนายนถึง30กันยายนนะคะ4แพลตฟอร์มด้วยกัน Shopee Food Line Man Grab Food แล้วก็ Robin Hood ค่ะ
5: ตอนนี้ก็คือใครที่รอจะใช้นะคะโหลดแอปเหล่านี้มาไว้ก่อนไปการเตรียมตัวเตรียมความพร้อมนะคะแล้วก็ย้ำว่าช่วงเวลาที่เราจะใช้ได้ก็คือตั้งแต่6โมงเช้าไปจนถึง3ทุ่มของทุกวันนะคะผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังนะก็เลือกใช้บริการจากแพลตฟอร์มที่เข้าร่วมโครงการซึ่งก็จะอำนวยความสะดวกคือตอนนี้สะดวกรวดเร็วเชื่อว่าหลายคนทำเป็นแล้วเคยใช้ตั้งแต่ครั้งที่ผ่านๆมา
4: ะ
5: นะคะครั้งนี้ก็เหมือนจะเหมือนกันนะคะก็รอหน่อยนะช่วงสักวันจันทร์เนาะ อีกไม่กี่วันนะคะเราก็จะได้สั่งคือใครเนี่ยบางคนโอ๊ยไม่อยากออกไปช่วงนี้ฝนตกด้วยไม่อยากไปเดินตลาดไม่อยากไปเดินสแกนซื้อก็รอหน่อยถ้ามาใช้วันที่15เนี่ยก็จะมีเวลาใช้ทันอยู่นะบางคนก็คือสั่ง5วันใช้สิทธิ์เต็มก็คือ ครบ 1,000 เหมือนกันก็ต้องคำนวณดีๆนะคะสำหรับเรื่องของการใช้บริการผ่านทาง delivery นะคะเริ่ม15มิถุนายนค่ะนอกจากนี้นะคะก็ก่อนที่เราจะไปพักเบรกนะคะมาดูวันนี้เนี่ยทางด้านของกรมประชาสัมพันธ์เองนะคะมีการร่วมกันกับมูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนค่ะเขามีการจัดกิจกรรมเครือข่ายเยาวชนสารานุกรมไทยมุ่งพัฒนาศักยภาพเยาวชนเพื่อยกระดับการประชาสัมพันธ์คุณค่าสารานุกรมไทยในยุคดิจิทัลแบบนี้ค่ะโดยทางด้านของท่านรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นะคะท่านชัยวัฒน์บุญชวริตท่านเป็นประธานเปิดกิจกรรมเครือข่ายเยาวชนสารานุกรมไทยภายใต้โครงการประชาสัมพันธ์สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนประจำปีงบประมาณ2569ซึ่งมีศาสตราจารย์พิเศษธงทองจันทรางสุนะคะกรรมการและเลขาธิการมูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จโดยพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรแล้วก็มีท่านผอ.ส้มผอ.วนิดาของเราร่วมด้วยผู้บริหารแล้วก็มีน้องๆจาก10สถาบันการศึกษาเข้าร่วมกันนะคะก็ติดตามโครงการดีๆแบบนี้นะคะร่วมกันตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมการเรียนรู้การเผยแพร่คุณค่าของหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนเชื่อว่าน้องๆเยาวชนเคยเห็นหนังสือแบบนี้ผ่านตาอยู่แล้วนะคะก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมค่ะที่ จัดขึ้นมาพัฒนาศักยภาพของเยาวชนในการที่จะนำความรู้จากหนังสือสารานุกรมไทยเอามาประยุกต์ใช้นะสร้างคอนเทนต์ทำคลิปวิดีโอสั้นๆผ่านโลกโซเชียลแพลตฟอร์มออนไลน์ด้วยน้องๆก็น่าจะสนใจกันเยอะเลยวันนี้นะคะมากันแบบเยอะมากเลยนะคะ
4: ค่ะ
5: เอาละค่ะ 15:30 ช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวเราพักรายการกันสักครู่นึงก่อนช่วงหน้านะคะกลับมาพูดคุยกันนะคะเพราะว่าช่วงหน้าเราจะพาคุณผู้ฟังไปที่จังหวัดพิจิตรกันเดี๋ยวต้องติดตามนะคะว่าที่พิจิตรมีอะไรช่วงนี้พักสักครู่ค่ะ
7: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
8: ด้วยสายพระเนตรที่เปี่ยมด้วยเมตตาและพระหฤทัยที่มุ่งมั่นเพื่ออาณาประชาราษฎร์สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อความสุขสวัสดีของประสบกรณิกรในทุกฝนแห่งเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569นี้ขอเชิญชวนปวงชนชาวไทยร่วมกันร้อยรวมดวงใจถวายพระพรชัยมงคลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได
9: ้ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วฟังทางนี้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เริ่มเปิดให้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายน2569ย้ำผู้ที่มีบัตรอยู่แล้ว21มิถุนายนนี้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์วันสุดท้ายนะครับอย่าละเลยสิทธิ์ของท่านประกาศผลพร้อมกันในวันที่17กรกฎาคม2569และเตรียมตัวเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569เป็นต้นไปจำง่ายๆลงทะเบียนมิถุนาฟังผลกรกฎาเริ่มใช้สิงหาอย่าลืมมาลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายนนี้อย่าลืม
10: หมุนตามวันข่าวสารครบจบรอบวันรู้ทันทุกภูมิภาค
5: กลับมาพูดคุยกันต่อนะคะสำหรับหมุนตามวันค่ะช่วงนี้นะคะสำหรับช่วงเสียงจริงจากพื้นที่นะคะเดี๋ยวเราจะได้ไปพูดคุยนะคะเกี่ยวกับงานนึงเป็นงานประจำปีที่น่าสนใจของจังหวัดพิจิตรค่ะช่วงนี้นำเข้าในช่วงของเสียงจริงจากพื้นที่กันค่ะ
10: เสียงจริงจากพื้นที
5: ่เสียงจริงจากพื้นที่ค่ะวันนี้เราไปพูดคุยกับคุณสุรเดชคุ้มปากพิงนะคะประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตรค่ะวันนี้ท่านจะมาพูดคุยกับเราในเรื่องของงานประจำปีหอการค้าแล้วก็เกษตรแฟร์ที่จังหวัดพิจิตรค่ะบรรยากาศจะสนุกสนานร้านค้าจะเยอะแค่ไหนนะคะตอนนี้ท่านพร้อมอยู่ในสายกับเราแล้วไปพูดคุยกันค่ะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
11: สวัสดีครับ
4: ค่ะ
11: ผู้จัดทั้งสองท่านนะครับ
4: ค่ะ
11: แล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านทุกท่านด้วย
5: ค่ะ
11: ที่ติดตามรับฟังรายการหมุนตามวันทางสวทFM 92.5 นะครับ
4: ค่ะ
11: ก็ต้อนรับครับผม
4: ค่ะเชิญเลยค่ะ
11: ก็ต้อนรับสู่จังหวัดพิจิตรนะครับเป็นจังหวัดภาคเหนือตอนล่างหรือว่าเป็นภาคกลางตอนบนนะครับเป็นจังหวัดที่เป็นเรื่องของเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่นะครับมีเรื่องของการที่ปลูกข้าวนะเป็นล้านไร่เลยนะครับแล้วก็มีเรื่องของการปลูกผลไม้ชื่อดังอย่างเช่นมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้นะครับก็ปลูกอยู่ที่อำเภอพิจิตรจังหวัดพิจิตรนะหลายอยู่สองอำเภอด้วยกันนะผลผลิตก็อยู่สูงนะฮะแล้วก็เรื่องของส้มโอและนี่ก็เป็นแหล่งผลิตส้มโอที่สำคัญพันธุ์ดังๆอย่างเช่นทองดีแล้วก็ขาวน้ำผึ้งขาวแตงกวาเนี่ยที่ทุกท่านอาจจะเคยได้ทานแล้วก็ได้ลิ้มรสส้มตัวนี้แล้วนะครับ
4: ค่ะ นะก็มีหลากหลายนะ
5: คือเบื้องต้นเนี่ยท่านปชสพาเราไปทำความรู้จักกับพิจิตรแล้ว
11: นะคะครับผม
5: ค่ะ
4: ทีนี้ค่ะท่านปชสคะช่วยเล่าให้ฟังหน่อยค่ะถึงการจัดงานหอการค้าแอนเกษตรแฟร์พิจิตรสำหรับปีนี้งานนี้มีที่มาที่ไปในการจัดงานและมีรายละเอียดอย่างไรบ้างคะเล่าให้ฟังหน่อยค่ะ
11: สำหรับงานหอการค้าและเกษตรแฟร์ประจำปี2569เนี่ยครับก็เป็นการร่วมมือระหว่างหอการค้าจังหวัดพิจิตรนะครับร่วมกับกลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่หรือที่เราจะเรียกว่า YEC นะครับแล้วก็ฟิสคับนะครับที่จะร่วมมือในการสร้างรอยยิ้มให้กับพี่น้องประชาชนจังหวัดพิจิตรแล้วก็นักท่องเที่ยวที่มาเยือนจังหวัดพิจิตรในช่วงวันหยุดเพราะว่างานนี้นะครับจัดอยู่10วันนะครับคุณผู้จัดทั้งสองท่านนะ
5: ค่ะ
11: คือตั้งแต่วันที่4ถึง13มิถุนายนก็คือเปิดงานมาตั้งแต่ที่4มิถุนายนนะ
5: ค่ะก็คือระหว่างนี้ก็คือยังเปิดอยู่ค่ะ
11: ใช่ครับผมก็จัดที่ไหนก็คนผู้ฟังอาจจะสงสัย
5: ค่ะ
11: ก็จัดที่วัดท่าหลวงครับท่าหลวงของจังหวัดพิจิตรนั่นเอง
5: ค่ะแล้วปีนี้ค่ะท่านปชส.คะกิจกรรมไฮไลท์ถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังไปเที่ยวงานที่เป็นงานประจำปีปีนี้เนี่ยกิจกรรมไฮไลท์ของที่นั่นมีอะไรบ้างคะ
11: ก็จะเป็นเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจนะคุณผู้จัดทั้งสองท่านนะ
5: ค่ะ
11: ก็เรื่องของก็จะมีการขายสินค้าลดค่าครองชีพให้กับพี่น้องประชาชนบางส่วนเนี่ยก็เป็นสินค้าจากโรงงานเลยคนที่มาเที่ยวก็จะสามารถจะจับจ่ายไปใช้ในชีวิตประจำวันหรือไปใช้ในงานที่ได้ทำได้นะฮะแล้วก็ที่สำคัญนะคุณผู้จัดทั้งสองท่านนะก็ 90% ในร้านที่ขายในงานเนี่ยเข้าโครงการไทยช่วยไทยหรือ 640 40ด้วยแล้วก็การซื้อขายนี่คึกคักมากเลยผมก็เคยมีโอกาสไปเดินอยู่หลายครั้งด้วยกันนะไปช่วงเย็นๆนี่คนเดินกันแน่นเลยนะ
5: ค
11: ่
5: ะ
11: ก็อุดหนุนกันฝากครั้งเพราะว่านอกจากเรื่องของสินค้าลดค่าครองชีพแล้วเนี่ยก็จะมีเรื่องของอาหารที่เป็นส่วนใหญ่ด้วยฮะอาหารที่เป็นทั้งเป็นท้องถิ่นแล้วก็อาหารที่เป็นจังหวัดใกล้เคียงมาขายก็ถือเป็นของดี4ภาคก็รวมไว้ที่นี่ที่เดียวเลยนะครับผมแล้วก็โซนอีกโซนหนึ่งก็เป็นโซนเรื่องของต้นไม้แล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่ดูแลต้นไม้พวกปุ๋ยพวกยาอะไรเนี่ยก็จะนำมาจำหน่ายให้กับพี่น้องชาวพิจิตรแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงที่มาเที่ยวที่จังหวัดพิจิตรในงานนี้ด้วยครับ
5: ค่ะแล้วก็เห็นในงานเนี่ยนอกจากไปชอบไปชิมแล้วเนี่ยนะคะยังมีผลผลิตการเกษตรที่สดใหม่เพราะว่าชาวสวนนี่เขาเอามาขายโดยตรงเองเลยใช่ไหมคะท่านคะ
11: ใช่ครับผมก็บางส่วนนี่ก็จะมาจากชาวสวนโดยตรงแล้วบางส่วนนี่ก็มาอาจจะอยู่ใกล้ๆจังหวัดใกล้เคียงพิษณุโลกอะไรเนี้ยก็นำมาจำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวแล้วก็พี่น้องชาวจังหวัดพิจิตรได้จับจ่ายไปทานกันนะครับ
5: ค่ะแล้วเรื่องของความบันเทิงล่ะคะแน่นอนแหละจัดงานแบบนี้ต้องมีเวทีการแสดงทุกค่ำคืนค่ะเป็นยังไงบ้างคะมีเวทีแบบไหนยังไงให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันหน่อยค่ะ
11: เขามีเวทีกลางนะครับสำหรับการบันเทิงตั้งแต่วันที่4จนถึงวันที่13มิถุนายนนะครับคืนนี้นะก็เป็นศิลปินชื่อดังนะชื่อ JT Band นะเป็นวงดนตรีที่มาขับกล่อมเสียงเพลงระหว่างงานนะครับที่พี่น้องที่ได้เดินไปเดินมาก็จะได้ยินเสียงเพลิดเพลินไปกับดนตรีนะครับนอกจากนั้นก็จะมีเปิดเรื่องของการให้นั่งชมด้วยมีเต็นท์การโถนให้เรียบร้อยสำหรับคนที่ซื้อของในงานแล้วไปนั่งทานแล้วก็ไปนั่งชมศิลปินอันนี้ก็มีการบริการรองรับไว้เรียบร้อยนะครับ
5: ค่ะ
4: แล้วเรื่องของการจราจรล่ะคะหรือความปลอดภัยต่างๆจอดรถอะไรยังไงที่ไหนมีการอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนที่จะไปเที่ยวบ้างไหมคะ
11: ก็มีการเตรียมการว่างานนี้ก็จะจอดบริเวณใกล้ๆนะครับอย่างเช่นถ้าเป็นตรงข้ามของวัดก็จะมีสถานีตำรวจนะที่สามารถไปใช้จอดได
5: ้
11: นะแล้วก็บริเวณใกล้เคียงก็มีพื้นที่ที่สามารถที่ท่องเที่ยวแล้วก็คนที่มาจากจังหวัดใกล้เคียงเนี่ยสามารถมาจอดได้ก็ปลอดภัยนะครับมีเจ้าหน้าที่ดูแลอยู่
5: ค่ะเรียกได้ว่าใครจะไปเที่ยวงานนี้เนี่ยไม่ต้องกลัวเรื่องของความปลอดภัยเจ้าหน้าที่พร้อมอำนวยความสะดวกให้กับทุกท่านอยู่แล้วนะคะ
4: ค
5: ่
4: ะ
11: ครับ
4: ค่ะพูดถึงเรื่องของกินขึ้นชื่อหรือว่าของดีเมืองพิจิตรหน่อยค่ะคือถ้าไปที่พิจิตรเน
5: ี่ยนอกจากท่านค่ะมะม่วงน้ำดอกไม้เนาะหรือว่าส้มโอเนี่ยมีอาหารอะไรที่แนะนำคุณผู้ฟังหน่อยไหมคะ
11: อ๋อเนื่องจากว่าจังหวัดเราเนี่ยในสมัยก่อนก็ได้รับชื่อว่าเมืองโอคาบุรีเนาะ
4: ค่ะ
11: ซึ่งก็แปลว่าเมืองชุ่มน้ำ
4: ค่ะ
11: ทีเนี้ยชุ่มน้ำสมัยก่อนเนี่ยมันก็เกิดเรื่องนึงที่เรียกว่าชาละวันเนี่ยเขารู้จักเนี่ยก็เป็นนิยายจนท่านรัชกาลที่2เนี่ยไปพระราชทานเป็นเรื่องไก่ทองขึ้นมา
4: ค
11: ่
4: ะ
11: และที่เหตุที่เรามีความอุดมสมบูรณ์ทางน้ำมากเนี่ยที่ตามมาคือปลาครับปลาเนื้ออ่อนหรือปลาต่างๆก็จะชุกชุมมาก
4: ค
11: ่
4: ะ
11: แล้วก็อยากให้ทั้งท่องเที่ยวที่มาเที่ยวที่พิจิตรเนี่ยได้ชิมปลาเนื้ออ่อนต่างๆนะครับในเมนูปลาแม่น้ำเนี่ยก็เป็นเมนูที่สดนะแล้วก็ชาวบ้านเนี่ยก็หามาใหม่ๆแล้วก็มีที่อำเภอน่าจะเป็นโพทะเลเนี่ยจะมีตลาดที่ขายปลาแดดเดียว
4: ค่ะ
11: นักเที่ยวก็สามารถแวะซื้อได้นะครับผมก็อยากชักชวนนะครับนักเที่ยวที่มาพิจิตรเนี่ยก็ขอให้มาทานเรื่องของปลาแม่น้ำปลาเนื้ออ่อนต่างๆที่นี่สดอร่อยมากครับ
5: เป็นของขึ้นชื่อของพิจิตรนะคะ
4: ค่ะท่านคะปกติปลาเนื้ออ่อนนี่เขาเอาไปทำเมนูอะไรรับประทานอร่อย
11: ก็จะเป็นปลาทอดกระเทียมนะ
4: ฮะ
11: แล้วก็ปลาราดพริกนะ
4: ค่ะ
11: แล้วก็ต้มยำอ่ะ
4: อ
11: ยากให้คุณผู้จัดทั้งสองท่านมาชิม
5: พูดแต่ละเมนูนี่หิวเลยค่ะ
11: ตรงนี้ใกล้อาหารเย็นแล้วนะ
4: ค
5: ่ะพูดถึงเรื่องของการท่องเที่ยวที่พิจิตรนะคะท่านคะตอนนี้เป็นยังไงบ้างบรรยากาศการท่องเที่ยวคึกคักมากน้อยแค่ไหนคะ
11: ตอนนี้อ่ะการท่องเที่ยวถือว่าคึกคักมากนะครับเพราะว่าเรามีบึงสีไฟเนี่ยที่ได้ทำเสร็จไม่นานเนี่ยตั้งแต่ปี67เนี่ยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วสมเด็จพระราชินีได้พระราชทานพัฒนาหลังจากนั้นก็มีนักท่องเที่ยวเนี่ยมาเที่ยวชมแล้วก็มาพักผ่อนในช่วงวันหยุดแล้วก็ช่วงเย็นเยอะมากนะฮะก็สามารถที่จะนำเก้าอี้มานั่งแล้วซื้ออาหารมาทานในเหมือนกับบรรยากาศชายหาดที่ภาคตะวันออกเลยครับก
4: ็
11: จะสัมผัสกับลมเย็นๆแล้วก็เรื่องความปลอดภัยไม่ต้องห่วงนะทางจังหวัดพิจิตรเนี่ยก็มีการจัดเจ้าที่อสดูแลความปลอดภัยแล้วก็มีเรื่องของเสียงตามสายเนี่ยเป็นออกเตือนตลอดนะเพราะว่าพื้นที่ของบึงสีไฟนี่กว้างใหญ่นะมันก็ต้องใช้การสื่อสารทางเสียงตามสายด้วยแล้วก็เรื่องของที่จอดรถเนี่ยก็สะดวกสบายฮะนั่งเที่ยวสามารถนำมาจอดได้เลยครับผม
5: แล้วหน้าฝนแบบนี้เนี่ยท่านมีที่เที่ยวแนะนำคุณผู้ฟังไหมคะเผื่อพานไปที่พิจิตรแล้วอยากจะแวะเที่ยวหน้าฝนแบบนี้มีที่เที่ยวที่ไหนน่าสนใจคะ
11: หน้าฝนก็ต้องแนะนำว่าให้ไปไหว้พระหลวงพ่อเพชรนะฮะ
4: ค่ะ
11: หลวงพ่อเพชรที่บริเวณจัดงานหอการค้าแฟร์นี่แหละแล้วก็วัดบางคานแล้วก็จุดไม่ไกลจากอำเภอเมืองเนี่ยก็เป็นพิพิธภัณฑ์บ้านดงโฮจิมินห์นะเป็นเรื่องของเป็นพิพิธภัณฑ์เปิดมีประวัติศาสตร์นะครับซึ่งเป็นประวัติศาสตร์เกี่ยวกับประเทศเวียดนามนะ
4: ค่ะ
11: มาเกี่ยวกันประเทศไทยเป็นความสัมพันธ์กันนะผม
4: ค่ะก็ครบถ้วนนะสำหรับจังหวัดพิจิตรทั้งอาหารการกินสถานที่ท่องเที่ยวนะคะช่วงนี้ฝนตกหนักไหมคะท่านคะ
11: ตอนนี้เบาไปแล้วครับเบาไปแล้วตอนนี้ยังห่างไปนะครับ
5: ค่ะเอาละค่ะช่วงท้ายรายการแบบนี้นะคะให้ท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดเนี่ยเชิญชวนคุณผู้ฟังค่ะให้ไปเที่ยวงานสำหรับงานประจำปีหอการค้าแล้วก็เกษตรแฟร์ที่จังหวัดพิจิตรรวมไปถึงถ้าใครผ่านไปผ่านมานอกเหนือจากพวกช่วงเทศกาลแบบนี้เนี่ยไปเที่ยวพิจิตรกันให้ท่านเชิญชวนหน่อยค่ะ
11: ก็อยากจะเชิญชวนนะครับนักท่องเที่ยวหรือว่าพี่น้องจังหวัดใกล้เคียงของจังหวัดพิจิตรนะครับมาเยือนพิจิตรในช่วงวันหยุดหรือในโอกาสที่ท่านแวะมาทำงานหรือว่ามาประสานงานต่างๆ การเดินทางไม่ลำบากนะเพราะว่าเราอยู่ในจุดกึ่งกลางระหว่างถนนเส้นหนึ่งหนึ่งหรือที่เขาเรียกว่าเส้นตากฟ้านะครับเส้นจากพิษณุโลกไปนะสิงห์บุรีเนี่ยแล้วก็เส้น117เนี่ยที่เขาเรียกว่าเส้นสายเอเชียจากสิงห์บุรีไปพิษณุโลกเนี่ยจังหวัดพิจิตรได้ตั้งอยู่ตรงกลางเลยนะฮะการเดินทางจากถนนทั้งสองเส้นเนี่ยก็จะใช้ระยะทางประมาณ20กิโลเท่านั้นเองก็ยังไงก็เชิญชวนนะวันหยุดนี้ก็เชิญชวนมาเที่ยวที่จังหวัดพิจิตรนะครับมาสัมผัสกับบรรยากาศที่เป็นธรรมชาตินะครับ
5: ค่ะ
11: ก็งานจะพอกัญชาเกษตรแปรด้วยครับ
5: ค่ะวันนี้ทางรายการหมุนตามวันต้องขอขอบพระคุณนะคะท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตรค่ะท่านสุรเดชคุ้มปากพิงนะคะที่วันนี้ท่านมาเชิญชวนคุณผู้ฟังด้วยตัวเองเลยนะพาไปชมบรรยากาศจากภาพที่ส่งมาให้แล้วก็เล่ากิจกรรมต่างๆให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันขอบพระคุณท่านมากเลยค่ะ
4: ขอบพระคุณค่ะ
11: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
5: ค่ะสวัสดีค่ะ
4: สว
5: ั
4: สดีค่ะ
5: เชิญชวนเลยนะคะคุณผู้ฟังคะถ้าใครสนใจหรือใครที่ฟังอยู่แล้วอยู่ละแวกนั้นจะไปพอดีใครตั้งใจจะไปเที่ยวเลยก็ไปได้เลยสำหรับงานประจำปีหอการค้าแล้วก็เกษตรแฟร์ที่จังหวัดพิจิตรนะคะ
4: ค่ะ
5: ย้ำกันอีกทีหนึ่งงานจัดถึงวันที่13มิถุนายนก็คือวันอาทิตย์นี้
4: ว
5: ัน
4: อาทิตย
5: ์วัน
4: เสาร
5: ์
4: วันเสาร์หรือเปล่า
5: วันเสาร์นี้นะคะก็ไปร่วมงานกันได้เพราะว่าในงานเนี่ยที่ท่านเล่าให้ฟังสินค้าโอท็อปมาสินค้าภาคการเกษตรนำสินค้าอุปโภคบริโภคมาร่วมกันแสดงจัดจำหน่ายกันแบบว่าเยอะแยะมากมายเขามีแนวคิดด้วยนะมีธีมว่าเดินช็อปใช้ภายในงานท่านก็จะไปเจอผู้ประกอบการร้านค้าร้านอาหารสินค้าเกษตรผลผลิตสดใหม่จากชาวสวน มีสินค้าโอท็อปด้วยนะคะแล้วก็สินค้าลดราคาค่าครองชีพราคาพิเศษแล้วก็มีมหกรรมอาหารอร่อยของดี4ภาคนะมีสินค้าอุตสาหกรรมโรงงานมีไม้ดอกไม้ประดับเฟอร์นิเจอร์มีสวนสนุกชุดใหญ่เลยแล้วก็กิจกรรมความบันเทิงคอนเสิร์ตทุกค่ำคืนเห็นไหมปักหมุดไว้เลยนะคะสัปดาห์นี้เนาะใครจะไปก็ไปเที่ยวได้นะคะที่วัดท่าหลวงจังหวัดพิจิตรค่ะงานมีถึงวันที่13มิถุนายนนี้มาเดินเที่ยวเดินชิมนะคะมาอุดหนุนของดีเมืองพิจิตรได้เพราะว่าในงานไม่ต้องห่วงโครงการไทยช่วยไทยพลัสร่วมเกือบทุกร้านดิฉันมั่นใจแน่นอนเพราะว่าเห็นจากภาพเมื่อสักครู่นี้แล้วเนี่ยคึกคักแน่นอนคนเนี่ยก็พร้อมที่จะไปเที่ยวไปสแกนแล้วก็ประหยัดค่าใช้จ่ายลงไปได้เยอะเหมือนกันนะ
4: ถูกต้องแล้วก็ตอนเย็นๆนะเผื่อแบบว่าใครอยู่ใกล้ๆไม่รู้ยังมีจะทานอะไรดีเนี่ยไปเดินได้เลยนะในงานเชื่อว่าวันหนึ่งอาจจะเดินไม่หมดนะก็เดินทีละวันทีละวันเพราะว่าเขายังจัดกันอยู่อีกยาวเลยนะ
5: ใช่ค่ะนี่พี่สุเทพพิมพ์มาสาวเมืองพิจิตรหน้าพิจชวนมองอันนี้น่าจะเป็นเพลงที่ฉันเคยได้ยินอยู่น่าจะเป็นเพลงของของใครนะจำไม่ได้อ๋อพี่หนูมิเตอร์เวอร์ชันพี่หนูมิเตอร์เนี่ยเคยร้องอยู่อ่ะอันนี้พอนึกออกละแล้วก็ขอบคุณพี่สุเทพนะคะที่ร่วมกันแสดงความคิดเห็นมานะคะ
4: ค่ะ
5: เอามาทักทายกันหน่อยเนาะก่อนที่จะไปเบรกนะคะ
4: ค่ะ
5: สวัสดีพี่ประกิตค่ะขอบคุณนะคะบอกว่าสวัสดีครับดีเจทั้งสองท่านชลบุรีอากาศครึ้มๆนะคะพี่อเนกส่งสติกเกอร์รัวๆมาเลยขอบคุณมากเลยค่ะพี่หนุ่มเพชรภูไทยนะคะบอกมาว่ามอหอการค้าวิภาวดีตอนนี้ฝนตกจ้าก
4: ็
5: คือตรงที่เรานี่แหละน้องชาตรีบอกว่าราดพาวตอนนี้เมฆเยอะมากฝนเพิ่งตกครับแล้วก็สวัสดีทักทายมานะคะมีคนแซวบอกคู่ข่าวคู่แฝดหมุนตามตัว ไม่ใช่หมุนตามวันนะ
4: กลัวจะหมุนไม่ไหวนะ
5: ถ้าเป็นเห็นเราสองคนก็คือเป็นคู่แฝดเลยนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะพี่สุเทพบอกกดไลค์กดแชร์ให้แล้วครับขอบพระคุณมากเลยนะคะบอกมาว่าที่ราชบุรีเนี่ยนะมีฟ้าครึ้มฝนกำลังจะตกอยู่ด้วยแล้วก็แต่ว่าการรับฟังชัดเจนดีผ่านทาง AM 891นะคะพี่พยอมสวัสดีนะคะสวัสดีจาก SCG เขาวงสระบุรีค่ะแล้วก็นอกจากนี้คุณของขวัญตะวันและคุณยายขวัญล่าส่งสติกเกอร์มาบอกสวัสดีเจ้าคู่แฝดที่คิดถึงอยู่ที่หนองบัวศาลานะอากาศร้อนนะคะ แล้วก็คุณรุ่งนิรันดร์บอก Love This นะคะพี่รจนาแชร์ให้แล้วขอบพระคุณมากเลยค่ะท
4: ัก
5: ทายเราสองคนมาแล้วก็มีทักทายมาจากเพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตรบอกพิจิตรรายงานตัวค่ะน่าจะมารอในเรื่องของการสัมภาษณ
4: ์
5: เรียบร้อยแล้วขอบพระคุณมากเลยนะคะทุกๆคอมเมนต์นะคะ
4: แล้วใครอยากไปเที่ยวพิจิตรนะกดติดตามเพจนี้เอาไว้เลย
5: ได้เลยเพราะว่าปชส.พิจิตรเขาก็จะอัปเดตข่าวสารไม่ใช่แค่เรื่องท่องเที่ยวนะเตือนภัยกิจกรรมต่างๆประเด็นสำคัญต่างๆอัปเดตข่าวสารไปติดตามได้
4: ถูกต้องนะคะ
5: ค่ะ
4: เดี๋ยวเราไปติดตามเรื่องของภารกิจนะคะของท่านนายกรัฐมนตรีค่ะซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีนะคะก็ตอนนี้เนี่ยอยู่ที่เวียดนามนะก็ไปร่วมพิธีเปิดการประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมครั้งที่3นะคะที่โรงแรมเมเรียฮานอยนะคะพร้อมกับกล่าวแสดงวิสัยทัศน์นะคะชื่นชมทางเวียดนามในฐานะเจ้าภาพในการจัดการประชุมครั้งนี้นะคะซึ่งก็เป็นเวทีสำคัญที่จะมีการแลกเปลี่ยนมุมมองอนาคตของภูมิภาคนะคะท่ามกลางความท้าทายรอบด้านทั้งภูมิรัฐศาสตร์รูปแบบการค้าที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วก็ผลกระทบจากสภาพภูมิอากาศด้วยซึ่งท่านนายกนะคะท่านบอกอาเซียนเนี่ยมีศักยภาพนะที่จะเป็นภูมิภาคที่มีเสถียรภาพมากที่สุดแล้วก็เป็นเป้าหมายหลักในการลงทุนและนวัตกรรมในอนาคตด้วยนะคะท่านนายกเน้นย้ำเรื่องของความยืดหยุ่นเนี่ยจะเป็นรากฐานสำคัญต้องเร่งบูรณาการเศรษฐกิจแล้วก็เชื่อมโยงในทุกมิตินะคะทั้งกายภาพและดิจิทัลค่ะพร้อมยินดีที่อาเซียนเตรียมลงนามความตกลงกรอบเศรษฐกิจดิจิทัลอาเซียนหรือ DEFA ภายในปีนี้ด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะถ้ายังผลักดันโครงการแลนด์บริดจ์นะคะเพื่อเป็นเส้นทางสำรองเสริมความมั่นคงในระบบห่วงโซ่อุปทานด้วยพร้อมกับสนับสนุนความมั่นคงทางด้านอาหารแล้วก็พลังงานแล้วก็มีการเสนอจัดหาเชื้อเพลิงอากาศยานนะคะจากกำลังการผลิตส่วนเกินให้แก่สมาชิกอาเซียนด้วยค่ะซึ่งความสำเร็จของอาเซียนเนี่ยท่านนายกบอกว่าก็วัดจากคุณภาพชีวิตนะแล้วก็ความปลอดภัยความเชื่อมั่นของประชาชนโดยเฉพาะการเตรียมความพร้อมให้คนรุ่นใหม่รับมือกับเทคโนโลยีต่างๆรวมไปถึงการแก้ปัญหาภัยคุกคามจากทางไซเบอร์ด้วยนะคะซึ่งอาเซียนเนี่ยก็มีศักยภาพเพียงพอที่จะรับมือกับความท้าทายแล้วก็คว้าโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงของโลกจุดแข็งสำคัญเนี่ยก็คือมีหลายภูมิภาคที่กำลังขัดแค้นเรื่องของเสถียรภาพการเชื่อมโยงความไว้วางใจอะไรต่างๆซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นปัจจัยสำคัญในการดึงดูดการลงทุนการสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจนะคะแล้วก็ไทยเราเองพร้อมทำงานร่วมกับประเทศสมาชิกอาเซียนแล้วก็หุ้นส่วนทุกฝ่ายค่ะเพื่อที่จะขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ดังกล่าวให้เกิดผลเป็นรูปธรรมนั่นเองนอกจากนี้นะคะช่วงท้ายค่ะท่านนายกก็พูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างไทยกัมพูชานะคะก็ระบุว่าทั้งสองประเทศกำลังอยู่ในช่วงเวลาสำคัญที่จะต้องร่วมมือกันเปิดหน้าประวัติศาสตร์บทใหม่ผ่านการแก้ไขปัญหาอย่างสันติแล้วก็ยั่งยืนซึ่งต้องอาศัยความเจรจาด้วยความสุจริตใจแล้วก็ความไว้วางใจนะคะเพื่อที่จะได้ก้าวไปข้างหน้าร่วมกันได้อย่างมั่นคงนั่นเองค่ะ
5: ค่ะนอกจากนี้นะคะวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลก็เข้าเยี่ยมคารวะนายโตเลิมนะคะเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีเวียดนามค่ะในโอกาสที่เดินทางเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการเพื่อเป็นการสานต่อความสัมพันธ์แล้วก็ติดตามผลการหารือหลังการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของประธานาธิบดีเวียดนามเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะก็ประธานาธิบดีฝั่งเวียดนามเองได้แสดงความยินดีแล้วก็ขอบคุณรัฐบาลไทยค่ะสำหรับเรื่องของการต้อนรับที่อบอุ่นในห่วงการเยือนไทยซึ่งถือว่าประสบความสำเร็จอย่างยิ่งสำหรับแนวทางการขับเคลื่อนความร่วมมือทวิภาคีนะคะทั้งสองประเทศก็เห็นพ้องต้องกันคือว่าจะเร่งผลักดันยุทธศาสตร์ Tree Connect ค่ะเพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายมูลค่าการค้าร่วมกันอยู่ที่ 25,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปีนี้แล้วก็จะขยายตัวเป็น 30,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในอนาคตอันใกล้นี้ด้วยนะคะ โดยจะเน้นย้ำความร่วมมือด้านเศรษฐกิจสีเขียวแล้วก็การบรรลุเป้าหมาย Net Zero ค่ะนอกจากนี้นะคะทางฝั่งของประธานาธิบดีเวียดนามให้ความมั่นใจแก่ภาคเอกชนไทยที่เข้าไปลงทุนในเวียดนามเขายืนยันนะคะว่ารัฐบาลเวียดนามเนี่ยพร้อมที่จะดูแลแล้วก็เร่งแก้ไขปัญหาข้อติดขัดต่างๆด้านกฎหมายอย่างใกล้ชิดจะไม่มีการบังคับใช้กฎหมายย้อนหลังอย่างแน่นอนนะคะแล้วก็นอกจากนี้ค่ะไทยได้มีการเสนอจัดตั้งกลไกการหารือ 2+2 ระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและรัฐมนตรีว่า าการกระทรวงกลาโหมของทั้งสองประเทศนะคะแล้วก็ทนายกก็ยืนยันเจตนารมณ์นะว่าเราจะไม่อนุญาตให้บุคคลใดมาใช้ดินแดนไทยในการขับเคลื่อนกิจกรรมต่อต้านประเทศเพื่อนบ้านนะคะเพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งมิตรภาพแล้วก็ความสัมพันธ์อันแน่นแฟนด้วยนะคะแล้วก็นอกจากนี้รัฐบาลไทยพร้อมส่งมอบนกกระเรียนจำนวน12ตัวค่ะให้แก่เวียดนามภายในปีนี
4: ้
5: เพื่อเป็นความร่วมมือด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสะท้อนวิสัยทัศน์ร่วมกันก็คือการจับมือและเติบโตไปด้วยกันสู่อนาคตอย่างเป็นรูปธรรมค่ะ
4: ค่ะก็เป็นการเดินทางเยือนต่างประเทศนะคะพร้อมกับการหารือความร่วมมือร่วมกันนะคะระหว่างประเทศจากการที่ท่านนายกเนี่ยเดินทางไปเวียดนามนะเดี๋ยวก็ต้องรอติดตามกันเรื่อยๆนะ
5: คือการเดินทางไปแต่ละครั้งเนี่ยนะท่านก็ต้องทำหลายอย่างนะหนึ่งเขาเรียกว่าอะไรจะรักษาความสัมพันธ์ไปเขาเรียกจะเรียนความสัมพันธ์ใน
4: ตี
5: ถูกต้องสองไปพบปะนักธุรกิจผู้บริหารระดับสูงเป็นการสานต่อด้านเศรษฐกิจ ชวนเขามาลงทุนบ้านเราเยอะๆเศรษฐกิจก็จะได้เติบโตพอมีรายได้มีการหมุนเวียนทำให้บ้านเราดีขึ้นนะคะ
4: ค่ะก็เป็นภารกิจที่ท่านนายกรัฐมนตรีรวมไปถึงคณะรัฐมนตรีนะคะหลายท่านที่ติดตามไปร่วมดูแลตรงนี้ด้วยนะทั้งเรื่องเศรษฐกิจเรื่องการพาณิชย์อะไรต่างๆนะคะก็จริงๆแล้วเนี่ยวันนี้วันอังคารนะปกติแล้วก็จะต้องมาอัปเดต
5: บางคนรอนะบางคนได้วันนี้สวทไม่ถ่ายทอดหรอ
4: เ
5: ลื่อนเป็นพรุ่งนี้นะคะ
4: ถูกต้องนะคะอย่างที่พี่พลอยบอกเลยก็คือจากการที่ท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็คณะรัฐมนตรีเนี่ยเดินทางเยือนต่างประเทศนะคะฉะนั้นเนี่ยการประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะก็จะมีขึ้นวันพรุ่งนี้นะคะจากเดิมปกติเนี่ยก็คือเขาจะประชุมกันวันนี้แหละแล้วก็เลื่อนไปเป็นพรุ่งนี้นะคะ10นาฬิกาแล้วก็เดี๋ยวช่วงประมาณบ่ายโมงหรืออาจจะบ่ายสองนะเดี๋ยวรอติดตามกันอีกทีพรุ่งนี้จะมีการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะ
5: ก็ติดตามรายการต่างๆของสวทได้นะหลังจากน่าจะประมาณบ่ายสองไปแล้วเนี่ยก็น่าจะมีการอัปเดตข่าวมูลตามวันก็
4: ม
5: ีนะคะพรุ่งนี้ก็ติดตามกันได้นะคะ
4: ค่ะ
5: เอาละค่ะช่วงนี้นะคะก่อนที่เราจะไปเบรกนะคะพี่สมพรมโนรัตทักมาบอกว่าสวัสดีจากจังหวัดอ่างทองนะคะท้องฟ้าแจ่มใสอากาศกำลังสบายเลยค่ะสวัสดีด้วยนะคะแล้วก็พี่ดาวรึงกมลค่ะหนองยะไซแดดร้อนมากฝนไม่ตกโอ้หนองยะไซสุพรรณบุรีไหม
4: น่าจะสุพรรณบุรีนะ
5: สุพรรณบุรีจริงๆอยู่ใกล้กรุงเทพนะ
4: ค่ะ
5: กรุงเทพนี่ตกฉ่ำตกทุกวันระหว่างที่เราเดินมาจัดรายการเมื่อไม่กี่นาทีเนี่ยโอ้โหตกหนักมาก
4: ค่ะ
5: คึ้มเลยนะ
4: ใช่
5: แต่บางจังหวัดก็ยังไม่ตกนะแต่ไม่เป็นไรค่ะก็เดี๋ยวมาช่วงท้ายรายการเนาะมาอัปเดตกันอีกทีว่าภาคไหนฝนเป็นยังไงสำหรับวันนี้นะคะแต่ว่าเดี๋ยวช่วงนี้เนี่ยเราจะไปพักรายการกันสักครู่หนึ่งก่อนเพราะว่าไปฟังข่าวต้นชั่วโมงนะคะรวมไปถึงไปติดตามพยากรณ์อากาศต้นชั่วโมงด้วยเดี๋ยวช่วงหน้ายังอยู่กับหมุนตามวันนะคะชั่วโมงหน้าอีก1ชั่วโมงค่ะอีก1ชั่วโมงก็ยังคงมีข่าวสารต่างๆให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันแล้วก็ชั่วโมงหน้าจะมีการพูดคุยในช่วงรู้อยู่กับน้ำด้วยนะคะไปดูเรื่องของสภาวะฝนทิ้งช่วงหรือว่าแล้งในฤดูฝนเป็นยังไงบางคนยังไม่เข้าใจ
4: ใช่
5: นะคะช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันค่ะ
12: หมุนตามวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่ายสามโมงเป็นต้นไปทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHzAM 891 kHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ
13: ์เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
14: คณะดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
15: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรัก ความเสียสละและความสามัคคี
16: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
15: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
16: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
17: เรารักประเทศไทย

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะนายกรัฐมนตรีย้ำความสัมพันธ์ไทยเวียดนามในงานจับคู่ธุรกิจปรับบทบาทจากคู่แข่งเป็นคู่ค้าอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ประเทศไทยขับเคลื่อนด้วยพลังของคนไทยช็อปไทยช่วยไทยกับโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยร่วมสินค้าคุณภาพจากผู้ประกอบการไทยทั่วประเทศช็อปง่ายผ่าน Thailand Postmart และ Next Gen Commerce พิเศษซื้อขั้นต่ำ200บาทรับส่วนลดทันที100บาทต่อร้านต่อคนพร้อมคูปองส่งฟรีตั้งแต่วันนี้ถึง23มิถุนายน2569ทุกการช็อปคือพลังช่วยผู้ประกอบการไทยและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปด้วยกันไทยช่วยไทยโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
3: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียนอาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชา

0: นายกรัฐมนตรีย้ำความสัมพันธ์ไทยเวียดนามในงานจับคู่ธุรกิจปรับบทบาทจากคู่แข่งเป็นคู่ค้าพร้อมผลักดันยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจอาเซียนให้เติบโตอย่างยั่งยืน
1: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมงานจับคู่ธุรกิจและการลงทุนไทยเวียดนามณโรงแรมแฟร์มอนต์ฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงผลการหารือร่วมกับนายโตเลิมประธานาธิบดีเวียดนามและนายเลมินฮึงนายกรัฐมนตรีเวียดนามว่าเป็นไปด้วยดีทั้งสองฝ่ายมุ่งมั่นสานต่อความสัมพันธ์ทางการทูตที่แน่นแฟ้นตลอด50ปีที่ผ่านมาให้เกิดความร่วมมือที่ยั่งยืนท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเศรษฐกิจโลกกลับเปลี่ยนมิติความสัมพันธ์จากการค้าระหว่างกันไปสู่การสร้างห่วงโซ่มูลค่าร่วมกันเปลี่ยนจากคู่แข่งให้เป็นคู่ค้านำจุดแข่งที่แตกต่างกันเมื่อเกื้อกูลกันซึ่งเวียดนามมีความโดดเด่นด้านการผลิตเพื่อส่งออกและเทคโนโลยีดิจิทัลขณะที่ไทยมีความพร้อมด้านโลจิสติกส์โครงสร้างพื้นฐานและระบบนิเวศทางธุรกิจพร้อมเสนอแนวทางความร่วมมือผ่านยุทธศาสตร์ทรีคอนเน็กต์ประกอบด้วยความเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตเช่นดิจิทัล AI และเซมิคอนดักเตอร์โดยเชื่อมโยงเศรษฐกิจท้องถิ่นผ่านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพื่อกระจายรายได้สู่ชุมชนปักจิตประดับสินรายงานจากกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
0: ตำรวจสอบสวนกลางรับเรื่องร้องเรียนวัดในจังหวัดเลยบุกรุกพื้นที่รัฐกว่า 1,000 ไร่พร้อมเดินหน้าเอาผิดเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างจริงจัง
2: พลตำรวจตีจรูญเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเปิดเผยว่าได้มีการหารือระหว่างกรมบังคับคดีผู้ว่าราชการจังหวัดและตำรวจภูธรจังหวัดโดยเฉพาะหน่วยงานด้านป่าไม้ซึ่งเป็นผู้ร้องเรียนหลักกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาบุกรุกพื้นที่ป่ากว่า 1,000 ไร่ซึ่งเกี่ยวข้องกับพื้นที่ของวัดร่มโพธิธรรมจังหวัดเลยทั้งนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างพิจารณาแนวทางดำเนินการตามกฎหมายเพื่อจัดการพื้นที่ที่ถูกบุกรุกและเข้าครอบครองโดยมิชอบโดยเฉพาะกรณีที่มีคำพิพากษาถึงที่สุดของศาลฎีกาให้ผู้ครอบครองออกจากพื้นที่แล้วกรณีที่นายอนันชัยชัยเดชประธานมูลนิธิทนายกองทัพธรรมเข้ายื่นเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการออกเอกสารสิทธิของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือสปกโดยมิชอบนั้นเจ้าหน้าที่จะดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพิ่มเติมหากผลการสอบสวนพบว่ามีการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือมีบุคคลหรือหน่วยงานใดให้การสนับสนุนช่วยเหลือหรือร่วมดำเนินการเพื่อทำให้พื้นที่ที่ถูกบุกรุกกลายเป็นพื้นที่ที่ถูกต้องตามกฎหมายบุคคลดังกล่าวอาจถูกดำเนินคดีตามกฎหมายด้วยเช่นกันดนภาสุภรสมบัติรายงาน
0: กระทรวงศึกษาธิการวางมาตรการรับมือฤดูฝนมอบหมายสถานศึกษาทั่วประเทศเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยและโรคระบาด
3: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยภายหลังการประชุมผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการว่าที่ประชุมได้มอบหมายให้สถานศึกษาทุกแห่งสำรวจพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยจัดทำแผนเผชิญเหตุและวางมาตรการรองรับสถานการณ์ล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อสถานศึกษานักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาในช่วงฤดูฝนนอกจากนี้ยังได้สั่งการให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพท.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคระบาดตามฤดูกาลเพื่อดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของนักเรียนอย่างใกล้ชิดพร้อมกันนี้กระทรวงศึกษาธิการจะเร่งประชุมคณะกรรมการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาหรือสกสค.และคณะกรรมการองค์การค้าเพื่อติดตามระบบการจัดส่งแบบเรียนไปยังสถานศึกษาทั่วประเทศที่เปิดภาคเรียนแล้วรวมถึงดำเนินกระบวนการสรรหาผู้อำนวยการองค์กรการค้าของสกสค.ที่ตำแหน่งว่างมาเป็นเวลานานศิระวันช่วยเท้ารายงาน
0: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.ค่ะ
4: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ยุคพักภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้มิชเปอร์
1: เหมินซุงค่ะ
3: พวกว่า
1: เนาะซง
4: โอ้ดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

ประวัติศาสตร์ของชาติไทยพระมหากษัตริย์ไทยทรงเป็นพลังศรัทธาทรงทำนุบำรุงและอุปถัมภ์ศาสนาให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความดีงามศาสนาสอนให้คนไทยรู้จักคุณธรรมความดีและความสามัคคีช่วยประคองจิตใจในยามทุกข์เสริมพลังใจในยามเผชิญอุปสรรคเป็นรากฐานสำคัญของสังคมด้วยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์และศาสนาอันเป็นที่พึ่งทางใจคือพลังศรัทธาที่ล้อมรวมคนไทยทั้งชาติสู่ความมั่นคงสงบสุขและยั่งยืนตลอดไปร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ถวายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: อยากใช้สิทธิ์บัตรทอง30บาทรักษาฟันสังเกตสติ๊กเกอร์คลินิกทันตกรรมชุมชนอบอุ่นแล้วยื่นบัตรประชาชนก็ได้ทำฟัน5รายการอุดฟันถอนฟันขูดหินปูนเคลือบหลุมร่องฟันและเคลือบฟูออไรไม่มีค่าใช้จ่ายไม่ต้องรอคิวนานแถมใช้สิทธิ์ได้ปีละ3ครั้ง30บาทรักษาทุกที่ที่คลินิกทันตกรรมชุมชนอบอุ่นสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330 24ชั่วโมงวันนี้คนไทยทุกคนที่อายุ50ถึง70ปีตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้ทุก2ปีที่คลินิกเทคนิคการแพทย์ชุมชนอบอุ่นไม่เสียค่าใช้จ่ายเพียงใช้บัตรประชาชนสังเกตสติ๊กเกอร์คลินิกเทคนิคการแพทย์ชุมชนอบอุ่นหรือจองคิวได้ที่แอปเป๋าตังเมนูกระเป๋าสุขภาพเลือกสิทธิสุขภาพดีป้องกันโรคดูแลคนไทยห่างไกลจากภัยร้ายมะเร็งลำไส้ใหญ่30บาทรักษาทุกที่ที่คลินิกเทคนิคการแพทย์ชุมชนอบอุ่นสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330 24ชั่วโมง
2: กลิ่นหอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเปล่า
3: หยุดเลยนะแกรู้ปะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
2: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
3: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมด
4: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้า
5: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ูสิรู้สึกสั่นๆพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
1: เข้าอะไรล่ะแผ่นดิ้งไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
2: แล้วตอนสั่นแรกทำไมท่านยังนั่งนิ่งเหรอครับ
1: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเอ็งต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
3: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

เสมอเจ้าอย่าเข้าไปเสียหน้าหัวกระยันเนี่ยกลัวทิ้งปิงแต่สงอุ้ยเย็นเจ้าทิ้งเย็นมาเย็นนินหุ่นสียับเช็ดดูจิ้วเช็ดเย้ยยำเทยยำเย็นเทน่าตองยำเฟ่เร่หมานโลหมานทิ้งเดือนเนี่ย

ต่อไปคู่อยู่นาเฟียว

0: แมงแปงโอ้แมงตั้งโอ้จิวา
1: จูจูวิปิดงานยางอาปุ่งตาเนี่ยแล้วโอ้จ้าเท้าเจียโลอินสองเหลวยาโอ
0: ยาโอมาเวเทนโอเมื่อแปลงแปลแมงโอนาเหี้ยวยาบลูมาเข้าส่วนโอเอนา
1: เจนาตอเวเชนแสงยามเงแมงโอเจ้าต่อตุ๊ตุ๊เลยยิ่งเอ็นโอตี
0: นยา

0: ยาสายลูซีมองจะอู้ชีน
1: ยามเจรีไปยำมาตุเลงเงินโอยำเจเจไปลูยำยำสิงโอเอ็ม
0: เขียวชาเวียป่ามาอย่างกินสุยโออย่างโอเจนตุ้นใจตุ้นลิ้วใจแปงมาอ่อน
1: เขียวชาเวียสิงาเจนาอย่างกินเนี่ยโอ

0: 呀，最迈那最那难提喽，当
1: 呀，今日这迈都那当生耶，忙啊喽，呀那乌瓜包。แมงดามโอตอง
0: ว่าเสนเวทเท่านาตุนาชงแมงเต่าล้าเต่านาจินเกงสีเมื่อไฟเฟียโนเฟียว
1: จิงเจียนเจียนสีแม่มินโลเจนาไฟเฟียมแม่จิงโอเดียบจังเดียโลต่อเซ็นเฟโอทิง
0: เดีย

chiêm nào nhé nhớ mà nô mà tiêu

0: 某里心塞的情景也就样见总追而不共哦
1: 是啊也没分啊顺啊哎那本安谁之路上顺哎都也

0: 接待丢路带我老路地
1: 我某位民警快些面买了某路混大酒
0: 在西边八面那街上的门路街那道银配哦街道道
1: 共水为带

0: 起站路出见真哎呀
1: 我他别也你那我见你不要大那南大牛买公

0: 不长恶路当啊，
1: 不长的东西那边有呢，啥哦一老在在那边，愿意啊喽，
0: 哟那。

0: 啊，月马车那走江面呢，谁哦用满载那金金米喽哟，
1: 那哎啊，

ทรงนาแม่งว่างเสียมยุงหน้ามายุงเยาเวเสียมเจิงแงจงอโลเจียต่อยินเหนื่อยที่ตายโอเกียวนามเยาเมาเจียินเยาเต้าเล่านามเยาไม่นาเจตุ้มเสียมตายตุ้ยขาดจอหน้าจังเปลี่ยนเย่ตายโลอินเลยเจ้าโลกุยขึ้นแม่เออ

0: 那是最早最早年
1: 马南威亚跟伊那蒙亚耶塞奥塔里塞亚纳丘跟美奥

0: 有这点浓烟，扎进我心，
1: 有灵。

ฟังอีสิวโลโลนะเชื่อฟังโอเอนากว่านากงเวกว่ามูนานานฟุนเยแมงลอยาหนอเจเซนาโอแมงลอเรา

야무이네와라오테마네니네사이원오상야

0: โลกายามเขาโลกทราย
1: ุงนาตาเลทีเหนาอิสิเนแบงลาตาจูเยโลติวสิแมงลูเอ็น
0: แก

0: กระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับคณิษฐายิ้มดีค่ะไทยและเวียดนามเดินหน้ายกระดับการเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์แข่งขันในตลาดโลกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
2: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
4: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ผลักดันความร่วมมือไทยเวีย

0: ในระดับโลกและเป็นอันดับ2ในภูมิภาคอาเซียนในรอบปีที่ผ่านมามูลค่าการค้าระหว่างกันเติบโตสูงถึง13%และมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสมในช่วง5ปีที่ผ่านมามากกว่า6%สะท้อนถึงศักยภาพการเติบโตที่ยังคงมีอย่างต่อเนื่องโดยรัฐบาลตั้งเป้ามูลค่าการค้าร่วมกันไว้ที่ 30,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐทั้งนี้กระทรวงพาณิชย์ได้เสนอ4ประเด็นสำคัญในการทำงานร่วมกับภาครัฐและเอกชนของเวียดนามเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมทางการค้าที่เท่าเทียมและปลดล็อกศักยภาพเศรษฐกิจใหม่ศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงานจากกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยกระดับการเจรจาแก้ปัญหามาเลเซียควบคุมการนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์
2: นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยภายหลังหารือร่วมกับนายเอกพจน์ยอดพินิจนายกสมาคมกุ้งไทยและภาคีเครือข่ายผู้เลี้ยงและผู้ประกอบการกุ้งเพื่อหาแนวทางออกร่วมกันหลังทางการมาเลเซียควบคุมการนำเข้ากุ้งจากประเทศไทย5สายพันธุ์เป็นการชั่วคราวโดยระบุว่าได้รับทราบข้อเสนอจากสมาคมกุ้งไทยที่ขอให้รัฐบาลเร่งเจรจากับฝ่ายมาเลเซียล่าสุดนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ส่งหนังสือด่วนถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและความมั่นคงทางอาหารมาเลเซียแล้วแสดงความประสงค์ที่จะให้มีการพบกันของรัฐมนตรีเกษตรทั้ง2ประเทศในสัปดาห์หน้าเพื่อเจรจาและแก้ไขปัญหาร่วมกันคาดว่าฝ่ายมาเลเซียจะรับหนังสือภายในวันนี้และก่อนหน้านี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ประสานงานไปยังนายกรัฐมนตรีมาเลเซียเพื่อแก้ไขปัญหาในเบื้องต้นแล้วคาดว่าจะเห็นความชัดเจนในสัปดาห์หน้าชวนันท์มาลีรายงาน
1: ประชาชนร่วมตอบรับกระแสโครงการไทยช่วยไทยพลัสเป็นอย่างมาก8วันมีผู้ใช้สิทธิ์เดินทางกับรถโดยสารบขสแล้วเกือบ 2,000 คน
3: นายอัธวินรักสำรูนกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทขนส่งจำกัดหรือบขส.เปิดเผยผลตอบรับโครงการไทยช่วยไทยพลัสภายใต้เงื่อนไขรัฐสนับสนุนค่าโดยสาร60%และประชาชนร่วมจ่าย40%โดยพบว่าในช่วง8วันแรกตั้งแต่วันที่1ถึง8มิถุนายนที่ผ่านมามีประชาชนให้ความสนใจใช้สิทธิ์ซื้อตั๋วโดยสารแล้วจำนวน 1,913 คนมียอดการใช้จ่ายรวมกว่า 1,100 ล้านบาททั้งนี้โครงการดังกล่าวได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องเนื่องจากช่วยลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนได้เป็นอย่างดีโดยสามารถใช้สิทธิ์ได้ครอบคลุมทุกเส้นทางทั่วประเทศผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังสำหรับเงื่อนไขการใช้สิทธิ์ประชาชนจะได้รับวงเงินสนับสนุนจากรัฐ200บาทต่อวันหากค่าโดยสารเกินกว่าวงเงินดังกล่าวสามารถจ่ายส่วนต่างเพิ่มด้วยเงินสดหรือผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังได้นอกจากนี้ยังสามารถใช้ร่วมกับส่วนลดสมาชิกบขส.ได้อีก5-10%ตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดอย่างไรก็ตามบขส.ย้ำว่าประชาชนยังสามารถใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัสได้ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่30กันยายนนี้ณช่องจำหน่ายตัวบขส139แห่งทั่วประเทศระหว่างเวลา6นาฬิกาถึง23นาฬิกานพศรแก้วคำรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19 นาฬิกาค่ะ
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้บูชอปเปอร์
1: เบอร์สูงค่ะ
3: ป๊อปว่า
1: เนาะจง
4: โอ้ดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโล

0: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานาประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: ทุกคนเก็บของแล้วแผ่นดินไหวแล้วแผ่นดินไหว
2: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี
1: ่เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยเบื่อเลย
2: เอ้าพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหรอทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่แอป Earthquake หรือว่า Thai Disaster Alert อ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยพร้อมข้อปฏิบัติด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
1: ต้องใจเย็นๆลงละขอบคุณมากนะน้อง
2: โอเคร
3: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
5: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
4: หึทำยังไงหรอ
5: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
4: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
5: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
6: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
7: ์เล่งตือสังเกงโฆษณาจวนเต่าสุต้องจัวสังชัวหูเต้เชียวไทยเต่าลู่เสียงแจ้งใหม่กุยยอขอเชิญมัวเก๋เป้าจูเก๋ชีฟังนอนรอเต่าชงเหงสัญญาณมงเต่าเกล้ท่องเปล่าหูลู่เสียงแจ้งใหม่ยอเล่งตือสังเกงนัวหล่อนงตัวเต่าจวนเต่าสุต้องจัวสังชัวหูเต้เชียวไทยเต่าลู่เสียงแจ้งใหม่จวนเต่าตุ้มเบอร์สุต้องศูนย์ชื่อเป้อ๋อชางเจ้าศูนย์เจ้าหยี่หล่อชื่อศูนย์จั่วอ๋ออ๋อเปล่าเจ้าหยี่จื้อชางจั่ว

nhớ dùng ý tưởng nè chữ cứ tin nhanh chàng suốt lơ chua nú văn an kha nú tỷ chua lú chào liên tu sông o chén chữ bùa chào chậu chua nú nua giang chua lú xăng lì nghe nín gạo plau tu cha cử càng nú nua yo chú bì kì giang chua lú xăng lì nghe nín gạo chữ tu cha cử càng bì kì yo lúa sông nua yo nín sông đỡ nua cú do xua sảnh vang rồng xa trò ăn tròn tù sứ tống chua hà lù mong đỡ lú sến tranh mày tuần dư y chồng nạ chứ cứ tin anh chàng suốt lâu mà uốn đê nua nụ chè cú tao cho y sang lù cha cứ dò nú thò y sang lù cha mua lùm bề hà tà mong ua nhang trẻ nạ chứ mà cũng mới cho lù cho bế suốt lâu tao lù công kế lo trẻ ua kê tăng lâu mà uốn đấy mua nuôi trẻ thó bế chó nạ chứ cứ tin những chàng phong dư suốt lâu cứ mình găng lù sai hà lù nông nhó chuôn đầu pệt Facebook hay nhó chú hú à TikTok mà thó mê suốt lâu bán chùa gột lấy gột chè y linh y chè bú chùa pệt sau vô thó chiêng mày AM y chanh báo bùa xàng chào chào kì lô hớt mà ua trong đầu chúa mê chúa linh chúa thù cử luôn ru cú nhó ua phong dư ua kê mà cú vẳng hai chè xa hạ ta mò nua mê suốt lời dúa luôn ru cú nhó ua phong dư ua kê thậu bi mừng chú chúa thậu sao mà chuôn dư nua kê cú hò dư mua chó xú xử cho lù thẳng chúa bê suốt lời tàu bao chán xú xử thân tê cử dúa cho lù thẳng chúa bê suốt lời tàu bao nụ chè hạ chung đầu cử cho nụ chứ rắ ว่าเต่าเต่าต้วนทัวเต่าฮาจูรู้โครงการกุยอไทยช่วยไทยพลัดช่างนู้กือตั้งลู่มาเต่ามวลรู้โครงการหนัวจ้อเปเสงกือเต่าซื้อรู้โครงการหนัวซื้อมึงเหล่ากือเต้าอีหลังอีเช่งเต้าซื้อตั้งชอเหล่าจื้อสวยอิมบาเล่เหล่าเรากุ้มมั่วฮะจอคือฮะตามเจ๋งซื้อเต้าซื้อตั้งเรากุ้มมั่วฮะมาฮอลุนถั่วเต้าจัวสวดเลยเต้าเป้าอ๋อฮะตามั่วเบาเลจ้างมาเจอเลร่างนัวหนูเจจ้อหนูจื้อรัฐบาลปัวฮะตาช่างนู้ท่านได้ซื้อเต้าลูกโครงการหนัวมากู้จัวจอเป้เสงสวดเลยเต้าตัวซื้อเดาลูกโครงการกุยอไทยช่วยไทยพระหนัวอวจัวจอนยากุลูปังจวกกีจัวระบบเศรษฐกิจชาจูเลนเดาอีหวังเจ้าเช้งหยี่ปัวเน่งเก่าจั่วจุดหยี่เจ้าอ้อล้านบาทมากุนเตาเกึ่งเก่าเลยหรอฮะชื่อทางเล่นเตาหนูเจเจาะคือฮะตามมั่วเฟ่งคือตื้อซื้อครบอีเช้งบาทเด๋อจอหนูซื้อรัฐบาลปัวปังจั่วหนูเจตื้อมั่วย่อเป๊ะแสนเตาเล่งเหล่าหนอมาหนูกูเยอเอียขอคือปู่เตาฮะตากูเตาอัวจั่วจ้อไปสิงสดเลยกูเตาตัวลูยกเขาช่วยเช่าวิยอเตารัฐบาลปัวปังจั่วเจนอัวจัวลูปังจั่วไปเลยกำลังอัวจัวก็ซื้อก็มั่วเป็นสื่อฮะตาชูก็เลยหย่ามึงเตาอยู่ฮะตาชูมาก็เตามีนซื้อรัฐบาลตื้อปังจั่วย่อเจ้าเจ้าเฟ่งปัวเหล่าหนอฮะหาเจงอัวจัวจ้อร้านค้าเราปัวเตามัวขอช่วยเช่าฮะมั่วโครงการไทยช่วยไทยพระลูเหล่าเจลูร้านตื้อล้อมั่วเจอัวจัวสดเลยคือเตาใจเก๋ปังจั่วเตาปัวกูมั่วเป็นสื่อมึงซื้อปัวเลยเฟ่งเตาเจร้านค้าเราเมื่อเตาเปเสงลอยยัวเต้ามานิยอเอียขอกืนจงเห็นเลยอ๋อมาจอหนูจือปัวเจงหันจือฮาตาฮาจูเก็บปั้งจวนเต่าจอหนูจือปัวจือยอปั้งจวนเต่าลูกโครงการไทยช่วยไทยพระหนัวซื้อย่อจวนรู้เจ้าลินดูหนัวหนูเจรัฐบาลโปกูเจงมั่วมาตรการหาจูนเต่าค่าไฟฟ้าอ๋อคือยอลูกปั้งจวดจัวจอเปเสงสดเลยฮะมารู้เจ้าลินดูหนัวหนูเจยอรู้เจตือคือเมซื้อค่าไฟฟ้าจื้อคลาวเลนเต่าคืออ้อปวอ้อปวนหน่วยเท่งเต้หนอเจจอหนูจื้อรัฐบาลปู่หยัวสั่งตุงไกคือย่อจวนเต่าจื้อคลาวเลแป้งบาทต่ออีหน่วยอ้อหุยยอฮาตาลูเจตือคือฮาตาเมซื้อคลาวคอนเต้าหนูเจเมอยู่เต้าเทขอคือคลาวคอนเต้าจะเศร้าปู่หยัวสั่งกลัวตุงไกอ้อมาจอหนูจื้อปู่ฮาตาลูโครงการเราซื้อมาตรการคือลูปังจวดค่าไฟฟ้าหนัวยัวปังจวดเตาจัวจอเปเสงย่อจวนเต่ากือยังเลนิ่งเก่าล้านเจเน
hình là sự cứ dành lấy chúa cho phình buồn tử à cho bế sinh là sự cho trẻ cứ sứ à phai phá nó mà cô à to say hà tàng kê kha phai phá tua say nhiều trong đây chẳng rất bàn bôi dù lưu bán chuột đây chẳng hó mà cô không mua cho lưu thẳng đây nó cho bế sốt lại tàu báo đi nó hó ế chuẩn giữ nó nó chê cú cho y sang kế lọ rễ chua bé sốt lau lu còn kế lọ rễ uo kế ấy ít la nuôi chè cú mảng lê đó căng lu mua lự dạng cho lu thẳng chuồn giữ chua bé sốt lau tàu báo hó ấy cú yo lu cho y rang xua băng sen cứ mua ăn đau đau tu tu hu xua băng sen sứ băng chuột hu rang nữa mua luôn bề hạ tạ thó của mông sứ lu mà cú mua rang nữa cho lu cho chua bé sốt lau lu nương uo kế.

มาจวนซื้อนัวนุเจกุยัวรอกังลูมัวอีจางสูสือจอลูถังจัวเป้สดเลยเตาเป้ามันเดือจางสูสือนัวกูเจ๋งยัวหาจูนเดือลูกโครงการกุยอไทยช่วยไทยพลาดเจ้าเจ้าเปล่าเจ้ามันเดือขอคือยูรูถังซื้อมองนุเจมย้อนเดือจ้อร้านค้าอ๋อจ้อร้านค้าคือเม่สังหาตาเม่ยัวเข้าร่วมโครงการชื่อเส้นยอดจอร้านค้าคือมัวเต้จอมหมอนอฮะเต้ของคือนอวัวชื่อเต้เฮาเล่นเต๋อหอมาวิโยฮตาจอหนูจื้อโป้เต่าเครับสมัครคือยอดจอร้านค้าคือจอไปเสิ่งมัวเป็นสื่อคือฮตาสั่งเดลิเวอรี่เต่าหลักหนอมาจอร้านค้าจอคือไม่ยอดจอร้านค้าจอเลยคือปอตั้งกูเต่าหาตั้งหนูเจมพวกเครับสมัครชื่อนุติเก่าลูกเจ้าลินดูหนูมึงหอมาโยฮตาเม่สมัครมึงเลยโล่หนูเจไม่อยู่จู่ลงทะเบียนหนอลงทะเบียนผ่านตุแอปถุงเงินคือย่อตัวร้านค้าเลแอปพลิเคชันมาเถ่าคือฮาตาเม่ลงทะเบียนแต่งหนูเจกู้ยกเคจ่ายออเดอร์เต่าโยนุติเก่าชื่อลูกเจ้าลินดูหนูมึงหอมานึกกูยกปังจั่วอวดจั่วจ๋อไปเสียงไปเล่นกันตัวคือซื้อสะดวกคือหาตายโยมึงยัวต่อร้านค้าคือโยมึงซื้อตัวแอปคือยอเป๋าตังเราซื้อแต่ลูกโครงการไทยช่วยไทยพระเนาะเต้นลิงกูสะดวกคือหาตาสังเกียเดลิเวอรี่เราซื้อจ๋อเช่คือสร้างย่อมหมอคือยอแพลตฟอร์มชื่อฮาไลแมนโลเราซื้อยอดจวนเดอช้อปปี้โลแกร็บฟู้ดโลมาจ๋อหนูซื้อพวกกูเคหาตาสั่งย่อมหมอฮะเกลเฮาเจ้าเลช่องทางแพลตฟอร์มคือกูเตาหาตั้งเตาหนอมาวีเล่นเตาในเกมกูช่างเตาจัวเป๊จอน่ะจึกูตีนิ่งจังเมลิงตึกกูยอดจอร้านค้าเมื่อย้อมหมอนอเมื่อเกลเฮาเต้ของนอโอชื่อหลอมมั่วเป็นสื่อลงทะเบียนเตาเนอะนุติเก่ามึงหนูเจลงทะเบียนเตาหอมาในอีช่องทางคืออวจัวยุ้งมั่วเป็นสื่อมัวเตาผ่านช่องทางกูยอฟู้ดเดลิเวอรี่ฮะจิโอฮาตาเป๊เซ็งตัวยัวไอตัวจุงยัวเช่าซื้อตัวชิมาปุ๊บสั่งออนไลน์รอเตาฮะหนอมาอัวอัวจัวย่องหยีจัวจ้อไปเสียงกูยัวยัวโลฮะชื่อตังเรนเตาในเจนยัวเยอะอีกขอกระตุ้นเศรษฐกิจปังจัวเตาจัวจ้อร้านค้ามัวเตาเตาเตาช่องทางเจอัวจัวเมย์หยกฟัวคือฮะตายัวมัวเตาเตาใช่ฮะมัวเตาตั้งเตาเตาหนอมากูมัวจะหลุดช่างเตาเลยหนัวจัวเป๊จ้อน่ะจึกตีนิ่งจางสุดเลยเตาเป้าชื่อเซ็งยอจ้อคือฮาตาเมยอจ้อร้านค้าอ๋อฮานซื้อหนัวนี่เจมกูยัวมัวอีจ้อหลูเจ้งตรงตัวจูต้วนเต่าจ้อหนูจื้อคือยอกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกูเต่าเต๋อตัวเจ้งตงจัวเป๊จ้อน่ะจึกตินิ่งจางสวดเลยหาตันตู้นัวยอลุใจตู้นางมาสวดเลยอยู่จู่เต่าเจ้งฟางเต้ติ้งเหม่งซื้อเช่งชื่อหาหมดเล่นยั้งโลเล่นซ้องชื่อโลแล้วชื่อมั่วต่อป๊อปเป็นเผาเต่ามาอยู่จู่เต่าเจ้งฟางหนอมาย่อจวนเต่าจ้อหนูจื้อกูยอกลมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหน่วยเจ็บพวกกูพวกกูตื้มบ้างมาตรการกูยลุบปังจวดจัวจ้อไปสิ่งสวดเหล่าเหล่าฮะจือหาพวกเตาจัดตั้งจอศูนย์พักพิงเราซื้อบ้างเต้ขอช่วยเช่าของโน่ของซื้อกูอยู่ย่องหยีจัวจ่อไปเสียงสวดเลยหอวิโยฮตาเต้เถ่ายอมหมดเลยย่างหนูเจนูจะเลยย่างปีเกชัยชัยมาโยจูเตาจื้อมึงย่อจวนเด็กจ่อศูนย์พักพิงมาจอศูนย์พักพิงเดาโยจูเตาชื่อชัวกูอยู่ตกใจจ่อไปเสียงฮะลูกปังจวดจ่อไปเสียงกว่าเตาใช้เกินเก่าหนอมาย่อจวนเด็กจ่อหนูจูป้อใจปกุ้งบ้างคอนเตาเหล่าฮะตัวชิมาเต่าตัวช่างเต่าจัวไปจ่อน่ะจึกตินิ่งจางสดเลยค่ะตามโยก็ย้อจัวเขตพื้นที่เสี่ยงเงาะขอเชิญคือหน้าชงเอมเถาตือรถเล่งย่างหนูเจอยู่เตาเจ๋งฟังเนอฮะเป๊จอน่ะจึกตินิ่งจางเจอมีย้อจัวเพจงต่อชาจืนจื้อเต็มเหม่งเด็กเล่งย่างเตอชมาอยู่เตาเจ๋งฟังจ่อเกลสังซื้อฮะต่อป้อเป็นเผาอ๋อหนูมัวเป็นสื่อฮะตาตู้ต่อป้อเตาเป็นยิ่งยามึงย้อรีเซนเด็กเต้ขอเชิญคือฮะตาอ่านช่างช่างโลรีเซนเต้ต่อป้อโลน้องมาอยู่เตาเจ๋งฟังเนอฮะย้อเซนเด็กดูเล่นดูหางย้อจวนเดาขอเชิญกูยอขอเชิญกูเกล่งกลือทางผ่านหนอเตถ่องก็จีนย่อเชนเดาดูหางเตชมาหนึ่งมั่วเต้ขอคือหาตาเกล่งมั่วเป็นสื่อเถ่า
กัวตัวเหลิงคือตัวเหลิงเจนี่อยู่อันคือคอนเตอร์เตาโนมาเป๊ะอยู่จู่เตาเจงฟังฮ้อมาโยฮาตาเล่งตือโยมูฉางจัวดูหนัวเนื้อหลอกกูอยู่จู่เตาเจงฟังเดี๋ยวเต้ขอเจอฉางจื้อฮาเดี๋ยวเต้ขอจัวโลเราชื่อเต้เกลี้ยเจ้าจางจู่ขอฮาตาเถากูมั่วเต้สื่อเช่นกูอยู่เกลี้ยซ้อนสื่อมันนี่ซะใช้เกินเก่าเลยอ๋อเป็นย่อจัวสถานการณ์คือฮาตาสั่งสื่อตาต่อหมดเลยซะสื่อลูมาเป๊ะอยู่จู่จื้อเนาะจื้อกว่าใช้เกินเก่าวิโยนีลูใช้เห็นเก็บปวดชั่วกูย้อนเตาเกินเก่าเลยฮะมาช้อสังหะตาเตออีโยปลาเอจู่ว่าจางต่อใช้จั่วช้อสังเลนเตาเหาะจอนจู่ป้อหะตาจื้อเตากว่าใช้เลยใช้หนัวเหาะมากูมัวจะลูเจ้งต่งเลยหนัวจั่วเอจอน่ะจุกตินิ่งจางสดเลยเตาเปาเลยหนัวหอเอจวนซื้อหนัวนุเจกูหออยู่มั่วฟัวจวดเลยนั่งกูย่อจัวพังเก่าเต้หูเต้เฉยไทยจะหลุดทางจวนซื้อจัวเป้สดเลยเตาเปามาย่อจัวนู้นวลเต่าพังเก่าเต้หูเต้เฉยไทยจ่อหนูซื้อกูใช้ชัวฟัวจวดเลยนั่งกุนถั่วเต่าฮาเลยหนัวหอฮาตานู้นวลมาม่วนนั่งย่อจัวช่างเจ้าเฟ่งปวนเต่าไทยและอ้างมั่วเอ็งขอเชิญมานั่งลู่เฮงเฟนเต้ามานั่งอยู่ลูจัวแม่ห้องสอนเจ้งใหม่เจ้งไห่ลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์ฮะลู่เสียงตากฟัวจัวจ้าย่อจัวกือเยงเลนเต่าเน่งเก่าอ้อจูเน่งเก่าช่างองศาจอฟัวจัวกูอยู่ย่อจัวกือเยงเลไปเจ้าไปจูไปจูเจ้าองศาฮะมวดจวนเจ้าเลนเต่าเก่าจูเน่งเก่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงฮะกูหันซื้อเลยหนัวฮะตามจื้อนุปีกียอนุติเก่ามึงจู้นุติเก่าจื้อหนัวเจมดูหนัวอยู่มวลนั่งเตาอ้อนั่งอยู่ย่อจัวกือยังเลยเจ้าเจ้าจู้ยี่เจ้าเฟ่งปวนเด็กแท้และอ้างเป็นขอเชิญมานั่งอยู่ลู่ลู่อ้อฮะชื่อเซ็งยอย่อจัวนุติเก่าเป้มึงจู้นุติเก่าจื้อหนัวเนอนั่งอยู่ลู่ลู่เฮงจวนเด็กพังกือยอพังเก่าเต้ตั้งชื่อมานั่งอยู่ยอพังนุปงหนอย่อจัวพังนุปงเด็กพังเก่าเต้หูเต้เฉยไทยอ้อมาสวดแล้วอยู่เตาเจงฟังท่องเลยคือสู้ทั้งเตกูเตาหาเหลือหาตายอรู้ใจตู้นั่งหน่วยเจนืออยู่มอเตเต้งเหม่งสื่อเช่งสื่อตัวจะหาเลยยั่งโลเลยสร้างสื่อโลต่อป้อเป็นเผาโลนมาเปย์จู่บ้างเปย์ถูกเข่งกว่าชื่อชัวมาจ้อหนูจื้อย่อจวนเด็กเก๋ใช้ชัวเก๋มอกเก่งๆมาปัวหาตาเปย์อยู่จู่เตาบ้างอีลูท่องปัวเราสื่ออีลูกลับเป๋าคืออันติเต้ชั่วโลเต้ของเจ๋งเจ๋งอ๋อจือหาไฟใช้โล power bank คือก็อยู่อ้อมบ้างเคยเจียมมัวเต้เหม่งสื่อแช่งเอก็เขาก็จื้อเหล่านุ่ยเจ๊ก้องการเกลือทองปัวหอหนุ่ยมัวชั่วจังอย่างจือหาชั่วนอโลมัวลู่เต้งจ่อโลแล้วชื่อมัวเต้อย่างคงคือเจ๋งเจ๋งคือนิวยอร์กปังจั่วเป้เตาหนอเป้จุ่มปังลู่ทงปัวเลนเตอร์เจียจู่หูอยู่ลู่เจ๋เถามัวสื่อเช่งเจ๋ตบปลื้มมึงเจียงกังเจอคอนเตอร์มึงหนอมาหนูกูยอเอี้ยขอคือฮาตาชงเฮงเลยคือเป็นปังชื่อชั่วเป้ถูกเข่งอวนเต้วิยอเป้ชื่อมัวเป็นสื่อเป้าเตาฮาตาเต้สื่อเช่งหนอนิวยอร์กชื่อตัวเถาตือฮะนิวยอร์กมัวนุ่งตือเลยจังเจ๋งตรงชื่อเตาเจ๋เป็นปังกว่าชื่อชั่วเอเมสวดเลยย่อจัวขอเชิญตื้อฟัวจวมจงได้จ้างซื้อชาวต้องเต่าฮันเต่าสู่ต้องตัวกงเกลโลเจทางเปะเต่าจวนเต่าดูสู่ต้องจัวฮาลูมองเต่ารู้เสียงจังใหม่เต่าอ้อนเต่าตัวเต่าจัวตุ่มเบอร์สู่ต้องกุยอสุนจื้อเป้อ้อช่างเจ้าสุนสุนช่างมาอีปลาหนูเจ๋กูมาใจไม่เลยสู่ต้องฮ่าหมาตัวกลางหลุดเต้นต้องเต่าอ้อชาวต้องเต่าตัวเต่าจัวตุ่มเพจเฟซบุ๊กคอมเมนต์ตัวเต่าอ้อจวนเต่าซอวอทอชเชียงใหม่ AM อีแสงเปล่าปัวช่างเจ้าเจ้ากิโลเฮิร์ตเราชื่อช่องต้องเต๋อตัวเต๋อจู่หูกูดูติ๊กต็อกเต๋อมาสงสารต่อใจเมย์ชัวร์เล่งชัวร์ตัวกูลุ้นดูกูย่ออัวพงอยู่อัวเกมาทอเมย์สุดเลยปังจวดเชิงกลางฮันเนอร์เอจวนซื้อนัวหนูเจกูหออยู่ว่าจอกังลูจออีช่างเกลอเจจวนเป้สุดเลยลูกงเกลอเจอัวเกมากูย่อลูจอ
อีร่างสัวปังเสงจัวอีตูพงยือกือเตาสองเตาเตาตัวกงเกลโลเจโอเคฮอมาตูพงยือนัวสุลุมเบฮาตาอินเทอร์เน็ตเตาสัวมัวมาก็กูฮาตาก็สังท้ออีร่างสัวปังเสงกือยอหือเล่าร่างสัวปังเสงกือมั่วลุ่มเปหตาลุ่นนั่งสู้สัวกุญจูจูก็หนัวเจกุมบังเตาช่างคือก็ถอดตัวเหลือมากูหอมมั่วช่างนัวมั่วจออัวก็ตูห้ามั่วจออัวเกะหล่อเจจัวเปสุดเลยลุ่นจูก็หนึ่งกว่าพี่ๆเลยรู้ใจต่างชื่อนัวคือตองเต้าขอเชิญนางกูลุลุเลยห้าเจกุมั่วจอจัวเปเตาหนึ่ง

ไปต่อวังต่อใจหูไปเตะเชื่อชอชอเข่งจะมั่วขอเชื่อกือติงเกลฮะตู้กว่าหูหูชอเจมั่วได้ขอกือซื่อซื่อแล้วชื่อได้ขอกืออันจงจงโลมาหยงเงี้ยเนาะจวดได้ขอเชื่อชงเรียนเต้ามาไปจู่เต้าซื้อปังจวดตู้อ๋อชาลีอวดจวดไปจื้อเกลนเดือดจอมั่วกือย่อจวนเดือดจอยหยงเหรอมากูหอสั่งลูกชวนหัวเชื่อจู่จวดไปจ้อหน้าจื้อกือตีนิ่งจังสวดเหรอเอจวนจื้อหนัวนุ่ยเจกูหอลูใช้จนต้องเต๋อคือเป๊ะจ้อน่ะจะคือที่นิ่งจังพงอยู่เมย์ชาวต้องเต๋อตัวย่อตัวหูเพจเฟซบุ๊กมาอวดจอมเต๋อจ้อเมย์จ้อสติ๊กเกอร์ต้องเต๋อเห็นคือเมย์สั่งตัวเชิญรูดลังรูดชูฮะเมย์ปังจวนน่ะกดไลค์กดแชร์อ๋อฮะหาย่อชงตัวจ้อเก๋เราเจคือเมย์ถอดตัวหนูเจกูมอชาวเจเจไอ้กูมามาจ้อเจอเลยลำดับเคียวคือเมย์ถอดตัวอ๋อวิโยฮาตาจ้อคือสู้ถอดตัวอวนเต้เรากูเจ๋งชื่อเต้าจอตั้งเจไม่เอาอวดชั้นเด่นเดียวฮะอวดช่องเต้าจัวจอพงยูกูย่อจวนเต้าหูติ๊กตอกฮะไม่กูช่องเต้าเต้าตัวฮะมืออีหลังพงยูก็ฮะตาใหญ่ว่างใหญ่เจมึงเล็กๆก็ตัวย่อจัวเกาหลีเนาะมาเช่ารูดลังรู้จูปูจัวก็ฮะจอพงยูสวัสดิ์เราคือเมนใหญ่ว่างใหญ่เจมืออวดลู่ลัวเฮาลือย่อเล็กๆว่างเล็กเจมาสั่งรู้ชวนหนวดเช่ารูดลังรู้จูจัวเมชัวร์เล็งชัวร์ตัวนะฮะอวดจังเต่าคือเมกูลุนจูกูย้อนอวดพงยูอวดเกปังจวดช่างกลางกูหูกูตูติ๊กต็อกฮะอ๋อมาอวดจังเต่าอ๋ออวดจังเต่าจัวเมสั่งเตยังของคือฮาตาตัวเช้ารู้ลังรู้ชูมาอวดจังเต่านะกูหวังให้เจ้าฮาตาเมยัวปังจวดช่างกลางจวนจื้อมองอ๋อเอจวนจื้อนัวนุ่ยเจกูหอยัวจักรังหลุดจออีจังเกลอเจจัวเปสุดเลยลูกงเกลอเจอวเกอเจกูยลูจออีช่างชัวปักเสงจัวอีตูจื้อเจเสงมงลีเนาะจัวแม่วังเดลูเสงจนใหม่มากูหาตาสังท้อช่างชัวปักเสงกู้กู้คือหาจูตัวอวอีเปิดอ่างเนาะไอ้มอฟีจัวก็จะพุ่งอยู่คือเป้าจูก็ตองจูก็หนึ่งอวดเกโนมากุ้มบางเตาจ้างซัวปังเสียงคือก็หาตัวเหล่าจ้างหนัวหนุ่ยเจกูจอลีปออีจ้างซัวปังเสียงคือมัวลุ่มเบฮาตาลู่จอเจียเอกูมัวจ้างหนัวจออวดก็กระตูฮะจออวดเกหล่อเจจัวเป้สุดเลยจูก็หนึ่งอวดเก

มาอวดช่องดาวจัวเปอีจงน่ะจึกติดิ่งจังพ้องอยู่สวดละกือเมลุนรึกุญออัวพ้องอยู่อัวเกอจนหลังดูสุต้องจัวมาลุชเฮาชะชัยกึงเกาเลตื้ออยู่ตังละฮะจัวกือยังเลจื้อนาทีละซื้อเจกูยอลุจออีจางสวดปังเสียงอีจางต่ออังเกอเอพิกีซันจูเฒ่าลุชเฮาซื้อเต็งจูเจ้าเต็งเปมังจะกังลุซึนซื้อกลัวมอหนัวเจกูจมม้อนดูสุต้องจัวฮาลุมองดาลุเสงเจนใหม่ลูเสาเบาเลนัวเหลือซื้อเอกุยลูจออีจางชัวปังเสงคือมั่วลุ่มเบฮาตาต่อลู่เถ่าเหล่าจางหนัวยอเจาะช่องยอตุคือหูจางชัวปังเสงหนัวยมจอจัวอีแรงพงยือคือช่องต้องเต่าทอตัวคือก็สือลุ่มเบฮาตาจื้อเน้งทอเอกุมจออัวจางต่อกังเกอเหล่าเอมอหนัวเจเปจัวซึ้งซื้อเบาเลนัวซื้อพิกิเซินจัวอ๋อยูกันจงเถ่ารู้สึกหักซื้อเต็งซื้อเจ้าเต็งเป้มาตรการรู้ซึ้งซื้อกลัวสวดล่างย่อช่อง

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
2: โอ้บูดาจ้า
3: โอ้ไม่ชอบเปอร์
2: เบอร์ซุงค่ะ
4: พบว่า
2: ย่อชม
5: โอ้ดูทำไม
2: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
5: ทันสมัยเชื่อถือได
6: ้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์
0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

0: ทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
1: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
0: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมด
2: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้า
0: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
3: ์ดอปูแบบปากยอโพเนเมบาซะซูออมมืออเลวิทยุกันลือหลอก็จะแตะเวกีแม่แต่ตอนยาอีบอบบาเน่บาคาคือเล่นตาพี่ตามาตาพี่ออมมาออจดแต่กว่าก็ได้และสนใจโฆษณาเนื้ออดจัดสิกว่าสวทชเชียงใหม่เบอร์โทรศัพท์053 276 068เมตเมบะ092 246 8579เซทอบโบลอ

0: แพอีวิทยุกะลือหลอกก็จะแตะเวกีแม่ตะกะโทนลุยกะจานยุ้ยชื่อคือกิโลเฮิรต
1: ตาเชอกะตอบเปิบปากะลือปากะยอกหลอก
0: ตืออีสู้อเมญาเปิกะเฮลอนั้นและตาสูมือซ้ำมือตากะเจาะตาละแก็บดูแก็บผลและติเลื่อนนก
1: ออัตโคเนและกะนาหลอเจอบาค่าคือตาสูมือซ้ำมือสก้อเนาะ

นาะเดอมิชอปเปอร์ดอปปือแหวมือกาพาตีพือพีรมมอสกอปราดโดกันนาตาโพปากว่าดอตาโพเปิดปรากันหลือปรากันยอกก็กันเนาะตาชื่อก็ตอนมือฮาลคอคืนนารีและติเลนยินารีแฮตุกกลอซาแพลเลตตลอดตัดและวิทยุกันหลือหล่อก็จอเตะเวกีแมสวทเชียงใหม่ AM ตุกโทรวิกาจานยิ่งชื่อคือกิโลเฮิรตซ์สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์หนอยาดีเจเสมอจอสาปิเสมอเฉลิมสิริวงชัยแฮตุกกอดดับปูแวร์ซิโซโดหล่อโลบาโทรศัพท์ตัวดูตัวโจกาดโทรศัพท์แฮคอซินโลบาตัวดูตัวโจยาดิสโซเลออนไลน์อัปปูเดินเกวลอตาเกโตเคดกนาตาสุมือซัมมือตาสวิซาเชิญตาเซซาพี่นอไลค์แชร์กันเนาะไอเก็บหรือเก็บโผล่เลอไปปากัญญาโพอากอดอทที่ดอกอลอชอดาเวเลอร์เนนาฮูตากระจอเนนาฮูตาเกตัดโลลอชอดาเวปัดดูว่าปราตาพิตามาอวดาอัมมีอาจาเลอร์เจเกอร์เฮเตเกอร์ดอปูเวเนาะตาตินิญาอินเนดิซอลเลอร์ตาเกตัดโลเลอุทอบาคาคือเลอร์ฮอกโคฮูเนาะฮอกโคฮูแพเลอร์ก่อฟิลิปปินเมวดาเริ่มมหาชาคอนี่เนาะมหาชาคอนี่เนเดอหอโคฮูดาฮูเช่าเลยเนี่ยตาบาเลอร์อัชชูนอดอลเลอร์อาฮูมาฮาแพลเลอร์กอจอเตอร์บล็อกคอลเลอร์เดอร์คตือเลอร์เวบอกอลับกอมาฮาเนี่ยปากอยดาเลอร์ตึกสอตองอลับกอมาฮาเนี่ยอันนี้เนเลอร์กอจอเตอร์มาฮาเนี่ยฮูจ๋าเดียวบาชาอาเวตาเนเดอร์แล้วก็ฟิลิปปินส์เนาะอัตาฮูคาเนอาฮูชูมุนนอนเนี่ยกว่าเลอร์มาจากกอฟิลิปปินส์เนี่ยแกกอดก่อนเลอร์ดิซอบาค่าคือเรื่องฮอกโคฮูแกะแต่จากคอเลซิปูก่อเจปาทิโพก่อโพเลอร์ก่อฟิลิปปินเนอัตากุบากุเซเลอร์ปากอยดาจิปูแพลเรื่องฮอกโคฮูอันดาเนอุเอดาราเจเมวดาเลอร์ปาพอดิพอซาปริโดปริเดียนตาติเลปัสปาเนบ้ามันโลบาค่าคือเลอร์ปาจิปูแพลเรื่องฮอกโคฮูทอโบล่ะหนอปากอยดาเลอร์ผ่านการฝึกหนออะคอมโยเลอร์อะเกลโลเวดาหนอเกลโลเวดาทอโบทอโบเดดินาโคเนฮอกโคฮูอันตาเนอะฮูเลปุลกะตือก็มินีเนาะชาแนปาโลกอฟิลิปปินอะลอกอะลอซาดิโซเลกอซิปูกอเนลอซิปูกอเนฮอกโคฮูคาเนดือฮูเกเรเกดือบาบลบลอเนฮูก็มินีเนี่ยเนาะมาจาเอาดาฮูดาชูดาจาบาชาไม่เมเลกอฟิลิปปินตะคาเนดิโซเลมหาชาคอนีเนอะฮูชูตเลมอคาจิเนาะไม่กว่าเลกว่าเกเนตับพับพอเนอุลคุลเวปูเจอแต่เวดาเวพาโดเจดิโซเลอร์อะฮูเนอะก็ไว้ดาเลอร์ 7.8 เมกานิจูดเนาะเมกานิจูดเดอร์อะเกตาโทกว่าบาค่าคือเรื่องฮอกโคฮูชิดฉูชิดจานตาจานี่เนาะเดอร์กาจูโพลและพิลมมาโลตาเมเกปราซิโพคอโพลและอุลเลเดอร์คือตื้ออะปวนตาเมเกฮอกโคฮูที่ถี่คอนเนคเคทาพ่อที่ถี่คอหรออะกูอยากก็จะเจเลอร์อาร์เกเลอร์เดอร์คือตื้อป๊อตทอบะตาบาเลอร์เซอร์มือต่อหลุยมือต่อตาฮอกโคฮูตาเดอร์เคทาเนาะเคทอนและเล่าและตับลบเปลี่ยนพวกอันตาเนี่ยปกว่าและปัดโดตากอนตาปัดแทตากอนตาเนี่ยอับพืชซิปกอดซิมุนเนาะจะมีวดาอับฮุชูเนาะฮุชูเดอเลอะตึกตือเดียเนาะดิโซเลปาคือกว่าตาลอติลอใช่เอ๊ตาฮักอูฮักออุทธรเวดาเป็นมีเปื้อจะเดอตาฮักอูฮักอพระราชเดือกเตือนตาลอจุดลอปกอเวดาในรัฐราชีลอชอดาเวเลอร์ตากระจดและเชื้อคอในปราณีเตวดาลอซากอบกัสซิจูในโออากาศเชียบเหลือและอัฐิเวดาในเนาะอัลลอมุลลอมมาดีรัตละเนาะดิโซเลอร์อับบัตที่บัดโดในเลล่ากาตึกซาบุและกตือคิกซาเนาะอีคาเนปราเลตักุบักุเซโอดิโซเลอร์คอกกว่าบาคาคือเลฮอกโคฮูอันตาปากอลเลกออเมริกาเนาะอัตัดโถกว่าดิโซเลอร์ฮอกโคฮูปากคอกกว่าตาสกือกอเนี่ยสกือและทีละกอเนาะอาอูเนาะก่ออเมริกาตานี่เตเวดาสีญาเนาะเรื่องฮอกโคฮูแพลก่อฟิลิปปินส์ลิเนอะตัวเวดาอะตัวฮูเวดาตบลอมอะฮูต้าเนี่ยตาเชก็ต่อไคนาเรียต่อปูเนอะแฮฮูดิเนาะฮูเวดาชูทิทีจาทิทีชูทิทีจาทิทีเนาะเดอดินาโคเนดิโซเลอร์ปรากฏว่า after shock อะคอมโยเลอร์ฮอกโคฮูแฮปเปอร์ทอลเลคิเลคิโอดิตื้อเลอแลบากะคือหลอซะละปนแลปูเจาะอะเตวดาปนแลปูเนตบลือแล้วก็บาปนหลอเลอทีละปนแลเกกะซึลือทอกระดกกว่าดากะแฮปเปอร์ดอพัชชูจะเนี่ยเนาะที่จากเขาละก็ดาสึนามิเนาะก็ฟิลิปปินส์เมเกอินโดนีเซียเมเกตบลือแล้วก็แต่ปนหลอปดอคือปือพอแบบโพบาโอจอจือเลทีละปนแลปูเนาะมาซะเลเนจะดิซอลก็จอเตเลยานนินตะแลพัสิแลปูเคียนนิชิบแลลิหมอ
เดอร์ตุ๊กก่อนเลยยาประกอบซึนามิบลอเลอร์อันนี้บลอเดอร์ก็จะแต่เนี่ยเราชอบแต่เวดูสวอลเลอร์ภาคใต้เนาะก็จะแต่เรื่องหลักข้อปานี่ฮอกโคฮูดบลอเนี่ยชูที่ชูชูมุนหน่อยเนี่ยตื่นแล้วประสิทธิ์โจเนี่ยกระตุ้นเรื่องละเสเนาะหรือก็จะแต่ก็การคือดอเจเนาะอันนี้เนี่ยประกอบแล้วซึนามิบักก็คือเลยอ่ะแกฮอกโคไต่พันเล็บปนเล็บพันโดปูจันเนี่ยข้อข้อในบลอเนี่ยที่เนี่ยรอไว้ด่ะเนาะรอไว้ด่ะเล็บปนเล็บปูเนี่ยช่วยเนาะลอชีดนึกว่าที่สมัยที่ลอชีลอชีลอปนเหลียขวเคลื่อนตาตาดบลอนยาดื้อที่โอรุปอดทอเลยหรอโอ้มันแล้วจะโจดโดในแฮปเปอร์ทอก็คิดเหมือนว่าดาเลอันรอเลือดหอกโคแต่ผ้าหมออันรอเลือดปนเหล็ดหอกโคพุทแต่ผ้าระคันในเปรตาอันนี้บลอนในดื้อเปิดเปรอุจจาที่ขวคิดออกกิดอซาดอเนาะแฮปเปอร์ทอนบลอนดื้อเปิดทอระเนาะแฮปเปอร์ทอนที่ชุดชุดดกว่าแต่แฮปเปอร์ทออัดทอในตาบาร์เลอร์แสนเมตรคือเมตรทั้งหมดในเบอร์ปากุปายอกเซอร์กันลุยกาแจกาทั้งหมดนี่เนาะเดอะแฮปเปอร์ทอเดอะจื้อเบอร์บาร์เลอร์เดอะเกิดเตื้อปราเลอร์โอเลปอนแลปอตรอขวเคลื่อนตาปราซิโจคาเนเลอร์อปุกิเนนินตะแหล่เจ้าตัวนี่นี่บาพายุสึนามิคาเนเดอะลอบลีโดมะเนาะเมเมเลอร์กอซิปูกอเมเมเลอร์กอฟิลิปปินเนตุกกอเวดาทอโบเนาะเดอะอากุญาเดเจเลอร์ปราเลอร์ตุกกอเวดาเกเดอะคือเลดิซอเลอร์พิโลมาโลเนตากุบากุเซกมาดิเลดิจาเลแล้วก็ปูแพตาเอตาซ่อนตาอัตกุบักุเซเนโอดาคาเคเจบาชาตาเศรษฐภัยเนอเมฮุดถอดชูตเลือดิซอีเนลอตีเลปฏิพกอบโพเนปะก็เลพืชซีปกอกเนาะพืชซีปกอกก็ขาเหรอเนาะอีคาเดอร์ปกว่าตะกึจอกึบะเฮริเฮบาคือปลาเลอโอเลกอฟิลิปปินเนาะก็จดแต่เนซิซิโตกอดบลอบาคาคือเลฮอโคฮูพัชชูเนมหาและมหาเวตินีตะปอซีเดมหาหนีแยเนาะตะปอซีดิบาเดอและเวตินีครับแหละฮอกโคฮูเลอร์เวบอกก่อนในเวกิแมเนเดอร์คือที่สอนเลือดไตพัดด้วยลาต่อเจาะมาจากต้นลอปัวใช่ปะเนาะบางคนเลือดคอนโดอันตาจันเนี่ยเดอร์คือพัดทอเนี่ยเนาะบัญชาเลือดเวบอกก่อนลอปัวไว้ดาวเนาะที่สอนเลือดประมาทสอนเลือดเดอร์คือพัดทอประกอบดาเลือดตึกสอตองเนาะการเลือดประมาตาโพที่สอนเลือดประมาเลตาโพอันตาข้อมาถอดเดอร์คืออันตาซีโจไว้ดาวด้วยลากาตัดบอลเนี่ยเนาะเดอตากีตัดโลเลอุทอไปเฮตเต้กูปือโพแวโพดิสซอลเลก็เนสิญาสิญาแชร์เลที่ก่อจอกแค่นี้เนตาอุทอไปดาอามีอาจะเนาะฮอกโคไม่ฮู้ปกบาซึดเลปะเตามูเลจาลออาเกก็ตื่นเด้อคีทอเมเซเด้อคีทอเลดเด้อขตือพัดทอปูเนอุเลตับโลเนาะอุเลตับโลเด้อเกก็ตื่นละคีทอไม่ได้คลือบาบัลลออุเลเด้อขตือพัดทอเนคีทอได้คลือบาว่าจะฮอกโคฮู้อะเตกปาย่อสุญาปาเซนาทีลุยนาทีฮอกโคเกฮู้อะเตชอกปาดิเนบาสิญาบาโอบากามีภาษาเนาะมีภาษาโอพุชินาหิฮอกโคฮู้คัดชูบลอจีไม่ได้เซร์บานอปัวเนี่ยอันนอกเกตเตอร์เนี่ยดิโซเลอร์ฮักคือตลอดตัดเลอร์ถ้าเมเกตลอดแล้วโชกเกตเตอร์จีทูคอร์ที่เมเกกว่าละมากเกตเตอร์แล้วอุปแพลตลอดตัดเลอร์ตอนนี้เลอร์เล็กกว่าแต่ขลาเลอร์นึกยากกว่าเลอร์แต่พอโคเดอร์มากเกตเตอร์แพลเลอร์ตลอดอุลโชพีเน่เนาะและอุจจิลโชพีเน่ที่บานเนี่ยตัวปุ๊บเลดิตเออตัดสอดีบัชบัตรกันเลจีลอเลอร์ฮอกโคโลจีเราไม่ปูไม่ปูแพร่ขนาดแล้วโลตับล้อเปลี่ยนนี่เนาะโอ้โลตับล้อปูเด็กกับปูแพร่ตาเออตาซอเนาะข้อในบอลในข้อก็หนักเลยตาก็เจาะดิสโซเลอร์ประกอบด่าการแจ้งเตือนภัยเนาะบาคาคือเลอร์สำนักงานปอพอดามิเกประแจ้งเตือนและโทรศัพท์อาปูมิเกก็บามาดิเลดิจาเลอากาแฮปเปอร์ดอทเคลมอ่ะแต่เสียดผ่านเนี่ยแต่แฮปเปอร์ดอทที่ถี่คอเนี่ยโทรศัพท์อาปูเนี่ยแฮปที่คอเหรอบาคาคือเลอร์การแจ้งเตือนภัยเนี่ยเนาะเนี่ยก็บาส่วนเมื่อเตาอุ้มดิเลดิจาเลบาอุ้มดิเลดิจาเลเด้อข้อกันหนักอีแล้วก็ต่อก็ต่อเนาะอีกคาเดอร์เฮตเต้คือปื้อพ่อแบบพ่อเนาะจะกว่าเลือดตากรที่สลับปัดแถวดานตาเดออัลลอบลิจิโอเนาะฮอกโคฮูเลือดฟิลิปปินส์ตลาดใหญ่ในพัชชูเนี่ยก่อฟิลิปปินส์แถวดานดีเนี่ยแล้วก็ดอเลือดตาสูงมือซ้ำมือดอกตาสวิซาเชอร์เลือดตลอดตาสวิเลือดอาเกตเซซาร์ตเฟรดอมาชาคอนีดับเบิลแวร์เคโดกันหนาแวร์จะต้องในเปลือกคือเดียวป่ะเนาะเอเกประมาณหลอดลีเนาะ

นาะกึตเตอร์ลีตาสวีและตาพ่อพ่ออันนี้คันในสระชิสุวิชานอาตาสวีเนาะตาพ่อพ่ออาเกตตาอตาออร์คาเลอร์ปุกปากกันหลือปากกันยอตาอ่อนนี่หรอเออหนึ่งไม่กว่าแล้วแม่ซุแม่ซาเนตาพ่อพ่อแม่ซาเนตาป้อนละอ่อนละกุตป้อนละเอ็นละกุระเล่เล่บะบัชชาอากุสตะเนาะดิโซเลอร์พ่อพ่อบ่อเมเกพ่อพ่อเลพ่อพ่อชอดบาสบักเกอเนาะบาร์โตก็ได้และสบาเคตาจันเนาะลาโตเราเดินมุกิโตมุสซาโตมุสซาเลสูเมเกเนาะเดินนอตเตียนในดื้อตาดอตาลาดิโซเลอร์อุลปากโคปัดลาในดื้อเมเตระทักขดทีล้อเนาะแต่และแต่เกตโมโอซาเลเมรปาเจคอร์ดับเวเนาะเดิมเริ่มบาคก็คือมุขอพึกแกรเนาะพึกแกรตัวโดดตัวจบกับเทวดาตะหมวกกันหนาซาตาสวีเลอร์เนี่ยไม่อดเมนอบบาดยาเทวดาดีเนี่ยเดอจะก็แทกต่อพาลิแค่ขอดจะก็แปลกนะแต่คือพาจิเทวดาเลอร์สันเนบาดเจดเมอร์ลีเจเลอร์ปัดโดว่าปลาหิหลอสารคาเนเนสัวเมอร์ลีเดอเราชอดาเวลเลอร์กาเตเวดาชุดเรามีชุดเราสาสเวสมาร์เซบาสนีโคเชียบเลยมาจากดูซับโพซาลีมาเนซาเลโทรศัพท์อาปูกชอดอติดเราเนซาวิลีเตเวดาดีเนเดอบอบบาคือดอปูเวเนาะมือกาพัตติพูพีนตากาเลอร์ชุดเรามีชุดเราสาเตเซบาเดอเมื่อเล่นพ้นลีมันเนแค่คือเล่นก่อนในเซดาคอเนาะพ้นลีเนส่วนเมื่ออินเทอร์เน็ตเมื่อคอมพิวเตอร์อันตาเดอติดเราเซเนาะอีกแค่เนอาเก็ตแต่ละเก็บหรือเก็บผลแล้วหนึ่งก็จากกอดันเนาะมือนี้มือซออาเฮตาชกตอนในจัดทอนเลือกแค่นี้และติเลอร์มือนี้มือซอคีชิเตอร์วันที่21ตุลาคมเนาะดินาโคเนเดชุลามีชุลาสาเซปราเลตเนชุลามีชุลาสาเนาะแขนนอกขอดิบาตเนเมื่อบัตรประชารัฐเนาะแขนนอกขอดิบาอันเนี้ยมูเนเดคอกันหนาหรือปักแขวซับกาเตจูเน็ตเลกุนามิกเจ้าหน้าที่หรือปากกอดากระทรวงมหาดไทยเนาะหรือมหาดไทยอัตตามีปามาตาบาก็คือเลออำเภออันตาเกเตจูเน็ตเลกุนาคือบัตรเชิดถอมีเชิดถอซาบักเวลามีบักเวลาเลอปมีภาษาที่เลติจาเลจะชั่วโมงเลอแต่เสรีผ่านในตาเตจูเน็ตเลกเลตือเลอนซีเนคอกอกาหรอเนาะนึกบัตรประโยชน์ซะอึตาบาบักก็คือเลอจุบุคอลเลนเนชิโดชิชุดเราดอกกว่าในมีนัสกอกาพระเนาะชุดเราดอกกว่าเมียก็เนี่ยต้นเนบ้านี่ค่ะเตหลอกกิซาเลคีเนาะเมื่อวันปลาเลือดแล้วก็เจอโคกรถล้านเนี่ยเป็นไม่เต็มก็บ้าผักเกลอซาเลอร์ปัตตาตู้จะซื้อบ้าหมดตาตู้จะซื้อนอกาบ้าบัชาติลอวิตาเดมอามิเตวดาเนรการต้นนี่บ้าเดมมาริเซจ่าคอมโยเลอร์เพื่อเก็บปัตตาอุดกาจานี่ก็หนอเลอร์ต้นโหลเลอร์ปัตดูว่าการมาเจอการบ้าก็คือเลเจตลาเซอร์ปอบ้าหนอดีนาโคเนเดอร์บัชาเนชุลศิษย์นะคอนอนลงทะเบียนเซกอกาเอาอุดรคาร์ดปลาเลอร์มันหลุมมันเลอตาดิโซเลอร์ห้ามมันหลุมมาแล้วแต่ปรากฏเอาเรื่องระบบประกันสังคมเนาะอีคันเนปุกปักก็หลือปักกันยอรัดดอดดูเจาะมันหลุมมาแล้วแต่วิเคราะห์ประกันสังคมเมกมาตรา33เมกมาตราเลอ39มาตรา40เมกแต่ชั่วก็ต่ออาเกลนก่อเนาะปราเลปรากฏผู้ประกันตรงผู้ประกันตนเนาะผู้ประกันตนเดอคอมโยเลปรามาเลตาพวกก็การเลเชิญประกันสังคมเสรีภาพนี้เนาะแต่ชั่วก็ต่อแค่นี้อาเห็นเมื่อเล่นเนี่ยชุลมีชุลศาสตร์ที่โซเลปรากฏลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งบาค่าคือเลบอร์ดประกันบอร์ดประกันสังคมเนาะมีประเด็นเลยก็คือเธอเนี่ยการเลแก้คนน่ะที่โซเลก็กว่าแชทโหลดเจเลประกันสังคมอัตโลอาเจจ่ะเนี่ยเจเนเลประกันสังคมอปูเนี่ยเนาะโอ้ยดาตามบาเลอร์28,000 ล้าน 28,000 ล้านเดอปักยอนอ่ะประเทศนี่เลยจะแล้วว่าเล่นๆเนี่ยเปเซละคิเซคิเซข้อกระทบก็แกว่ะเนาะแต่ก็แกวในพาราลิมอ่ะก็แกวแต่ชีในพาราลิมอ่ะก็แกวแต่ก็ซาในพาราลิมอ่ะก็แกวแต่ก็โทในราดลาลิมอ่ะอีคานิดูเตเวดาสองล้านล้านเข้ามาแหละอันรัดไหลเจคานิยอดบาทเลยแหละเนาะเจคานิรัดละดินาโคเนปลดเจเลอร์ปาประกันสังคมโอเซทผ่านเนก็การเนเชิญอยู่เวดาตึกาอะไรกี่เลยแต่การนั่นเนาะยุ่ยปอเจชีบะเนาะข้อปอเจชีอันตาจันเนาะดีแนวคู่นี่เด้อกึมมาดิเลที่จัดแล้วเลยไปเชื่อเจวิตาเด้อตรวจเจแล้วไปเชื่อเสร็จผ่านในเกะกวาดแชร์เกะไปคีเลยอะไรก็เตอร์เนาะเด้ออาเหตุอาจจะก็ต่อเลยปลาเทือทอนีปลาเลิกเกะแก่ทอคนน่ะเลิกกวาดแชร์ประกันสังคมอาเจเนาะดิโซเลปากวาดาบอร์ดประกันสังคมเนาะดีแนวคู่นี่
ดอบแวกก็กะเลือกประกันสังคมโอและชุลมีชุลสาคือเธอเนปรากุปันยอเลอร์ปาเลอร์เกฮเกตฮอคนานดิโซเลอร์อากาเชเลตโลและเจคคีเซกเตอร์เนาะอากาเก็บลูกแก็บผลและผู้ก่อชุลมีชุลสาเซเนาะเว็บไซต์เลือกประกันสังคมอัตาเนาะไม่ได้มีบาเกวลอร์เลกูเกิลอปูเกวลอร์เลอร์ลงทะเบียนเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเนาะดีเนสเซจเนาะขอขอเดปาเฮตเชิดต่อเลยชุลมีชุลสาเคนีเนาะและติเลอร์ลาเลกเฮกอนลาวันที่15เนาะวันที่15เลกรกฎาคมเนาะดิเนียโคเนกว่าก็ผ่าได้ปีว่าออดอปูแวร์ตากาเลประกันสังคมโอนี่เนาะเดอร์ในเมกว่าก็ผ่าเดอร์ในเมเนบาคนนาเลอะแฮกว่าแชนัตโลนเจตะขอคอนในดอนเนอักว่าแชนัตโลนเจตเลซาบาเตลอกอดิซอลเลนบาซาบาในมาร์เซบอในเมเตเลชุลมีชุลซาในเมเตคุดเทอร์ในปาเลอในบาซาบาเนี่ยเนาะดิเนียโคเนอเกตาละหลุดโดเนาะชุลมีชุลซาเลออนไลน์อปูเนเซเนาะแฮบอบาคือปื้อพ่อแวพ่อดิเนขอคอในดอนเนเลวันที่นั่นแหละพัสิเดียเลปากกบัตเลือกตั้งอันนี้คาดจะเกิดแฮบอบาคือดอปูแวเลคีเนาะเนาะเดิมเมื่อก่อนตลอดในเมออมินนอบายาเซดาคอเนาะเลกนากิดอตาสวิตโจดเนาะสระสักคืออตาสวิเชอร์ติเลอร์พือแกรอากอเจ

็เตอลีเนาะตัดสวีเล่นดับปูแหวกเคกันหนาเนี่ยเหรอเลอติ๊กตอกอาปูเนาะแต่เวลาตัดสวีเลสราตือโพตัดแปลวิลีโอดีตบลูลากันเนี่ยตามมิมอเวจอสักกันยอแบนเนาะเขาคอดาเลอร์มุขอประพอดีโพสัตโดทอซอแฮคืนในตะกุบากุเซแฮมันโลตัดแล้วคุณเวปูมันโลเลอร์พยาบาลเมเกผู้ช่วยพยาบาลเมเกแฮทีบกาแฮกวาดดอบกาเจแฮกเกโดกันหนาตัดสวีนตาแต่เดาซาอุเลสพีเดอร์ในเดือนสักกันหนาดอเลือดเจ็ดเตระทอโบเจเนาะอิบลอนในประพอดีโพสซาดิโซเลอร์เกดอติกตองดันไม่ให้ตกกว่าอาร์ติเกเลอร์เกิดแฮกวาดออกมาเจบากากาแฮกวาดไม่ได้เจ็ดละเด้อเคยถอแต่พี่ตามเมาแล้วก็เคยเด้อเสเนาะเด้อให้ให้เห็นบาลอซาเสเคยโดกันหน้าตาสวีอันตาเสเลือดเฟซบุ๊กอปูเต็มลื้อแล้วกาดอเจดิโซเลอร์แฮตัวดูตัวจบกันเนาะพัตตีพรไพรป่าเตวดาตะหมกกันหน้าซัดทาเลอร์มอสซาปีอัทาโคโคดอลเลอร์ชัยยาเมเกเนาะพัตราเมเกกิติชัยเมเกตับลือกอกะเลอเนแฮเฮกิเฮบาลอซาดยาเนาะเดอร์อูดิเลอร์ตะลออเวมกอดกาเตวดาซาเคดอกนาเลทาเจทาทาซับกาเลคิเลปลือจานิกาเดอร์จะคึกกว่าเกดบาปราโตดูตัวจบกาเกวลอตะกะโตอากาเจเดอเนาะฮาคึกกว่าเกเลปากอเลข้อความดิซอเลอร์ซึ่งล็อกไว้คุณบาเลมุกอดเตวดาสักกระเจิดสักกระเจิดตีเลสับพินตะการเล่เตวดาพี่สับพื้นสับพีมุกอดไงอันลีแล้วอุลเวบอกก็แล้วพี่ตามาตาอ๋อจะโตก่อนลีเตวดาตาซื้อจืดเนาะเตวดาบ๊อบบาซื้อจืดโคคีกันดากันเลยสับพื้นบอกก็เลยพื้นพื้นนิ่งโอบพื้นเมเกเนาะเริ่มอ่ะก็ได้พี่ตลอดพินนางขวาเนาะซาเวสักแกเนียลีเนาะซาอูเลเวบอกเดอซื้อสื่อซับพื้นซับพีโดมาเหรอเนาะเดออะเดอดิเลดิหล่อบากากาจะพาเลือหนึ่งเกวี้ยเราตักกระตัวนั่นแต่เซชนาไม่ได้เคลื่อนวิสาจูเจกว่าจะเชื่อตอนเลพัทเลยเนี่ยเจอก็เทกับต่อภาคกิเลตาสวีเลือกก็เติร์ดก็เมียวดาเลือไปเจาะสักกันยอแบนอัตตานี่หรอตามมีหมอเนาะตามมีหมอโคโคในบลอนเนตัดสวีทเพลมันก็เติร์ดตาเดชก็แปลเลยพาตีมอสซาปิอะอือลืมมาทะเนาะเลวดาตาตือตาเชก็ตอนเลยกว่าและกว่าเกดอปูแวร์แฮตตัวโดดตัวจบก็อากาดีหมอเลือดติ๊กตอกกับปูแค่ก็เลือดแต่เชก็ต่อจะปลายทอตัดสูงมือซ้ำเหมือนตาจะเกิดสื่อถอนนั้นเลือดติ๊กตอกกับปูก็เนาะอ่ะเดอเลือดกับเคยโตนอมีเลยบ่าเฮเกโตกอลดอซันเลือดกอดเลือดกอควินารีและติเลนนารีติชีอ๋อปือพอมลาเฮตุกอดดับปือแวเนาะเรื่องก่อนนี้เดอเริ่มมือฮาร์ลอดขึ้นนารีตื่นยุ่ยนารีก็มือนี้เหรอเนาะดินี้เหรอจะเกิดเตะดับไปเหรอเดอโอชูดเล่นเป็นมือสับขีก็กะตาบลื้อเนาะ

Thank you.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีหารือประธานาธิบดีเวียดนามเพื่อยกระดับหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ระหว่างกันในทุกมิติศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยคาดการโครงการไทยช่วยไทยพลัสจะสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเฉลี่ยเดือนละ 50,000 ล้านบาททางการฟิลิปปินส์ยังคงปฏิบัติการภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุแผ่นดินไหวในพื้นที่ทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์ขณะที่ยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอย่างน้อย41รายต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีหารือประธานาธิบดีเวียดนามเพื่อยกระดับหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ระหว่างกันในทุกมิตินายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าเยี่ยมคารวะในโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีเวียดนามณทำเนียบประธานาธิบดีเวียดนามในโอกาสเดินทางเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการโดยเน้นย้ำถึงความตั้งใจจริงของรัฐบาลไทยในการยกระดับความร่วมมือทุกมิติสำหรับแนวทางการขับเคลื่อนความร่วมมือทวิภาคีทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะเร่งผลักดันยุทธศาสตร์ 3 Connect เพื่อบรรลุเป้าหมายมูลค่าการค้าร่วมกันที่ 25,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปีนี้และขยายตัวสู่ 30,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในอนาคตอันใกล้โดยเน้นย้ำความร่วมมือด้านเศรษฐกิจสีเขียวและการบรรลุเป้าหมายเนสซีโร่นอกจากนี้ประธานาธิบดีเวียดนามยังให้ความมั่นใจแก่ภาคเอกชนไทยที่เข้าไปลงทุนในเวียดนามยืนยันว่ารัฐบาลเวียดนามพร้อมดูแลและเร่งแก้ไขปัญหาข้อติดขัดด้านกฎระเบียบอย่างใกล้ชิดและจะไม่มีการบังคับใช้กฎหมายย้อนหลังอย่างแน่นอนด้านความมั่นคงและการบังคับใช้กฎหมายไทยได้เสนอจัดตั้งกลไกการหารือ 2+2 ระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของทั้งสองประเทศพร้อมยืนยันเจตนารมณ์ไม่อนุญาตให้บุคคลใดใช้ดินแดนไทยขับเคลื่อนกิจกรรมต่อต้านประเทศเพื่อนบ้านและเพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งมิตรภาพและความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นรัฐบาลไทยพร้อมส่งมอบนกกระเรียนจำนวน12ตัวให้แก่เวียดนามภายในปีนี้เพื่อความร่วมมือด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสะท้อนวิสัยทัศน์ร่วมจับมือและเติบโตไปด้วยกันสู่อนาคตอย่างเป็นรูปธรรมโอกาสนี้พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงและผู้บัญชาการเหล่าทัพได้เข้าหารือทวิภาคีกับพลเอกฟานวันซางรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเวียดนามณกรุงฮานอยซึ่งนับเป็นกลไกสำคัญในการผลักดันนโยบายความมั่นคงไปสู่การปฏิรูปจริงโดยมีประเด็นความร่วมมือที่น่าสนใจ3ด้านประกอบด้วยการยกระดับความร่วมมือทางทหารและทางทะเลมุ่งเน้นการแลกเปลี่ยนการเยือนการฝึกศึกษาข่าวกรองรวมถึงการลาดตระเวนร่วมทางทะเลเพื่อความปลอดภัยและการส่งกลับสิ่งของบรรเทาทุกข์เมื่อเกิดภัยพิบัติการรับมือภัยคุกคาม

0: 3ด้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจอาเซียนให้เติบโตอย่างยั่งยืน
1: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมงานจับคู่ธุรกิจและการลงทุนไทยเวียดนามณโรงแรมแฟร์มอนต์ฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามจัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI โดยมีผู้บริหารระดับสูงจากภาครัฐและเอกชนของทั้งสองประเทศเข้าร่วมงานอย่างครับข้างโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีกล่าวแสดงความขอบคุณต่อผู้นำและภาคธุรกิจของเวียดนามสำหรับการต้อนรับอย่างอบอุ่นพร้อมเปิดเผยผลการหารือร่วมกับนายโตเลิมประธานาธิบดีเวียดนามและนายเรมินฮึงนายกรัฐมนตรีเวียดนามนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำว่าท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเศรษฐกิจโลกไทยและเวียดนามต้องปรับเปลี่ยนมิติความสัมพันธ์จากการค้าขายระหว่างกันไปสู่การสร้างห่วงโซ่มูลค่าร่วมกันหรือ value chain เปลี่ยนจากคู่แข่งให้เป็นคู่ค้าโดยนำจุดแข็งที่แตกต่างกันมาเกื้อกูลกันซึ่งเวียดนามมีความโดดเด่นด้านการผลิตเพื่อส่งออกและเทคโนโลยีดิจิทัลขณะที่ไทยมีความพร้อมทั้งด้านระบบโลจิสติกส์โครงสร้างพื้นฐานและระบบนิเวศทางธุรกิจในการนี้รัฐบาลไทยได้เสนอแนวทางความร่วมมือผ่านยุทธศาสตร์ Tree Connectประกอบด้วยการเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตเช่นดิจิทัล AI และเซมิคอนดักเตอร์การเชื่อมโยงเศรษฐกิจท้องถิ่นผ่านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพื่อกระจายรายได้สู่ชุมชนการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์สีเขียวควบคู่กับความมั่นคงทางพลังงานเพื่อบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์หรือ Net Zero ร่วมกันเราต้องทำงานด้วยความรวดเร็วแม่นยำและมั่นคงบนพื้นฐานของความไว้เนื้อเชื่อใจหากไทยและเวียดนามสามารถรวมความเข้มแข็งเข้าด้วยกันได้สำเร็จทั้งสองประเทศจะเป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญของการเติบโตทางเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนในทศวรรษหน้า
2: ผมมองว่านี่คือโอกาสของทั้งไทยและเวียดนามเพราะเศรษฐกิจของเรามีจุดแข็งที่แตกต่างกันและจุดแข็งที่ยิ่งแตกต่างกันมากเท่าไหร่ก็เป็นโอกาสในการที่เราจะมาสร้างมูลค่าเพิ่มร่วมกันเวียดนามมีความเข้มแข็งทางด้านการผลิตเพื่อการส่งออกมีความเข้มแข็งด้านบุคลากรด้านดิจิทัลและเทคโนโลยีที่เติบโตอย่างรวดเร็วและเครือข่ายความตกลงการค้าเสรีที่กว้างขวางไปทั่วโลกประเทศไทยเองนั้นก็มีความเข้มแข็งทางด้านอุตสาหกรรมห่วงโซ่อุปทานโลจิสติกการบริการระบบสาธารณูปโภคระบบโครงสร้างพื้นฐานและระบบนิเวศทางธุรกิจที่เชื่อมโยงกับภูมิภาคเมื่อเชื่อมจุดแข็งเหล่านี้เข้าด้วยกันเราจะสามารถสร้างความได้เปรียบและยกระดับความสามารถทางการแข่งขันให้กับทั้งสองประเทศของเราได้
1: นายกรัฐมนตรียังได้ให้ความมั่นใจกับนักลงทุนชาวเวียดนามว่ารัฐบาลไทยให้ความสำคัญกับการอำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจโดยปรับปรุงกฎระเบียบและลดอุปสรรคทางการค้าพร้อมทั้งเชิญชวนให้ภาคเอกชนทั้งสองประเทศใช้โอกาสจากสะพานเชื่อมความสัมพันธ์ที่สร้างมาร่วมกันในการขยายตลาดและการสร้างความมั่นคงมั่งคั่งให้กับภูมิภาคอย่างยั่งยืนต่อไปอภิสิทธิ์ประดับสินรายงานจากกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
0: ส่วนด้านการท่องเที่ยวไทยและเวียดนามพร้อมขยายความร่วมมือพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับหลายประเทศเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวคุณภาพสู่ภูมิภาคอาเซียนนายเอกนิติทันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวในงานจับคู่ธุรกิจและการลงทุนไทยเวียดนามว่าผู้นำทั้งสองประเทศให้ความสำคัญกับการแปรวิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์ Tree Connect ไปสู่การปฏิบัติจริงโดยเฉพาะการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวแบบไร้รอยต่อภายใต้แนวคิดเที่ยวเวียดนามพ่วงไทยเที่ยวไทยพ่วงเวียดนามเพื่อกระจายรายได้สู่ชุมชนฐานรากรัฐบาลไทยพร้อมอำนวยความสะดวกให้แก่นักลงทุนทั้งสองฝ่ายผ่านมาตรการ BOI Fast Pass ที่ช่วยลดขั้นตอนและเพิ่มความรวดเร็วในการดำเนินธุรกิจพร้อมพัฒนาระบบการชำระเงินดิจิทัลข้ามพรมแดนผ่านการสแกน QR Codeทั้งนี้ผู้นำทั้งสองประเทศได้ตั้งเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ร่วมกันโดยขยับเป้าหมายมูลค่าการค้าและการลงทุนในระยะยาวขึ้นเป็น 50,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐและกำหนดเป้าหมายเร่งด่วนในปีนี้ไว้ที่ 30,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐสอดคล้องกับนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่าการเยือนเวียดนามครั้งนี้ถือเป็นโอกาสสำคัญในการยกระดับความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่างไทยและเวียดนาม โดยส่งเสริมการท่องเที่ยว

0: ร่วมกันผ่านการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงหลายประเทศเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวจากตลาดระยะไกลและตลาดศักยภาพสูงโดยเฉพาะประเทศจีนอินเดียและกลุ่มประเทศอาเซียนภายใต้ความร่วมมือดังกล่าวจะช่วยเพิ่มความสะดวกในการเดินทางระหว่างประเทศทั้งด้านการเชื่อมโยงเส้นทางบินการเดินทางทางบกและการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการตลาดร่วมกันอีกทั้งยังเป็นโอกาสให้เกิดการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการทางการท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้นทั้งธุรกิจโรงแรมสายการบินแหล่งท่องเที่ยวและแพลตฟอร์มดิจิทัลซึ่งจะช่วยเสริมศักยภาพการรองรับนักท่องเที่ยวและยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของไทยให้สามารถแข่งขันได้ในระดับสากลประชาชนที่ได้สิทธิโครงการไทยช่วยไทย Plus 6040จะสามารถใช้สิทธิ์ผ่านแพลตฟอร์ม Delivery ได้ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนถึง30กันยายนนี้สร้างโอกาสให้ร้านอาหารรายย่อยเข้าถึงลูกค้าได้มากขึ้น
1: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ขยายการใช้สิทธิ์ผ่านบริการฟู้ดเดลิเวอรี่บน4แพลตฟอร์มหลักได้แก่ Shopee Food, LINEMAN, GrabFood และ Robinhood เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสิทธิ์ของภาครัฐได้ง่ายขึ้นและช่วยเพิ่มโอกาสทางการตลาดให้ผู้ประกอบการร้านอาหารทั่วประเทศโดยประชาชนจะสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส6040ผ่านบริการ Food Delivery ได้ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนถึง30กันยายน2569ในช่วงเวลา 6:00 น. ถึง 21:00 น. ของทุกวันผ่านแอปพลิเคชันเป๋าสำหรับการขยายสิทธิประโยชน์สู่บริการฟู้ดเดลิเวอรี่ครั้งนี้เป็นการตอบโจทย์วิถีชีวิตของประชาชนในยุคดิจิทัลโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในเขตเมืองผู้สูงอายุผู้ปกครองที่ดูแลบุตรหลานและผู้ที่ไม่สะดวกเดินทางออกไปใช้จ่ายนอกบ้านให้สามารถเข้าถึงมาตรการช่วยเหลือของภาครัฐได้ง่ายขึ้นพร้อมสร้างโอกาสให้ร้านอาหารรายย่อยทั่วประเทศเข้าถึงลูกค้าได้มากขึ้นผ่านช่องทางออนไลน์ผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
0: ศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยคาดการโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040จะสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเฉลี่ยเดือนละ 50,000 ล้านบาทเพิ่มการขยายตัวทางเศรษฐกิจได้ถึงร้อยละ 0.6
2: นายธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเปิดเผยว่ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายร่วมกับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกว่า40ล้านคนถือเป็นแรงส่งสำคัญในการพยุงเศรษฐกิจไทยที่กำลังฟื้นตัวคาดว่าจะสามารถสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบได้เฉลี่ยสูงถึง 50,000 ล้านบาทต่อเดือนซึ่งเม็ดเงินรวมกว่า 170,000 ล้านบาทจากโครงการนี้ไม่เพียงแต่ช่วยลดภาระค่าครองชีพและบรรเทาผลกระทบจากราคาพลังงานที่สูงขึ้นเท่านั้นแต่ยังช่วยกระจายรายได้สู่ร้านค้ารายย่อยและเศรษฐกิจฐานรากพร้อมคาดการว่าจะช่วยหนุนให้การขยายตัวทางเศรษฐกิจหรือ GDP เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.4 ถึง 0.6 ส่งผลให้ภาพรวมเศรษฐกิจไทยในปี 2569 ที่ผ่านจุดต่ำสุดมาแล้วมีโอกาสเติบโตได้ตามเป้าหมายในกรอบร้อยละ 2 ถึง 2.5
3: ตอนนี้จะสังเกตว่าบรรยากาศของการจับจ่ายสอยดูคึกคักและคนก็ใช้เต็มที่นะครับสะท้อนว่าเศรษฐกิจกำลังจะฟื้นตัวแต่เศรษฐกิจไทยนั้นผ่านจุดต่ำสุดมาแล้วเพราะว่าไตรมาสที่3ปี68เศรษฐกิจไทยขยายตัว 1.8% ไตรมาสที่4ขยายตัว 2.5% ไตรมาสที่1ปีนี้ขยายตัว 2.8% การที่เศรษฐกิจไทยขยายตัวบวกขึ้นเรื่อยๆ2ไตรมาสติดในสัญญาณเชิงเทคนิคคือเศรษฐกิจไทยฟื้นแล้วดังนั้นการเอาแรงหนุนของไทยช่วยไทยพลัสที่อัดเข้ามาในระบบเศรษฐกิจเพิ่มเติมเป็นจำนวน4เดือนบวกเพิ่มเข้ามาประมาณ 80,000 ล้านบาทดังนั้นสิ่งที่เรามองก็คือไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยน่าจะหนุนเศรษฐกิจได้นะครับในกรอบบวกจากการขยายตัวเดิมเนี่ยประมาณ 0.4 ถึง 0.6% ของ GDP
2: ส่วนความคืบหน้าการที่กระทรวงการคลังเตรียมทบทวนหลักเกณฑ์การคัดกรองผู้มีสิทธิ์ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทางหอการค้าไทยมองว่าเป็นเรื่องที่เหมาะสมและเห็นด้วยเพื่อให้เม็ดเงินช่วยเหลือจากภาครัฐที่มาจากภาษีและการกู้เงินตกไปถึงมือกลุ่มผู้ด้อยโอกาสและผู้ที่เดือดร้อนทางการเงินอย่างแท้จริงซึ่งจะช่วยลดภาระหนี้สาธารณะของประเทศในระยะยาวทางนี้เสนอแนะให้รัฐบาลเปิดรับฟังเสียงวิพากษ์วิจารณ์และข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วนเพื่อนำไปปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้มีความแม่นยำโปร่งใสและเกิดความเป็นธรรมสูงสุดต่อสังคมต่อไปปฏิพลสถาพรมมารายงาน
0: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมเสนอคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติพิจารณาขยายกรอบวงเงินช่วยเหลือเกษตรกรไร่ละ 1,000 บาทช่วยเกษตรกรกว่า 230,000 รายที่ยังไม่ได้รับสิทธิ์
4: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติหรือนบค.ที่จะมีขึ้นในวันที่11มิถุนายนนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะเสนอขอขยายกรอบวงเงินโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีปีการผลิต 2568/69 เพิ่มเติมสำหรับเกษตรกร 233,729 ครัวเรือนที่ยังไม่ได้รับสิทธิ์ภายใต้มาตรการช่วยเหลือไร่ละ 1,000 บาทไม่เกินครัวเรือนละ 10,000 บาทวงเงินรวมกว่า 1,846 ล้านบาทนอกจากนี้ยังคาดว่านบค.จะอนุมัติมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวเปลือกปีการผลิต 2569/70 ประกอบด้วยโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปีโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกรโครงการชดเชยดอกเบี้ยผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อกและโครงการประกันภัยข้าวนาปีเพื่อช่วยลดความเสี่ยงและสร้างความมั่นคงให้แก่เกษตรกรด้านนายอานนท์นนทรีอธิบดีกรมการข้าวกล่าวว่ากรมการข้าวได้เตรียมเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีรองรับฤดูเพาะปลูกปี 2569/70 อย่างเพียงพอผ่านศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวศูนย์วิจัยข้าวและเครือข่ายศูนย์ข้าวชุมชนทั่วประเทศโดยจะเร่งขยายการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์คุณภาพเพื่อให้เกษตรกรเข้าถึงพันธุ์ข้าวที่เหมาะสมสามารถลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตและสร้างความมั่นคงด้านรายได้ให้เกษตรกรชวนันท์มาลีรายงาน
0: วุฒิสภารับยัตติด่วนศึกษาปัญหาการสวมสิทธิ์และการฟอกตัวด้วยบัตรประชาชนไทยของชาวต่างชาติที่อาจเชื่อมโยงเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติกระทบความมั่นคงของประเทศในระยะยาว
5: การประชุมวุฒิสภาวันนี้ที่ประชุมมีมติรับยัตติด่วนที่พลตำรวจโทบุญจันทร์สมาชิกวุฒิสภาเสนอขอให้พิจารณาปัญหาการสวมสิทธิ์และฟอกตัวตนผ่านการใช้บัตรประจำตัวประชาชนไทยซึ่งอาจเชื่อมโยงกับเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติและส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศในระยะยาวกรณีหน่วยงานของรัฐตรวจพบชาวต่างชาติครอบครองเอกสารแสดงตนที่เกี่ยวข้องกับการขึ้นทะเบียนบุคคลในประเทศไทยนำไปสู่การตรวจสอบร่วมกันของสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกรมการปกครองและพบข้อสงสัยเกี่ยวกับกระบวนการได้มาซึ่งสถานะทางทะเบียนและสัญชาติไทยของบุคคลบางกลุ่มแม้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะจัดตั้งกลไกเฉพาะด้านเพื่อรับมือปัญหาแล้วแต่ยังมีความกังวลว่าช่องโหว่ดังกล่าวอาจนำไปใช้เพื่อถือครองทรัพย์สินดำเนินธุรกิจผ่านตัวแทนหรือแสวงหาประโยชน์จากสถานะบุคคลและสัญชาติไทยอันอาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจสังคมและความมั่นคงของประเทศจึงเสนอให้วุฒิสภาพิจารณาประเด็นดังกล่าวและจัดทำข้อมูลเสนอแนะส่งต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมต่อไปวาสนาตระเกตรายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสั่งการให้สพท.เร่งพิจารณาแนวทางเยียวยาครูจ้างเหมาบริการในสถานศึกษาที่ไม่ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวอย่างเหมาะสม
6: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยความคืบหน้ากรณีครูจ้างเหมาบริการกว่า200รายใน40เขตพื้นที่การศึกษาไม่ผ่านการคัดเลือกในการสอบจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพท.จำนวน 7,588 อัตราจนต้องพ้นสภาพการเป็นลูกจ้างว่าภายหลังได้รับเรื่องร้องทุกข์จากผู้ที่ได้รับผลกระทบได้สั่งการให้สพท.เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างละเอียดเบื้องต้นมีรายงานว่ามีผู้อยู่ในข่ายต้องพิจารณาเป็นกรณีพิเศษประมาณ100รายแต่เมื่อสพท.ลงพื้นที่ตรวจสอบเชิงลึกแล้วพบผู้ที่จำเป็นต้องได้รับการเยียวยาเป็นพิเศษจริงเพียงประมาณ20รายเท่านั้นจึงสั่งการให้สพท.พิจารณาแนวทางช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบทั้ง20รายอย่างเหมาะสมไม่ว่าจะเป็นการพิจารณาให้กลับไปปฏิบัติงานในลักษณะจ้างหมอบริการในตำแหน่งเดิมหรือแนวทางอื่นที่อยู่ภายใต้กรอบกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยคำนึงถึงความเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายเป็นสำคัญ
7: หลังจากที่เราลงไปในรายละเอียดลึกแล้วเนี่ยปรากฏเราได้ข้อมูลว่ามีเพียง20รายเท่านั้นเราจะต้องดำเนินการอย่างไรอย่างหนึ่งในเรื่องนี้ได้สั่งการให้สพท.ได้ดำเนินการว่าจะทำอย่างไรให้ในส่วน20รายนี้เนี่ยยังไม่ได้ผ่านเกณฑ์อะไรต่างๆจะมีวิธีในการเยียวยาอย่างไรก็ได้แจ้งไปแล้วนะครับ
6: ทั้งนี้กระทรวงศึกษาธิการยืนยันว่าจะเร่งดำเนินการหาแนวทางช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างรอบคอบเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการดำเนินงานของสถานศึกษาและเพื่อสร้างความเป็นธรรมแก่บุคลากรที่ได้รับผลกระทบจากกระบวนการคัดเลือกดังกล่าวจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
8: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
9: ัฐบาลเดินหน้าผลักดันผ้าไหมไทยสู่ตลาดโลกด้วยการนำวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมมาต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอุตสาหกรรมหม่อนไหมไทยทั้งระบบตั้งแต่เกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมไปจนถึงผู้ประกอบการและผู้ส่งออกล่าสุดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกรมหม่อนไหมกำหนด4แนวทางสำคัญได้แก่การจัดตั้งธนาคารเส้นไหมเพื่อเพิ่มสภาพคล่องในการผลิตการยกระดับทักษะเกษตรกรและผู้ประกอบการให้ทันต่อความต้องการของตลาดการผลักดันตรานกยูงพระราชทานให้เป็นสัญลักษณ์รับรองคุณภาพที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลและการจัดทำมาตรฐานองค์ความรู้ด้านการย้อมไหมเพื่อยกระดับคุณภาพสินค้าไทยรัฐบาลเชื่อมั่นว่าการพัฒนาหม่อนไหมไทยอย่างครบวงจรจะช่วยสร้างรายได้ที่มั่นคงให้เกษตรกรเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและผลักดันให้ผ้าไหมไทยกลายเป็นสินค้าคุณภาพที่โดดเด่นบนเวทีโลกได้อย่างภาคภูมิสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพัฒดารัฐทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
11: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
12: ์ขณะนี้เวลา 19:22 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายโรดิโกซอสมาเน่ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนของฟิลิปปินส์ออกแถลงการในวันนี้ที่ระบุว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยยังคงปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.8 นอกชายฝั่งเกาะมินดาเนาทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์อย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามก็ต้องยอมรับว่าพื้นที่ดังกล่าวยังคงเผชิญกับเหตุแผ่นดินไหวตามมาหรือ after shock จึงทำให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวังซึ่งถือเป็นอุปสรรคต่อความพยายามในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้านเจ้าหน้าที่รัฐบาลฟิลิปปินส์เปิดเผยว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงในหลายพื้นที่ของเกาะมินดาเนารวมถึงเมืองเจเนอรัลซานโตสเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย41รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บมากกว่า450รายขณะที่ทางการท้องถิ่นของเกาะมินดาเนาได้จัดตั้งโรงพยาบาลสนามเพื่อรักษาผู้ได้รับบาดเจ็บจากภัยพิบัติครั้งนี้เนื่องจากสถานพยาบาลได้รับความเสียหายหนังสือพิมพ์ The New York Times ของสหรัฐรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่กองทัพสหรัฐที่ระบุว่าเกิดเหตุเฮลิคอปเตอร์จู่โจมของกองทัพสหรัฐรุ่นอาปาเช่ลำหนึ่งตกบริเวณใกล้กับช่องแคบฮอร์มูซเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญที่สุดของโลกเมื่อวันที่8มิถุนายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นอย่างไรก็ตามยังไม่สามารถยืนยันได้ในทันทีว่าเฮลิคอปเตอร์ลำนี้ถูกยิงตกจากการโจมตีของอิหร่านหรือประสบอุบัติเหตุจากปัญหาขัดข้องทางเทคนิคขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวว่านักบินทั้งสองนายของเฮลิคอปเตอร์ดังกล่าวได้รับการช่วยเหลืออย่างปลอดภัยแล้วและไม่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งนี้อากาศยานของกองทัพสหรัฐดำเนินปฏิบัติการในอ่าวโอมานและช่องแคบฮอร์มูซเพื่อสนับสนุนการปิดล้อมเส้นทางเดินเรือที่สำคัญดังกล่าวซึ่งยังคงยืดเยื้อมานานเกือบ2เดือนต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับ กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านประเทศเมียนมาเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศลาวตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์และตากอุณหภูมิต่ำสุด 22-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญอุบลราชธานีและนครราชสีมาอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและพัทลุงอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 27-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 1:13 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง84เซนติเมตรและเวลา 13:23 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง23เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 9:28 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง17เซนติเมตรและเวลา 18:06 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง6เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:26 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:50 น.
13: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
14: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
12: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์

0: คุณค่าของหนังสือมิได้จำกัดที่จะเกิดขึ้นเฉพาะกับผู้อ่านหนังสือได้ด้วยตาเท่านั้นสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยมูลนิธิคนตาบอดไทยและสถาบันคนตาบอดแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนาจึงได้ร่วมมือกันจัดทำกลไกสำหรับคุ้มครองสิทธิด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่คนตาบอดและประชาชนผู้ที่มีปัญหาด้านการอ่านขณะเดียวกันก็เพื่อเสนอสื่อทางเลือกให้แก่ผู้ที่รักการอ่านทุกท่านร่วมกับเราเพื่อพิสูจน์ความจริงในข้อนี้ได้ในรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศ
1: พระภูริทัตศีลคืออาภรณ์ประดับกายเขย่าให้สำรอกอาหารออกให้หมดแล้วจับให้นอนเหยียดยาวกับพื้นดินเอาเท้าเหยียบย่ำเหมือนคนนวดถั่วพระภูริทัตเจ็บปวดคล้ายกระดูกจะแหลกละเอียดจากนั้นพราหมณ์อลัมพายก็จับหางภูริทัตหิ้วให้หัวห้อยลงแล้วฟาดลงกับพื้นดินเหมือนคนตีผ้าแม้พระโพธิสัตว์เจ็บปวดทุกทรมานถึงปานนี้ก็ไม่โกรธเมื่อพรานอลัมพายทำให้พญานาคภูริทัตอ่อนแรงลงแล้วจึงเอาเถาวัลย์ถักเป็นกระโปรงใส่พระโพธิสัตว์แต่ตัวพระโพธิสัตว์ใหญ่กว่ากระโปรงส่วนหัวจึงเข้าลำบากพรานอลัมพายใช้ส้นเท้าถีบยันพระโพธิสัตว์เข้าไปพระโพธิสัตว์ได้รับความเจ็บปวดทุกทรมานมากจากนั้นพรานก็แบกกระโปรงใส่พระโพธิสัตว์ไปจนถึงหมู่บ้านแห่งหนึ่งวางกระโปรงลงกลางหมู่บ้านแล้วร้องประกาศบอกประชาชนให้มาดูพญานาคแสดงการฟ้อนรำเมื่อชาวบ้านมาชุมนุมกันแล้วพรานอลัมพายจึงเรียกพญานาคภูริทัตออกมาพระโพธิสัตว์คิดว่าวันนี้จะเล่นให้ผู้คนสนุกสนานเพลิดเพลินเมื่ออลัมพายได้ทรัพย์มากแล้วจะปล่อยเราไปดังนั้นวันนี้เราจะทำตามที่อลัมพายสั่งทุกอย่างอลัมพายนำพระโพธิสัตว์ออกจากกระโปรงกล่าวว่าเจ้าจงทำตัวให้ใหญ่พระโพธิสัตว์จึงทำลำตัวให้ใหญ่ตามที่บอกอลัมพายบอกทำตัวให้เล็กให้ขดเป็นขนดให้คลายให้แผ่พังพานให้สูงให้ต่ำให้เห็นตัวให้หายตัวให้เห็นครึ่งตัวให้ตัวเป็นสีเขียวเหลืองแดงขาวหงสะบาดให้พ่นเปลวไฟพ่นน้ำพ่นควันอลัมพายสั่งให้ทำอาการใดๆพระโพธิสัตว์ก็เนรมิตกายแสดงตามที่อลัมพายสั่งทุกอย่างผู้คนเห็นพระโพธิสัตว์แล้วก็เกิดความสงสารกลั้นน้ำตาไว้ไม่ได้ต่างนำข้าวของเงินทองและเครื่องประดับมาให้พราหมณ์ด้วยความสงสารพระโพธิสัตว์อาลัมพายได้เงินประมาณ 1,000 กหาปณะจากหมู่บ้านนั้นทีแรกเขาตั้งใจจับพระโพธิสัตว์มาแสดงให้ได้เงิน 1,000 กหาปณะก็จะปล่อยแต่ครั้นได้เงิน 1,000 กหาปณะกลับคิดว่าแค่แสดงในหมู่บ้านเล็กๆยังได้เงินมากถึงเพียงนี้ถ้าแสดงในพระนครจะได้มากมายขนาดไหนเพราะความโลภจึงไม่ยอมปล่อยพระโพธิสัตว์พรานอลัมพายได้เงินจากหมู่บ้านนั้นจึงให้นายช่างทำกระโปรงแก้วใส่พระโพธิสัตว์ขึ้นพาหนะไปอย่างสบายมีผู้มาสมัครเข้าเป็นบริวารติดตามไปเป็นจำนวนมากอลัมพายให้พระโพธิสัตว์แสดงไปตามหมู่บ้านและนิคมต่างๆจนถึงกรุงพาราณสีอลัมพายไม่ให้พระโพธิสัตว์กินน้ำผึ้งและข้าวตอกแต่เอากบให้กินพระโพธิสัตว์ไม่ยอมกินสัตว์จึงต้องอดอาหารแม้จะอ่อนเพลียเพราะอดอาหารแต่ถึงอย่างนั้นอลัมพายก็ยังให้พระโพธิสัตว์แสดงตามชุมชนต่างๆใกล้ประตูกำแพงพระนครทั้งสี่ด้านพระโพธิสัตว์ก็แข็งใจแสดงทั้งที่เหนื่อยล้าเจียนขาดใจเพราะกลัวอลัมพายจะไม่ปล่อยครั้นถึงวันอุโบสถขึ้น15ค่ำพราหมณ์อลัมพายให้เจ้าหน้าที่กราบทูลพระราชาว่าจะให้นาคราชแสดงถวายพระองค์พระราชาจึงรับสั่งประกาศไปทั่วพระนครให้ประชาชนประชุมกันประชาชนจึงพากันมาประชุมที่ท้องสนามหลวงเพื่อดูการแสดงหัวอกแม่ในวันที่พรานอลัมพายจับพระโพธิสัตว์ไปนั้นพระมารดาพระโพธิสัตว์ฝันว่าพระนางถูกชายคนหนึ่งตัวดำในตาแดงหน้าตาโหดเหี้ยมน่ากลัวเอาดาบตัดแขนขวาของพระนางขาดแล้วถือไปทั้งที่เลือดสดๆยังไหลอยู่ครั้นพระนางตื่นขึ้นมาก็ตกใจกลัวลุกขึ้นลูบคลำแขนขวาของพระองค์ก็ทราบว่าฝันร้ายพระองค์รู้สึกใจคอไม่ดีไม่รู้ว่าจะเกิดอันตรายแก่พระโอรสแก่เท้าทัตรรสมหาราชหรือแก่พระองค์เอง ครั้นนั้นพระนางก็ทรงเป็นห่วงพระโพธิสัตว์ยิ่งกว่าคนอื่นขึ้นมาอย่างจับใจด้วยคนอื่นๆอยู่ในแนบพิภพกันหมดมีเพียงพระโพธิสัตว์คนเดียวเท่านั้นที่ไปรักษาอุโบสถศีลอยู่ในโลกมนุษย์พระองค์เป็นห่วงว่าโพธิทัตจะถูกหมองูหรือครุฑจับไปครั้นแล้วพระองค์ก็ทรงรู้สึกเย็นเยียบไปทั้งตัวจากวันที่พระมารดาพระโพธิสัตว์ฝันร้ายจนผ่านไปได้กึ่งเดือนก็ไม่เห็นภูริทัตมาเฝ้าพระนางเต็มไปด้วยความระทมทุกข์ว่าลูกภูริทัตไม่เคยหายไปนานขนาดนี้นี่ก็เกินกึ่งเดือนเข้าแล้วเห็นทีจะเกิดอันตรายอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นแน่พระนางสมุทรชาทรงเฝ้ามองทางที่พระโพธิสัตว์จะกลับมาวันแล้ววันเล่าทรงรำพึงว่าลูกภูริทัตจะมาวันนี้ลูกภูริทัตจะมาวันนี้แต่วันแล้ววันเล่าก็เงียบหายครั้นผ่านไปได้หนึ่งเดือนพระนางสมุทรชาไม่เห็นบุตรก็ทรงโศกเศร้าผุดลุกผุดนั่งไม่เป็นอันกินอันนอนร้องไห้ไม่มีเวลาใดที่ไม่มีน้ำตาดวงหฤทัยเหือดแห้งพระเนตรทั้งสองบวมเป่งขึ้นมาเมื่อครบกำหนดหนึ่งเดือนเป็นเวลาที่สุทัศนะพระโอรสองค์ใหญ่มาเยี่ยมสุทัศนะให้บริษัทรออยู่ข้างนอกแล้วขึ้นปราสาทไหว้พระชนนีเนื่องจากพระนางสมุทรชากำลังโศกเศร้าถึงภูริทัตจึงไม่ได้ทักทายปราศัยไม่ยอมตัดอะไรกับสุทัศนะเหมือนที่ผ่านมาสุทัศนะรู้สึกแปลกใจว่าทุกครั้งที่ตนมาพบพระมารดาจะยินดีต้อนรับแต่วันนี้พระมารดาโศกเศร้าน้อยพระทัยคงมีอะไรแน่จึงทูลถามถึงสาเหตุแต่พระชนนีก็ยังเอาแต่นิ่งเงียบไม่ได้ตรัสอะไรสุทัศนะคิดว่าหรือจะเกิดเหตุร้ายอะไรจึงถามว่าใครทำให้แม่ไม่สบายใจหรือมีเหตุร้ายอะไรพระนางสมุทรชาตรัสว่าสุทัศนะแม่ฝันร้ายมาเดือนหนึ่งแล้วแม่ฝันว่ามีชายคนหนึ่งตัดแขนแม่ไปดูเหมือนเป็นแขนข้างขวาเขาถือติดมือไปทั้งที่เลือดสดๆยังไหลเป็นทางตั้งแต่แม่ฝันร้ายแม่ไม่มีความสุขเลยลูกรักน้องของลูกหายไปได้เดือนหนึ่งแล้วไม่เห็นมาเยี่ยมแม่ไม่รู้จะเป็นตายร้ายดีอย่างไรเขาไม่เคยหายไปนานขนาดนี้เราจะไปนิเวศของภูริทัตกันไปเยี่ยมน้องของลูกกล่าวเช่นนั้นแล้วจึงเสด็จไปอย่างนิเวศของพระภูริทัตพร้อมด้วยนาคข้าราชบริพารเป็นอันมากฝ่ายพวกภรรยาพระโพธิสัตว์เมื่อไม่เห็นพระภูริทัตที่จอมปลวกก็คิดว่าคงจะอยู่ในนิเวศของมารดาจึงไม่ได้พากันสงสัยหรือสอบถามถึงครั้นเหล่าภรรยาพระภูริทัตทราบว่าแม่ผัวมหาบุตรของตนก็พากันออกมาต้อนรับจึงรู้ว่าพระภูริทัตหายไปได้หนึ่งเดือนแล้วต่างตกใจหมอบลงแทบพระบาทพระนางสมุทรชาร้องไห้รำพันถึงพระโพธิสัตว์มารดาพระโพธิสัตว์ขึ้นไปตรวจดูบนปราสาทพร้อมหญิงสะใภ้เห็นที่นอนและที่นั่งบุตรก็ยิ่งเศร้าใจคร่ำครวญรำพันว่าแม่ไม่เห็นลูกภูริทัตจะตรอมตรมจนสิ้นใจเหมือนแม่นกที่ลูกถูกฆ่าเห็นแต่รังเปล่าจะระทมทุกข์จนสิ้นใจเมื่อมารดาพระโพธิสัตว์รำพันอยู่อย่างนี้แม่นาคสักตนหนึ่งก็ไม่อาจทรงภาวะของตนอยู่ได้ต่างสงสารพระนางร้องระงมเป็นเสียงเดียวกันปานประหนึ่งเสียงคลื่นในท้องมหาสมุทรซัดฟังอยู่ไม่ขาดสายเหล่าภรรยาพระโพธิสัตว์ต่างล้มตัวลงนอนระเกะระกะอย่างหมดอาลัยทั่วทั้งพระราชนิเวศยิ่งดูวังเวงขณะนั้นอริฏฐะและสุโภคะสองพี่น้องก็ตามมาถึงต่างช่วยกันปลอบมารดาให้เบาใจว่าเป็นธรรมดาสัตว์ทั้งหลายที่เกิดมาย่อมมีความพลัดพรากอย่างนี้พระนางสมุทรชาตรัสว่าลูกรักถึงแม่จะรู้ว่าสัตว์ทั้งหลายก็เป็นอย่างนี้เป็นธรรมดาแต่แม่ก็ทำใจไม่ได้เมื่อแม่ไม่เห็นภูริทัตในคืนวันนี้เห็นทีแม่จะต้องตายแน่พระโอรสทั้งสามกล่าวว่าแม่อย่าเศร้าโศกไปเลยลูกทั้งสามคนจะออกตามหาภูริทัตไปทุกหนทุกแห่งแม่จะได้เห็นภูริทัตภายใน7วันสุทัศนะคิดว่าถ้าไปทางเดียวกันทั้งสามคนจะทำให้ชักช้าไม่ทันการควรแยกกันไปคนละทางคนหนึ่งไปเทวโลกคนหนึ่งไปป่าหิมวันส่วนอีกคนหนึ่งไปโลกมนุษย์ถ้าให้อริฏฐะไปโลกมนุษย์หากพบภูริทัตเข้าในบ้านหรือนิคมใดเขาก็จะเผาบ้านและนิคมนั้นให้มอดไหม้เสียหมดเพราะอริฏฐะมีนิสัยมุทะลุดุร้ายไม่กลัวใครจึงไม่ควรให้ไปโลกมนุษย์เมื่อคิดเช่นนั้นสุทัศนะนาคราชจึงให้อริฏฐะไปเทวโลกกำชับว่าถ้าเทวดาต้องการฟังธรรมได้นำภูริทัตไปเทวโลก ก็ขอให้พากลับมาก่อนสุโภคะให้ไปป่าหิมวันส่วนสุทัศนะเองจะไปโลกมนุษย์ธิดานาคราชสุทัศนะคิดว่าถ้าเราแปลงกายเป็นชายหนุ่มไปพวกมนุษย์จะไม่เคารพควรจะแปลงเป็นฤาษีไปเพราะบรรพชิตเป็นที่เคารพรักของเหล่ามนุษย์จึงแปลงกายเป็นฤาษีกราบลามารดาแล้วจากไปพระภูริทัตโพธิสัตว์นั้นมีนางนาคน้องสาวต่างมารดาอยู่คนหนึ่งชื่อว่าอัจจิมุขีเธอมีรูปร่างหน้าตาน่ารักภูริทัตเอ็นดูน้องสาวคนนี้มากเธอจึงเคารพรักพระโพธิสัตว์เหลือเกินนางเห็นสุทัศนะจะไปโลกมนุษย์จึงร้องขอติดตามไปด้วยสุทัศนะห้ามน้องสาวว่าน้องไปกับพี่ไม่ได้เพราะพี่ไม่ได้ไปอย่างธรรมดาพี่จะแปลงเป็นบรรพชิตไปแม้อัจจิมุขีรู้ว่าพี่ชายลำบากใจที่จะให้เธอติดตามไปด้วยแต่เธอก็ไม่ลดละความพยายามอ้อนวอนขอร่วมเดินทางไปด้วยว่าถ้าเช่นนั้นน้องจะแปลงกายเป็นลูกเขียดน้อยนอนไปในชดาของพี่แม้สุทัศนะจะห้ามปรามอย่างไรเธอก็อ้อนวอนแล้วอ้อนวอนเล่าจนสุทัศนะใจอ่อนยอมอนุญาตให้ติดตามไปด้วยสุทัศนะนาคราชและนางนาคสาวอัจจิมุขีคิดกันว่าควรจะต้องเริ่มต้นตรงที่ภูริทัตไปรักษาอุโบสถก่อนจึงสอบถามสถานที่นั้นๆจากภริยาภูริทัตแล้วแปลงเป็นลูกเขียดน้อยนอนในชดาของพี่ชายไปจนถึงบริเวณจอมปลวกใกล้ต้นไทรใหญ่ริมฝั่งแม่น้ำยมุนาเห็นเลือดและร่องรอยเถาวัลย์ที่ถูกตัดมาถักเป็นกระโปรงตรงที่อาลัมพายจับพระโพธิสัตว์นางอัจจิมุขีรู้ชัดว่าพี่ชายที่เธอรักถูกหมองูจับไปก็ใจหายเกิดความเศร้าโศกขึ้นมาทันทีเธอร้องไห้น้ำตานองหน้านางคิดว่าก็แล้วหมองูคนใดจึงมีอำนาจเหนือภูริทัตพี่ชายของเธอจนสามารถจับพี่ชายของเธอไปได้นาคทั้งสองจึงตามรอยอาลัมพายไปจนถึงหมู่บ้านที่อาลัมพายให้พระโพธิสัตว์แสดงครั้งแรกถามชาวบ้านว่ามีหมองูนำนาคราชรูปร่างหน้าตาเช่นนี้มาเล่นในหมู่บ้านนี้บ้างหรือไม่ทั้งสองจึงทราบจากชาวบ้านว่ามีหมองูนำนาคมาแสดงที่นี่จากวันนั้นจนถึงวันนี้ได้ประมาณ1เดือนแล้วพญานาคสุทัศนะในคราบฤาษีถามชาวบ้านว่าหมองูได้อะไรจากการแสดงไปบ้างชาวบ้านตอบว่าได้เงินประมาณ 1,000 กหาปณะฤาษีถามต่อไปว่าหมองูออกจากหมู่บ้านนี้แล้วไปแสดงที่ไหนต่อชาวบ้านบอกหมู่บ้านที่อาลัมพายมุ่งหน้าไปฤาษีจึงออกเดินทางถามตั้งแต่หมู่บ้านนั้นเรื่อยไปจนถึงประตูพระนครขณะนั้นผู้คนกำลังหลั่งไหลเข้าสู่พระนครต่างส่งเสียงเชิญชวนกันไปดูการแสดงตามท้องถนนนาคสองพี่น้องจึงปะปนเข้าพระนครไปกับฝูงชนเช้าวันนั้นพรานอาลัมพายคิดว่าวันนี้จะแสดงต่อเบื้องพระพักของพระราชาต้องแสดงให้ดีอาบน้ำแต่งตัวเสร็จแล้วจึงให้คนยกกระโปรงแก้วขังพระโพธิสัตว์ไปยังประตูพระราชฐานประชาชนมาชุมนุมดูการแสดงแน่นขนาดขณะนั้นพระเจ้ากรุงพาราณสียังประทับอยู่ในพระราชนิเวศทรงส่งสารไปแจ้งว่าพระองค์จะเสด็จไปทอดพระเนตรการแสดงของพญานาคเจ้าหน้าที่พระราชวังจึงทอดพระราชอาทไว้บริเวณที่จะจัดการแสดงพรานอาลัมพายวางกระโปรงแก้วใส่พระโพธิสัตว์ลงบนพรมอันวิจิตรเปิดฝาออกแล้วส่งสัญญาณให้พญานาคออกมาพระโพธิสัตว์โผล่ศีรษะออกจากกระโปรงแล้วมองดูไปรอบๆตามสัญชาตญาณของนาคทั้งหลายเพื่อจะดูว่ามีอันตรายจากครุฑหรือไม่และดูว่ามีญาติของตนอยู่หรือไม่เป็นธรรมดาว่าเมื่อพวกนาคเห็นครุฑก็กลัวจึงไม่กล้าแผ่พังพานฟ้อนรำและเมื่อเห็นพวกญาติก็ละอายไม่แผ่พังพานฟ้อนรำเช่นกันขณะนั้นฤาษีสุทัศนะยืนแทรกอยู่ท้ายสุดของฝูงชนพระโพธิสัตว์มองเห็นพี่ชายท่ามกลางฝูงชนก็เลื้อยออกจากกระโปรงพุ่งตรงรีเข้าไปหาพี่ชายทั้งที่น้ำตายังหนองหน้าผู้คนเห็นพญานาคภูริทัตพุ่งออกจากกระโปรงแล้วเลื้อยตรงรีเข้าใส่ฝูงชนก็พากันตกใจกลัวแตกตื่นแหวกเป็นทางออกไปยังยืนอยู่แต่สุทัศนะคนเดียวพญานาคภูริทัตซบศีรษะร้องไห้อยู่ที่หลังเท้าพี่ชายสุทัศนะเห็นสภาพน้องชายก็รู้สึกรันทดใจไม่อาจกั้นน้ำตาไว้ได้จึงยืนร้องไห้เช่นกันแม้นางนาคสาวอัจจิมุขีที่อยู่ในชดาเห็นสภาพพี่ชายที่ตนเคารพรักยิ่ง พรันความสงสารก็พรั่งพรูเข้าสู่จิตใจกลั้นน้ำตาเอาไว้ไม่ได้เธอสะเทือนใจกับภาพที่เห็นร้องไห้ด้วยความสงสารพระโพธิสัตว์ซบศีรษะร้องไห้อยู่ที่หลังเท้าพี่ชายเมื่อข่มความโศกเศร้าได้แล้วจึงค่อยๆเลื้อยกระปุกกระเปรียกกลับเข้าไปในกระโปรงเช่นเดิมพรามอาลัมพายมองเห็นเหตุการณ์นั้นเข้าใจว่าฤาษีหนุ่มถูกนาคกัดคิดจะปลอบโยนจึงเข้าไปหาแล้วกล่าวว่านาคหลุดออกไปฟุบที่เท้าพระคุณเจ้าอย่างกระทันหันพระคุณเจ้าถูกกัดหรือไม่แต่พระคุณเจ้าอย่ากลัวเลยข้าพเจ้ามียาวิเศษรักษาสุทัศนะกล่าวว่านาคตัวนี้ทำอะไรเราไม่ได้หรอกหมองูเท่าที่มีอยู่ก็ไม่เห็นจะมีคนไหนดีไปกว่าเราอาลัมพายได้ยินเช่นนั้นไม่รู้ว่าเป็นใครก็โกรธตวาดว่าฤาษีเซ่อเงอะงะแต่งตัววางท่าเป็นฤาษีมาท้าเรากลางประชาชนสุทัศนะกล่าวกับหมองูนั้นว่าหากท่านเก่งก็เอาพญานาคของท่านมาสู้กับลูกเขียดน้อยของเราพนันกันด้วยเงิน 5,000 กหาปณะพราหมณ์อาลัมพายกล่าวว่าฤาษีน้อยเรามีเงินมากมายแต่ท่านจะหาเงินจากที่ไหนมาเดิมพันแล้วใครจะค้ำประกันเดิมพันของท่านสุทัศนะนาคราชในคราบฤาษีหนุ่มชะงักอยู่ครู่หนึ่งจำนนต่ออาลัมพายไม่กล้ายืนยันเพราะตนไม่มีเงินหากจะนำมาด้วยฤทธิ์ก็เกรงอาลัมพายจะรู้ว่าตนเป็นนาคจึงตัดสินใจขึ้นสู่พระราชนิเวศด้วยท่าทางองอาจเข้าไปเฝ้าพระเจ้ากรุงพาราณสีกราบทูลว่าขอถวายพระพรมหาบพิตรพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอพระองค์จงมีพระชนยิ่งยืนนานขอพระองค์ทรงเป็นหลักประกันเงินเดิมพัน 5,000 กหาปณะของอาตมภาพด้วยเถิดพระราชาทรงสงสัยว่าทำไมฤาษีหนุ่มนี้ขอทรัพย์มากเหลือเกินจึงตรัสว่าท่านฤาษีท่านจะเอาเงินไปใช้หนี้ของบิดาหรือว่าเป็นหนี้ที่ท่านก่อขึ้นเองเหตุไรจึงขอเงินมากมายจากโยมเช่นนี้พญานาคในร่างฤาษีถวายพระพรว่าพราหมณ์อาลัมพายต้องการจะเอาพญานาคสู้กับอาตมาอาตมาจะให้ลูกเขียดน้อยกัดพราหมณ์อาลัมพายในวันนี้ขอเชิญพระองค์พร้อมทั้งเหล่าทหารเสด็จทอดพระเนตรลูกเขียดน้อยของข้าพระองค์ต่อสู้กับพญานาคพระราชาตรัสว่าถ้าเช่นนั้นเราจะไปจึงเสด็จออกไปพร้อมกับสุทัศนะฤาษีพราหมณ์อาลัมพายเห็นพระราชาเสด็จมากับฤาษีตกใจคิดว่าฤาษีนี้เห็นจะเป็นบรรพชิตในพระราชสำนักจึงไปเชิญพระราชาเสด็จออกมาเมื่อจะโอนอ่อนผ่อนตามจึงกล่าวว่าท่านฤาษีเราไม่ได้ดูหมิ่นท่านด้วยวิทยาคมเลยแต่ท่านหลงวิทยาคมของท่านมากเกินไปโดยไม่ยำเกรงพญานาคสุทัศนะกล่าวว่าพราหมแม้อาตมาก็ไม่ได้ดูหมิ่นท่านในด้านวิทยาคมแต่ท่านเอาพญานาคที่ไม่มีพิษมาหลอกลวงประชาชนหากินถ้าชาวบ้านรู้ว่าพญานาคของท่านไม่มีพิษเหมือนที่อาตมารู้อย่าว่าแต่ทรัพย์เลยแม้กระทั่งแกรบกำมือหนึ่งท่านก็จะไม่ได้อาลัมพายโกรธจนตัวสั่นกล่าวว่าฤาษีสกปรกท่านเป็นนักบวชนุ่งหนังเสือก้าวชดารุ่มรามดูท่าทางก็เซ่อซ่าเข้ามาท้าทายเรากลางประชาชนดูหมิ่นพญานาคว่าไม่มีพิษหากท่านมีวิทยาคมจริงก็เข้ามาเลยเดี๋ยวก็รู้ว่าพญานาคมีเดชานุภาพจริงหรือไม่ท่านจะแหลกเป็นผุยผงไปในพริบตาสุทัศนะเย้ยหยันพราหมณ์อาลัมพายว่างูเรียนงูปลางูเขียวก็ยังพอมีพิษอยู่บ้างแต่หน้าหัวแดงตัวนี้ไม่มีพิษแน่แม้อาลัมพายก็เย้ยหยันสุทัศนะตอบเช่นกันว่าเราได้ยินพระอรหันต์สอนไว้ว่าคนให้ทานในโลกนี้จะได้ไปเกิดในสวรรค์ขณะนี้ท่านยังมีชีวิตอยู่มีโอกาสก็จงรีบให้ทานเสียเถิดไม่เคยมีใครรอดชีวิตจากฤทธิ์พญานาคของเราได้สุทัศนะในคราบฤาษีหนุ่มก็ตอบโต้อย่างไม่ลดละเช่นกันว่าสหายเอ๋ยแม้เราก็เคยได้ยินพระอรหันต์สอนไว้เช่นกันว่าคนให้ทานในโลกนี้แล้วจะได้ไปเกิดในสวรรค์ตัวท่านนั่นแหละยังมีลมหายใจอยู่จงรีบให้ทานเสียถ้ามีสิ่งของที่ควรให้ก็จงรีบให้ลูกเขียดน้อยชื่อว่าอัจจิมุขีนี้มีพิษร้ายแรงยิ่งจะกัดท่านให้เป็นขี้เถ้าครั้นสุทัศนะกล่าวอย่างนี้แล้วจึงเหยียดมือออกเรียกน้องสาวออกมาจากชดาประกาศให้ประชาชนได้ยินไปทั่วว่าอัจจิมุขีน้องจงออกจากชดามายืนบนฝ่ามือพี่นางอัจจิมุขีได้ยินพี่ชายเรียกจึงออกจากชดามาจับอยู่ที่จงอยบ่า แล้วกระโดดมายืนอยู่บนฝ่ามือพี่ชายคลายพิษสามหยดไว้ในฝ่ามือพี่ชายแล้วกลับเข้าไปในชดาตามเดิมสุทัศนะยืนถือพิษอยู่แล้วประกาศก้องสามครั้งว่าบัดนี้ชนบทจะต้องพินาศบัดนี้ชนบทจะต้องพินาศบัดนี้ชนบทจะต้องพินาศเสียงของสุทัศนะดังกึกก้องไปทั่วนครพาราณสีสะท้อนออกไปไกลถึง12โยชน์ประชาชนไม่เคยได้ยินเสียงเช่นนี้มาก่อนต่างตกตะลึงเกิดความหวาดกลัวไปทั่วพระนครพระเจ้ากรุงพาราณสีตรัสถามว่าเพราะเหตุไรชนบทจึงจะพินาศสุทัศนะถวายพระพรว่ามหาบพิตรชนบทจะพินาศเพราะหยดพิษของลูกเขียดน้อยตัวนี้พระราชาขอให้ฤาษีนำหยดพิษไปทิ้งเสียสุทัศนะตอบว่าไม่รู้จะนำไปทิ้งที่ไหนได้พระเจ้ากรุงพาราณสีบอกให้นำไปทิ้งตรงบริเวณแผ่นดินที่ว่างเปล่ากว้างใหญ่สุทัศนะกล่าวว่าถ้าหยดพิษตกลงบนแผ่นดินต้นหญ้าเถาวัลย์และต้นไม้ที่เป็นยาจะเหี่ยวแห้งตายไปหมดพระราชาให้ขว้างขึ้นไปในอากาศสุทัศนะกล่าวว่าถ้าขว้างพิษขึ้นไปในอากาศทั้งฝนทั้งหิมะจะไม่ตกตลอด7ปีพระราชาตรัสว่าถ้าเช่นนั้นจะหยดพิษลงในน้ำสุทัศนะกล่าวว่าถ้าหยดพิษลงในน้ำสัตว์น้ำทั้งปลาและเต่าจะตายกันหมดพระราชาตรัสว่าข้าพเจ้าไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรแล้วท่านจงช่วยหาวิธีที่จะไม่ให้แคว้นของเราพินาศด้วยเถิดฤาษีสุทัศนะถวายพระพรว่าขอจงทรงรับสั่งให้คนขุดบ่อสามบ่อติดต่อกันไปในที่แห่งหนึ่งพระราชารับสั่งให้ทำตามนั้นสุทัศนะจึงเอายาต่างๆใส่บ่อแรกให้เต็มบ่อที่สองให้ใส่โคไมส่วนบ่อที่สามให้ใส่โอสถทิพย์จากนั้นจึงเอาหยดพิษใส่ลงในบ่อที่หนึ่งทันใดนั้นเองได้เกิดกลุ่มไฟพวยพุ่งขึ้นราวดอกเห็ดเปลวไฟเลยลามไปติดบ่อโคไมแล้วลุกลามต่อไปถึงบ่อโอสถทิพย์แล้วไหม้โอสถทิพย์จนหมดจึงดับพราหมณ์อลัมพายยืนดูอยู่ใกล้บ่อนั้นไอควันพิษฉาบผิวกายพองขึ้นกลายเป็นขี้เรื้อนด่างอลัมพายตกใจกลัวตายจึงร้องเสียงหลงว่ายอมปล่อยนาคราชแล้วยอมปล่อยนาคราชแล้วพระโพธิสัตว์ได้ยินดังนั้นจึงเลื้อยออกจากกระโปรงแก้วเนรมิตกายประดับด้วยเครื่องอลังการต่างยืนอยู่ด้วยท่าทางเหมือนเท้าสักกะเทวราชทั้งสุทัศนะนาคมานพและอัจจิมุขีนาคกัญญาต่างก็ดีใจจนน้ำตาคลอปรากฏตนมายืนอยู่เคียงข้างพระโพธิสัตว์สุทัศนะนาคมานพทูลถามพระเจ้ากรุงพาราณสีว่าข้าแต่มหาราชพระองค์รู้ไหมว่าข้าพระองค์ทั้งสามนี้เป็นลูกใครพระราชาตรัสว่าเราไม่รู้สุทัศนะนาคมานพกราบทูลว่าพระองค์ไม่รู้จักข้าพระองค์ก็ไม่เป็นไรแต่พระองค์ทรงจำเรื่องที่พระเจ้ากาสีพระราชทานเจ้าหญิงสมุททชาพระธิดาให้เท้าทัตรสได้หรือไม่พระราชาตรัสว่าเรารู้เพราะสมุททชาเป็นน้องสาวเราสุทัศนะนาคมานพกราบทูลว่าข้าพระองค์ทั้งสามองค์นี้เป็นลูกของพระมารดาสมุททชาพระองค์จึงเป็นลุงของข้าพระองค์พระราชาทราบเช่นนั้นก็ทรงยินดีสวมกอดจุมพิตหลานที่ศีรษะพลางทรงกันแสงสะเทือนพระทัยแล้วนำขึ้นปราสาททรงทำการต้อนรับอย่างยิ่งใหญ่แล้วถามว่าภูริทัตหลานมีฤทธิ์เดชสูงถึงเพียงนี้ทำไมอาลัมพายยังจับหลานมาทรมานได้พระภูริทัตจึงกราบทูลเรื่องราวให้ฟังแล้วแสดงราชธรรมแก่พระเจ้าลุงให้ปกครองอาณาประชาราษฎร์ด้วยทศพิธราชธรรมสุทัศนะกราบทูลพระราชาว่าพระมารดาของข้าพระองค์ไม่ได้เห็นหน้าภูริทัตก็ยังกรัดกรุ่มอยู่ข้าพระองค์ไม่อาจอยู่ช้านานได้พระราชารับสั่งให้เดินทางกลับกันได้แต่ว่าพระองค์อยากพบน้องสาวของพระองค์บ้างทำอย่างไรจึงจะได้พบกันสุทัศนะกราบทูลว่าขณะนี้พระอัยการของหลานอยู่ที่ไหนพระราชาตรัสบอกให้ทราบว่าพระเจ้ากาสิกราชผู้เป็นพระอัยการนั้นนับตั้งแต่น้องสาวของลุงจากไปทรงอยู่ไม่ได้โดยไม่มีน้องสาวของลุงจึงทรงสละราชสมบัติออกผนวดเป็นฤาษีอยู่กลางป่าใหญ่สุทัศนะนาคมานพกราบทูลว่ามารดาของข้าพระองค์ประสงค์จะพบพระเจ้าลุงและพระอัยการด้วยถึงวันโน้นพระองค์จงเสด็จไปพบพระอัยการข้าพระองค์จะพาพระมารดาไปอาสมพระอัยการพระเจ้าลุง จะได้พบพระมารดาของข้าพระองค์ในสถานที่นั้นจึงกำหนดวันนัดหมายกับพระเจ้าลุงครั้นแล้วนาคสามพี่น้องก็แทรกแผ่นดินกลับไปนาคพิภพเมื่อพระโพธิสัตว์กลับถึงนาคพิภพแล้วเสียงร่ำให้พี่ลาบรำพันของเหล่านาคทั้งหลายก็เกิดขึ้นพร้อมกันพระโพธิสัตว์เหน็ดเหนื่อยเพราะถูกขังอยู่ในกระโปรงนานนับเดือนจึงนอนเป็นไข้มีพวกนาคมาเยี่ยมนับไม่ถ้วนต้องเหน็ดเหนื่อยกับการทักทายปราศัยคอยตอบคำถามของพวกนาคเหล่านั้นอริทธะซึ่งไปเทวโลกครั้นไม่พบพระโพธิสัตว์จึงกลับมาก่อนพวกญาติมิตรจึงให้อริทธะเป็นผู้เฝ้าประตูห้องบรรทมของพระโพธิสัตว์เพราะเห็นว่าจะห้ามพวกนาคบริษัทได้เนื่องจากเป็นผู้ดุร้ายหยาบคายกรรมตามสนองทางด้านสุโภคะเที่ยวตามหาพระโพธิสัตว์ไปทั่วป่าหิมวันจึงเที่ยวไปตามฝั่งมหาสมุทรและแม่น้ำต่างๆจนมาถึงแม่น้ำยมุนาส่วนพราหมณ์เนสาทะได้เห็นพราหมณ์อลัมพายเป็นโรคเรื้อนเกิดจากพิษนาคจึงคิดว่าเจ้านี่ทรมานพระภูริทัตนาคราชเพราะกรรมนั้นจึงเป็นโรคเรื้อนส่วนเราเป็นผู้บอกให้อลัมพายรู้ที่อยู่ของพระภูริทัตซึ่งมีบุญคุณแก่เราเพราะอยากได้แก้วมณีกรรมคงตามสนองเราในไม่ช้าแต่ตอนนี้กรรมยังไม่สนองเราจะไปประกอบพิธีลอยบาปที่ท่าน้ำปยาคะแม่น้ำยมุนาพราหมณ์เนสาทะจึงไปที่ท่าน้ำปยาคะเพื่อประกอบพิธีลอยบาปแล้วกล่าวว่าเราได้ทำกรรมด้วยการประทุษร้ายพระภูริทัตผู้เป็นมิตรเราจึงลอยบาปนั้นในแม่น้ำนี้ขอให้บาปกรรมของเราจงหมดสิ้นไปด้วยเถิดขณะที่พราหมณ์นั้นกำลังลอยบาปสุโภคะตามหาพี่ชายไปจนถึงท่าน้ำปยาคะแม่น้ำยมุนาได้ยินเสียงพราหมณ์เข้าพอดีจึงคิดว่าเจ้าคนนี้เป็นคนบาปหนาพี่ชายเราให้ยศศักดิ์มากมายกับเนรคุณไปนำหมองูอาลัมพายมาจับไปเราฆ่ามันเสียเถิดจึงเอาหางตวัดรวบเท้าทั้งสองข้างของพราหมณ์ลากให้จมลงในน้ำพอจวนจะขาดใจก็ปล่อยให้โผล่หัวขึ้นมาหายใจครู่หนึ่งแล้วลากให้จมลงไปอีกทรมานให้ลำบากอย่างนี้อยู่หลายครั้งพราหมณ์เนสาทะโผล่หัวขึ้นได้จึงกล่าวว่าน้ำที่ท่าปยาคะคนทั้งหลายเชื่อว่าสามารถลอยบาปได้เราได้ลอยบาปแล้วก็แล้วผีหาอะไรฉุดเราลงแม่น้ำยมุนาสุโภคะกล่าวกับพราหมณ์นั้นว่าไม่มีผีหาที่ไหนหรอกตาพราหมณ์เราเป็นลูกพญานาคราชพวกนาคเรียกเราว่าสุโภคะพราหมณ์เนสาทะคิดว่านาคนี้เป็นพี่น้องของภูริทัตจะไม่ไว้ชีวิตเราแน่แต่ช่างเถอะเราจะยกยอเกียรติคุณของนาคนี้รวมทั้งมารดาและบิดาของเขาด้วยทำให้ใจอ่อนแล้วขอชีวิตจึงกล่าวว่าถ้าท่านเป็นโอรสของพญานาคราชผู้ประเสริฐพระชนกของท่านเป็นผู้ยิ่งใหญ่ผู้หนึ่งแม้พระชนนีของท่านก็ไม่มีใครเทียบเท่าในหมู่มนุษย์ผู้มีอนุภาพมากเช่นท่านอย่าว่าแต่จะฉุดฆ่าพราหมณ์เลยแม้แต่เพียงแค่ทาสของพราหมณ์ก็ไม่ควรที่ผู้ประเสริฐอย่างท่านจะฉุดฆ่าให้จมน้ำโปรดติดตามพระภูริทัตศีลคืออาภรณ์ประดับกายในการออกอากาศครั้งต่อไป
0: คุณกำลังฟังรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนโครงการนำร่องวิทยุบริการการอ่าน

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัครมรามาธิบดินเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หารือแนวทางการเจรจาระดับรัฐมนตรีเพื่อแก้ปัญหามาเลเซียควบคุมการนำเข้ากุ้งไทยการแข่งขันบาสเกตบอล NBA รอบชิงชนะเลิศซานอันโตนิโอสเปอร์ชนะนิวยอร์กนิกส์ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอังคารที่9มิถุนายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 15:25 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัครมรามาธิบดินเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตณพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัครมรามาธิบดินเชิงสะพานพระราม8เขตบางพลัดกรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา 15:45 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัครมรามาธิบดินเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตณพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัครมรามาธิบดินหน้าอาคารอปร.คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: กระทรวงวัฒนธรรมจัดกิจกรรมวิปัสสนาเพื่อคนทั้งมวลถวายพระกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงเจริญพระชนมายุ99พรรษา26มิถุนายน2569
2: นางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่ากรมการศาสนาร่วมกับคณะสงฆ์องค์กรทางพระพุทธศาสนาหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายสถานปฏิบัติธรรมทั่วประเทศจัดกิจกรรมวิปัสสนาเพื่อคนทั้งมวลระหว่างเดือนมิถุนายนถึงสิงหาคมถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเนื่องในโอกาสมหามงคลทรงเจริญพระชนมายุ99พรรษา26มิถุนายน2569

0: อธรรมพระบารมีจังหวัดฉะเชิงเทราวัดร่ำเปิงจังหวัดเชียงใหม่วัดป่าถ้ำวัวจังหวัดแม่ฮ่องสอนและสถานปฏิบัติธรรมที่เข้าร่วมกิจกรรมทั่วประเทศนอกจากนี้ยังร่วมกับคณะสงฆ์และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศเตรียมจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาถวายพระกุศลได้แก่พิธีเจริญพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตรณอาคารกระทรวงวัฒนธรรมและส่วนภูมิภาคจัดกิจกรรมตามบริบทของแต่ละพื้นที่ในทุกจังหวัดมาริชโยรายงาน
1: กระทรวงมหาดไทยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัตมารามาธิบดินเนื่องในวันอนันทมหิดลประจำปี2569
2: นายชัยวัฒน์ชื่นโกสุมรองปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาราชการแทนปลัดกระทรวงมหาดไทยวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัฐมารามาธิบดินเนื่องในวันอนันทมหิดลประจำปี2569ณสถานที่สำคัญ3แห่งได้แก่วัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหารโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยและสวนหลวงพระราม8เชิงสะพานพระราม8เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัฐมารามาธิบดินที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจอันเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศชาติทั้งงานพระราชพิธีงานรัฐพิธีงานด้านการศาสนาและการศึกษาโดยเฉพาะการพัฒนาด้านการแพทย์มีพระราชปรารภในการผลิตแพทย์เพิ่มมากขึ้นเพื่อให้เพียงพอที่จะช่วยเหลือประชาชนนี่เป็นต้นกำเนิดของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์นับเป็นโรงพยาบาลแพทย์แห่งที่2ของประเทศไทยซึ่งปัจจุบันคือคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจากนั้นในวันที่5มิถุนายน2489ทรงหว่านข้าวณแปลงสาธิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นับเป็นพระราชกรณียกิจสุดท้ายก่อนเสด็จสวรรคตในวันที่9มิถุนายน2489จุฑามารักษาพันธ์รายงาน
1: กรุงเทพมหานครจัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณด้านการแพทย์และการศึกษาเนื่องในวันอนันทมหิดลแพทย์หญิงเลิศลักษ์ลีลาเรืองแสงรองปลัดกรุงเทพมหานครร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัตมารามาธิบดินเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตวันอนันทมหิดลณพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่8อาคารอปรคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนื่องในวันที่9มิถุนายนของทุกปีเป็นวันอนันทมหิดลซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัตมารามาธิบดินรัชกาลที่8หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลและประชาชนชาวไทยทั่วประเทศต่างพร้อมใจกันจัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นหาที่สุดมิได้จังหวัดนราธิวาสจัดพิธีพระราชทานเพลิงศพสมาชิกเอกอุรุพงศ์กมลสังกัดกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอสุไหงปาดีที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบ
3: ที่วัดโคกตาอำเภอสุไหงปาดีจังหวัดนราธิวาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเพลิงศพสมาชิกเอกอุรุพงศ์กมลสังกัดกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอสุไหงปาดีที่9ผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบคนร้ายใช้อาวุธปืนลอบยิงในพื้นที่บ้านจอดน้ำใสหมู่ที่2ตำบลป่าลุรูอำเภอสุไหงปาดีจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่4มิถุนายน2569ในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพโดยมีผู้บังคับบัญชาหน่วยงานความมั่นคงหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการทหารตำรวจตลอดจนประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมพิธีด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้โอกาสนี้พลตรีเฉลิมพงษ์คงบัวเลขาธิการกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าเป็นผู้แทนพลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4และผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4มอบเงินช่วยเหลือเยียวยาแก่ครอบครัวผู้บาดเจ็บเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ครอบครัวที่สูญเสียวิรพัฒน์เพชรสุดสปท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีเปิดเผยผลสำเร็จการเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเดินหน้ายกระดับความสัมพันธ์ทุกมิติเปลี่ยนแนวคิดจากคู่แข่งเป็นคู่ค้าเพื่อสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจร่วมกันในเวทีโลก
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงผลการเดินทางเยือนกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการและการเข้าร่วม

0: ประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมครั้งที่3ระหว่างวันที่8ถึง9มิถุนายนนี้ว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีช่วยสานต่อความร่วมมือระหว่าง2ประเทศให้มีความต่อเนื่องชัดเจนยกระดับความสัมพันธ์ในทุกมิติทั้งด้านเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีและความมั่นคงรัฐบาลเวียดนามได้แสดงความพร้อมและให้เกียรติประเทศไทยอย่างสูงสุดโอกาสนี้ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามได้ขอพระราชทานกราบบังคมทูลเชิญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการนายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงการหารือทวิภาคีร่วมกับนายเลมินฮึงนายกรัฐมนตรีเวียดนามเกี่ยวกับข้อกังวลของนักลงทุนไทยโดยได้รับการตอบรับจากผู้นำเวียดนามที่จะเร่งแก้ไขปัญหาต่างๆให้คลี่คลายโดยเร็วพร้อมกันนี้ยังได้พบปะและร่วมหารือแบบตัวต่อตัวกับกลุ่มนักลงทุนที่มีศักยภาพและตั้งใจเข้ามาลงทุนในไทยเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและยืนยันว่ารัฐบาลไทยพร้อมให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ขณะเดียวกันยังได้หารือถึงการขับเคลื่อนนโยบายต่างประเทศว่าทั้งสองประเทศให้ความสำคัญกับยุทธศาสตร์การเปลี่ยนแปลงจากคู่แข่งให้เป็นคู่ค้านำความเข้มแข็งของสองประเทศมาผนึกกำลังกันเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันและสร้างความเชื่อมั่นในระดับที่สูงขึ้นทำให้ภูมิภาคอาเซียนมีจุดยืนที่แข็งแกร่งในเวทีโลกภายใต้ความจริงใจและความไว้ใจกันวัฒนาตระเกตรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หารือแนวทางการเจรจาระดับรัฐมนตรีเพื่อแก้ปัญหามาเลเซียควบคุมการนำเข้ากุ้งไทย
2: นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยภายหลังหารือร่วมกับนายเอกพจน์ยอดพินิจนายกสมาคมกุ้งไทยและภาคีเครือข่ายผู้เลี้ยงและผู้ประกอบการกุ้งเพื่อหาแนวทางออกร่วมกันหลังทางการมาเลเซียควบคุมการนำเข้ากุ้งจากประเทศไทย5สายพันธุ์เป็นการชั่วคราวโดยระบุว่าได้รับทราบข้อเสนอจากสมาคมกุ้งไทยที่ขอให้รัฐบาลเร่งเจรจากับฝ่ายมาเลเซียล่าสุดนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ส่งหนังสือด่วนถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและความมั่นคงทางอาหารของมาเลเซียแล้วแสดงความประสงค์ที่จะให้มีการพบกันของรัฐมนตรีเกษตรของทั้งสองประเทศในสัปดาห์หน้าเพื่อเจรจาและแก้ไขปัญหาร่วมกันคาดว่าฝ่ายมาเลเซียจะได้รับหนังสือภายในวันนี้และก่อนหน้านี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ประสานไปยังนายกรัฐมนตรีมาเลเซียเพื่อแก้ไขปัญหาเบื้องต้นแล้วคาดว่าจะเห็นความชัดเจนในสัปดาห์หน้าก
3: ระทรวงเกษตรของไทยเราเนี่ยมีประสงค์ที่อยากจะไปพบกระทรวงเกษตรของมาเลเซียโดยเป็นระดับรัฐมนตรีโดยท่านสุริยะก็ประสงค์ที่จะเดินทางไปเองนะครับไปด้วยกันกับผมถ้าเป็นตามหนังสือเนี่ยก็คือพุธหน้าเป็นต้นไปทางการมาเลเซียสะดวกวันไหนเนี่ยได้เลยเรายื่นหนังสือไปเช่นนั้นนะครับครับคือหนังสือเนี่ยวันนี้เนี่ยที่เซ็นออกไปเนี่ยวันนี้ถ้าไปถึงของเขาเรียบร้อยแล้วเนี่ยในใจความเนี่ยมีบอกระบุนะครับว่าตัวรัฐมนตรีเนี่ยพร้อมตั้งแต่วันพุธหน้าเป็นต้นไปแต่ตัวระดับฝ่ายปฏิบัติการของกรมประมงเองเนี่ยพร้อมตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยหมายความว่าถ้าทางการมาเลเซียรับหนังสือและตอบรับข้อเสนอของเราเนี่ยก็ทางกรมประมงหรือทางระดับปฏิบัติการของกระทรวงเกษตรก็พร้อมเลยพร้อมไปได้ทุกเมื่อตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปครับ
2: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าได้มอบหมายให้กรมประมงปรับลดมาตรการตรวจสอบปลากระพงนำเข้าจากมาเลเซียจากเดิมที่ต้องใช้ระยะเวลาถึง15วันให้เหลือเพียง7วันเพื่ออำนวยความสะดวกทางการค้าแต่ยังคงไว้ซึ่งมาตรฐานความปลอดภัยทางอาหารเพื่อเป็นช่องทางในการเจรจาระหว่างประเทศส่วนการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ประกอบการกุ้งของไทยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงพาณิชย์จะร่วมกันให้ความช่วยเหลือด้านราคาผลผลิตการส่งเสริมการบริโภคการลดต้นทุนเกษตรกรโดยเฉพาะการเปลี่ยนผ่านพลังงานที่สอดคล้องกับแนวทางของรัฐบาลเพื่อให้เกษตรกรและผู้ประกอบการกุ้งไทยได้รับผลกระทบน้อยที่สุดและจะรายงานความคืบหน้าให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีประจำสัปดาห์ได้รับทราบในวันพรุ่งนี้ชาวนันมาลีรายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งสรุปผลการดำเนินการครบรอบ28ปีพร้อมประกาศเจตนารมณ์ยกระดับองค์กรสู่ดิจิทัลเสริมความโปร่งใสและความเชื่อมั่นการเลือกตั้ง
4: นายแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.แถลงสรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งและสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

0: เนื่องในโอกาสครบรอบ28ปีของสำนักงานกกต.ภายใต้แนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรมโดยระบุว่าตลอด28ปีที่ผ่านมาสำนักงานกกต.ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นกลไกสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของประเทศไทยผ่านการจัดการเลือกตั้งและส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนพร้อมพัฒนาองค์กรบุคลากรและกระบวนการทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งคุ้มครองสิทธิและเสียงของประชาชนและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับระบอบประชาธิปไตยพร้อมขับเคลื่อนระดับการดำเนินงานให้สอดคล้องกับบริบทโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วให้ความสำคัญกับการสร้างความโปร่งใสรวดเร็วและการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลและตรวจสอบกระบวนการเลือกตั้งได้อย่างมีประสิทธิภาพใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการบริหารจัดการการเลือกตั้งการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะการสื่อสารและรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนตลอดจนการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการสืบสวนสอบสวนตรวจสอบค่าใช้จ่ายทางการเมืองและบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนส่งเสริมการสร้างพลเมืองประชาธิปไตยในทุกช่วงวัยควบคู่กับการปรับองค์กรสู่การเป็นองค์กรดิจิทัลคุณภาพสูงลดความซ้ำซ้อนในการปฏิบัติงานและนำระบบบริหารจัดการสมัยใหม่มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนชวิสาปทุมมารายงาน
1: ปิดท้ายมูลนิธิโรงพยาบาลนครพิงจังหวัดเชียงใหม่ออกหน่วยแพทย์อาสาคัดกรองมะเร็งลำไส้สำหรับผู้ป่วยในพื้นที่ห่างไกลที่อำเภอแม่แจ่ม
2: นายแพทย์ธรรมรงค์หานวงศ์ประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลนครพิงจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่ามูลนิธิโรงพยาบาลนครพิงร่วมกับมูลนิธิเทพรัตน์เวชานุกูลจัดหน่วยแพทย์อาสาคัดกรองมะเร็งลำไส้เพื่อเพิ่มโอกาสการตรวจค้นพบโรคมะเร็งลำไส้ในระยะเริ่มแรกมีผู้ป่วยเข้ารับการส่องกล้องรวม72รายณโรงพยาบาลเทพรัตน์เวชานุกูลอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่โดยมีทีมอาสาสมัครประกอบด้วยแพทย์พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์จำนวน22คนร่วมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ในครั้งนี้สำหรับโรคมะเร็งลำไส้เป็นมะเร็งที่พบได้บ่อยเป็นอันดับต้นๆของคนไทยสำหรับผู้ป่วยในพื้นที่ห่างไกลซึ่งการเดินทางยากลำบากจึงขาดโอกาสในการเข้าคัดกรองการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ครั้งนี้จะช่วยให้สามารถค้นพบมะเร็งในระยะเริ่มต้นและช่วยเพิ่มโอกาสการรอดชีวิตของผู้ป่วยได้คมสันคำวงทีมข่าวสวทช.เชียงใหม่รายงาน
3: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสะท้านสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพรันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน
5: ์ขณะนี้เวลา 20:18 น.ต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับทางการยูเครนออกแถลงการที่ระบุว่ากองทัพรัสเซียส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนและยิงขีปนาวุธโจมตีเป้าหมายในหลายพื้นที่ของแคว้นคาคีฟทางตะวันออกเฉียงเหนือของยูเครนเมื่อช่วงเช้าของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย3รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก22รายนอกจากนี้อาคารที่พักอาศัยหลายแห่งได้รับความเสียหายขณะที่ทางการรัสเซียอ้างว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศของกองทัพรัสเซียสามารถสกัดกั้นโดรนของยูเครนที่มุ่งเป้าโจมตีเป้าหมายในแคว้นไครเมียซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของรัสเซียอย่างไรก็ตามไม่มีรายงานความเสียหายเกิดขึ้นเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นไม่กี่ชั่วโมงหลังประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนหารือทางโทรศัพท์กับนายสตีฟวิทคอฟผู้แทนพิเศษ2สหรัฐและนายจาเรดคูชเนอร์บุตรเขยและที่ปรึกษาของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเกี่ยวกับการยุติสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนที่ยืดเยื้อมานานกว่า4ปี สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเคนยาจับกุมตัวผู้ประท้วงหลายคนในเมืองนันยูกิทางตอนกลางของเคนยาที่ออกมาคัดค้านการก่อสร้างศูนย์กักกันสำหรับชาวอเมริกันที่ติดเชื้อไวรัสอีโบลาของรัฐบาลสหรัฐภายในฐานทัพอากาศแห่งหนึ่งที่เมืองนันยูกิซึ่งประเด็นดังกล่าวสร้างความไม่พอใจให้แก่ชาวเคนยาจำนวนมากโดยมองว่าสหรัฐกำลังผลักความเสี่ยงด้านสาธารณสุขด้วยการให้เคนยาเป็นผู้ดูแลชาวอเมริกันที่ติดเชื้อไวรัสอีโบลาที่แพร่ระบาดในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและยูกันดาทั้งนี้รัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ให้คำมั่นว่าจะไม่ยอมปล่อยให้ผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาเข้ามายังสหรัฐซึ่งแตกต่างจากช่วงการระบาดของอีโบลาในภูมิภาคแอฟริกาตะวันตกในช่วงปี2557ถึงปี2559ที่รัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของอดีตประธานาธิบดีบารักโอบามาอนุญาตให้ผู้ป่วยชาวอเมริกันสามารถเข้ารับการรักษาภายในประเทศได้สำนักงานศุลกากรจีนหรือ GAC ออกแถลงการที่ระบุว่ายอดการส่งออกของจีนเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 19.4 ในช่วงเดือนพฤษภาคมของปีนี้เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วเนื่องจากได้รับแรงหนุนหลักจากการส่งออกสินค้าที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และยานยนต์โดยตัวเลขดังกล่าวสูงกว่าในช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมาอยู่ที่ร้อยละ 14.1 และคาดการณ์ของนักเศรษฐศาสตร์จากสำนักข่าวบลูมเบิร์กที่ร้อยละ 15แม้ว่าจีนเผชิญกับผลกระทบจากสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ปะทุขึ้นตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาทั้งนี้การส่งออกของจีนไปยังสหรัฐหดตัวลงอย่างมีนัยยะสำคัญในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมานับตั้งแต่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกลับมาดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีเป็นสมัยที่2เมื่อปีที่แล้วอย่างไรก็ตามการส่งออกของจีนไปยังภูมิภาคอื่นเช่นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และยุโรปกลับขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่งต่อไปติดตามรับฟังข่าวกีฬาครับ
6: การแข่งขันบาสเกตบอล NBA รอบชิงชนะเลิศเกมที่3ซานอันโตนิโอสเปอร์บุกมาเอาชนะนิวยอร์กนิกถึงเมดิสันสแควร์การ์เดน115-111ทำให้ไล่ตามซีรีส์มาเป็น1-2เกมโดยในเกมนี้วิกเตอร์เวมบันยาม่าสตาร์ดังของสเปอร์ทำไป32คะแนน8รีบาวด์และ6แอสซิสต์สเตฟอนคาสเซลทำ23คะแนน5รีบาวด์ช่วยให้ทีมเอาชนะได้สำเร็จการแข่งขันฮาล์ฟมาราธอนรายการ Bank of America Chicago 2026คีรินตันติเวชนักวิ่งลูกครึ่งไทยอเมริกันวัย29ปีทำเวลา1ชั่วโมง3นาที20วินาทีจบที่8ในการแข่งขันส่วนแชมป์ตกเป็นของแดเนียลอีเบนโยจากประเทศเคนยาด้วยเวลา1ชั่วโมง39วินาทีเพียวอัชราพรคงยศนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเปิดตัวย้ายร่วมทีมดัลลัสพาวส์แชมป์วอลเลย์บอลหญิงเมเจอร์ลีกวอลเลย์บอลสหรัฐอเมริกาฤดูกาลล่าสุดอย่างเป็นทางการสำหรับอัชราพรคงยศถือเป็นหนึ่งในนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่ผ่านประสบการณ์บนเวทีระดับสูงมาอย่างโชคโชนทั้งในลีกญี่ปุ่นกับทีม NEC Red Rocket ระหว่างปี2023ถึง2025และในลีกตุรกีกับทีมซาริเยอร์เบเลดิเยซีระหว่างปี2021ถึง2023สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยร่วมกับจังหวัดกำแพงเพชรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาทางเรียบและจักรยานประเภทถนน Thailand Open ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประจำปี2569สนามที่2ระหว่างวันที่13ถึง14มิถุนายนนี้ในพื้นที่อำเภอเมืองกำแพงเพชรพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าการแข่งขันปีนี้กลับมาจัดในเขตเมืองกำแพงเพชรอีกครั้งเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระจายรายได้สู่ชุมชนโดยใช้เส้นทางผ่านแหล่งโบราณสถานสำคัญของจังหวัดด้านนายชาทิพย์รุจนะเสรีผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรยืนยันความพร้อมในการอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยตลอดการแข่งขันพร้อมคาดว่าจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างรายได้แก่ผู้ประกอบการท้องถิ่นทั้งโรงแรมร้านอาหารและร้านค้าของฝากนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ ปั่นกินลมชมเมืองเก่ากำแพงเพชรและนิทรรศการรณรงค์ต่อต้านบุหรี่ไฟฟ้าเพื่อส่งเสริมสุขภาพและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของจังหวัดอีกด้วยจากการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งรายการ Bangkok Fly Ice Hockey Tournament 2020

0: 2016ที่สนามไทยและอินเตอร์เนชั่นแนลไอซ์ฮอกกี้อารีนาได้เกิดเหตุการณ์ไม่เหมาะสมในการแข่งขันประเภทเยาวชนอายุไม่เกิน14ปีระหว่างทีมอเนสเทติสกับทีม AB ฮอกกี้หลังนักกีฬาชาวจีนวัย14ปีของทีมอเนสเทติสแสดงพฤติกรรมใช้ความรุนแรงต่อผู้ตัดสินชาวไทยจากความไม่พอใจต่อคำตัดสินระหว่างการแข่งขันจนมีการเผยแพร่คลิปเหตุการณ์ออกสู่สาธารณะและได้รับความสนใจจากสังคมเป็นอย่างมากภายหลังเกิดเหตุคณะผู้จัดการแข่งขันนำโดยโค้ชพึ่งนุชชนาธพงษ์ฤกษ์ดีผู้จัดการแข่งขันได้มีการลงโทษนักกีฬาโดยตัดสิทธิ์ไม่ให้ทีมอเนสเทติสได้ลงแข่งขันในอีก2นัดที่เหลือและทีมอเนสเทติสได้เดินทางกลับไปประเทศจีนเรียบร้อยแล้วโทมัสทูเคิลผู้จัดการทีมฟุตบอลทีมชาติอังกฤษเปิดเผยว่าจูดเบลลิงแฮมกองกลางดาวรุ่งของสโมสรเรอัลมาดริดจะต้องแสดงศักยภาพและทุ่มเทอย่างเต็มที่หากต้องการยึดตำแหน่งตัวจริงของทีมชาติอังกฤษในการแข่งขันฟุตบอลโลก2026แม้เบลลิงแฮมจะมีชื่อติด1ใน26นักเตะชุดลุยศึกฟุตบอลโลกและได้รับการยอมรับว่าเป็น1ในนักเตะชั้นนำของโลกแต่ทูเคิลย้ำว่าขณะนี้ทีมชาติอังกฤษมีผู้เล่นที่มีศักยภาพพร้อมลงสนามเป็นตัวจริงถึง 14-15 คนทำให้ทุกตำแหน่งต้องแข่งขันกันอย่างเข้มข้นแต่เบลลิงแฮมเป็น1ในนักเตะที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับการเป็นตัวจริงแต่จะต้องพิสูจน์ผลงานอย่างต่อเนื่องและเชื่อว่าเจ้าตัวมีโอกาสขึ้นเป็นกำลังหลักของทีมได้หากรักษามาตรฐานการเล่นที่น่าประทับใจต่อไปปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
1: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
2: เนื่องในมงคลลสมัยฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพโรวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
3: ใครก็ตามที่มีนิสัยคดโกงไม่ซื่อตรงต่อการประกอบอาชีพการงานอีกทั้งยังไม่มีความซื่อสัตย์ต่อตนเองในอันที่จะประพฤติตนเป็นคนดีได้โดยตลอดรอดฟังเผลอปล่อยตัวให้ตกอยู่ในอำนาจฝ่ายต่ำกล้าที่จะกระทำบาปกระทำการอันทุจริตบุคคลนั้นย่อมเป็นคนน่าสงสารเพราะเท่ากับเขาเป็นคนชั้นต่ำเป็นคนไม่มีเกียรติและเป็นที่คาดหมายได้ว่าจะไม่อาจพบกับความสุขความเจริญสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสั่งสอนพุทธบริษัททั้งหลายไว้ว่าคนจะได้รับเกียรติก็เพราะความสัตย์ยิ่งถ้าท่านเป็นผู้มีความซื่อสัตย์มีความจริงใจและจริงวาจาก็จะยิ่งได้ชื่อว่าเป็นผู้มีเกียรติเพิ่มขึ้นได้ชื่อว่าเป็นคนชั้นสูงและย่อมประสบความสุขความเจริญโดยเฉพาะอย่างยิ่งความสุขใจและความเจริญใจที่บังเกิดขึ้นแก่ตัวท่านในทันทีและในขณะเดียวกันท่านย่อมได้ชื่อว่าเป็นพลเมืองดีของชาติเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีของพระศาสนาพระโอวาทประธานในพิธีปฏิญาณตนโครงการแท็กซี่จิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจวันที่6สิงหาคม2560
1: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน

ความสำเร็จในการงานทั้งหลายขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตราบใดที่ยังไม่ได้ลงมือทำงานนั้นก็ยังไม่เป็นรูปร่างและไม่มีผลแม้แต่การจะวางโครงการหรือวางแผนงานก็ต้องลงมือขีดเขียนหาไม่ก็มีแต่ความว่างเปล่าพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและธราวุฒิวิชัยดิษฐ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้โหดะเจ้า
2: โอ้โหชอเปอร์เ
1: บิร์ซุงค่ะ
3: ป๊อกว่า
1: เนาะซง
4: โอ้ดูทำไม
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: งาคือลาหุยาชอเจทอกาไทมิงเกเวจอมออีลูอาสะและไกเปวิทปาตองาคือนิมาลูจาวิโยงาคือมีเวออีลูแลมีจอมวิโอปาลูเกโลมุนอมาโคโลโกอิเปวิโยงาคือเตกาลิเลกางาคือมีจอมออีลูทาหะวิโอคโลยอทะคาทากะดอนอเชตุโยงาออโตแลลาหุชอเจเวออตาลาหุคอเป้าเสมานะคะโบแพวิโยงาคือจาวัดจิ้งใหม่ออกข้อต่อกือออกตีออกคอโลโฆษณาติผาคือกาวิลโกจ้าดะลาแพวิโยออลโกงาคือจิ้งใหม่ออกคอโลเวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดจิ้งใหม่แลออกข้อโตเวสายาติผาสู่ไกวิกาวูจ้าน้องคือและโฆษณาติผักกึกาวิลโกจ้าดะกือโทรศัพท์นำบะแม่0ง่าแซ่นี่สข0ขอฮีไม่ให้เลยกะ0ก้อนี่นี่อ้อขอฮีง่าสก้อโทรศัพท์นำบะชเวทะจ้าดะและโฆษณาติผักกึลาเพดิโย

Hawe obyo ni la huya te ga le le cha ta uyo ya we okolo la se cha le o raika oboda ja okolo ha yu la bi yo me no khu ga ka che we okoto ke che le ji mai kho ya lo ya okoto ke o ti sthani vithiyu krajai siang haeng prathet thai jangwat chiang mai am te hyo o ha sichi kho kiro hers te lai pu ta len pho te pho facebook fan page สวทเชียงใหม่ AM 1476พ่อไลฟ์สดติดต่อไปเชวิโยตีนีเลเลมุลอกอวิโอยาตีชตินาลิตาและซาวูมุลอกอตีชินาลิทาคาไกและมุเผือวิโอยาฮินาริควายตาและข้อนาริทาคาไกตีฮาเลเลงาคือลาหุคอไรกาโอบดาจาต่อไปเชวิโยและงาออตูลาหุคอป้อเชเซมานาคาโบเมวิโยนาคือลาหุยาติกาลิเลกาลาหุขอพอนาเลออาชุยอลาหุชอเจทะติเกโอกาปิดาเปเพวิโย

จุ้ยเจ้าปากรมอุตุนิยมวิทยาพ่อยุคือฉันแต่นี่แหละออลอซาตาติผากาลาวิโยลิงอ่ะคือไทยมิงกอคอลกานิเวติยาธาจะได้สอคอลยันตาเลติชออนยคาไกข้าพ่อเชื่อพ่อลูกกามุยจอมาลอแม่สาลือเลกาเลติชินีตาเลติชออนิวิโอยาชอคอลงาคือไทยมิงกอคอลมุยลามาจาตุโยเจเตยาเลมุหอมุยลุติดีเลติชินีตาเลติชออนิวิโอยาชอคอลมัมมีเป้าอาเพอาวิมุหอมุยลุติดีชอมึชเวลาเลงาคือไทยมีออนาติตอเลลุลาติโยเจเลเตียเราก็ไทยมิงเกอก็จะติต่อไทยมิงเกอภาคอีสานพอกะฮุยติโยเจแม่แล้วก็มุยมาจะปื้อตาเฮลอแม่เลเตชออนิขอฮาปาวิออยักคาไกเลงาคือไทยมิงเกอคอโลมุยจอมาเฮเวลอเรียกแกว่าติชินีตาเลเตชออนิวิออยักแลมุยขอชเปเซตาเลฮีชเปเซคาไกเจแล้วก็กูให้เลฟาแม่เลียววิออนิลาฮุยาชอปาวปาลุเชวิกาซาตาติภาคะเดพอแล้วเลกูแฮเลลาจะละฮะแผตอลาเวลีฮือลูฮาลูแผเวให้ผู้ขออีกาลูลูลาเวจะได้ผ่าอีกาถูเวมีปะเวมีกือยอจิลาเวียกาฝาเวแม่ออเรากูมุยขอยาเฉาะคอโลแลออจะจะได้ผ่าแลลาจะละฮะแผตอลาไงเวออจึแผเวโยเรียกให้กงาฮือลาหุยาติผ่ากาจะได้เจอซาตาติภาคะเดพ่อหะอยู่แม่งาคือจังหวัดจิ้งใหม่พ่อเราก็เรียกอำเภออมก๋อยเวียงแหงมือฟ้าเรียกแม่ไอ้ติดต่อพ่ออามุยลามาจากไอตุโยเจเรียกปุระเวเตขอกันงาคือกับผู้กับเพจโจเรียกคือลูฮาลูเพเวอีกะลูหลูละอีกะถูเวนะเรียกให้กงงาคือติกาลิลิกากับผู้กับเพจตาวิอเจติผาชออยู่เวลาแล้วฮีอยู่กือเพจปีเรียกขอนอมากับเพจตัวปูนะให้กูยันยังงาคือแท่งเหมียวนะติดต่อพ่อล้มยีเตฮาเวียขอชเปเซจอตาวิลอแม่แม่ฮอซอจีไฮผายเยาจังหวัดน่านเตและจังหวัดตากเตตอพ่อยะนี้เลเตกะติติแลมุยีลามาจากไกตุโยเจเลออวิออเนลาหุยะติผาทอกาชดิเจแลเลสาตาคาเดพ่อหาอยู่แม่เลออเจ้ายะคัสแพตอลาเวลาจละฮาเวเลภัยธรรมชาติก็วิออจะได้ผาเนคือกูแฮกูฟากาตาตุออโปเฮกวอนิเวตยะทาเลงาคือไทมิกอคอลคาพ่อชิพ่อโลกายะนี้มุยจอมาวิโยเรียกให้กว่าภาคอีสานพ่อกาอ้อเชื้อไทยมีเกาะก็จะติดต่ออ้อเชื้อมุยต่อพ่อขอเชื้อไทยมีเกาะฮอติดต่ออ้อเชื้อเปอร์เซต่าเลสเชื้อเปอร์เซขากายและกุฏิพ่อกาขอเชื้อเปอร์เซจอตาวิเจเรียกกันงาคือไทยมีเกาะเขาลุเรียกชื่อนี้แต่ยี่กาตาวิมุยนะเรียกยานิเวียวยาวคอลูเวียวรอติผาอยู่เวลาแล้วอเวียวเนียละหุยติผาทะชลากาลาวิโยแม่ฮาเวียวเวียวเนียละหุยติผาอันทาเลียอันยิมซอพอหนัวฟริปิมมีอคอลูมีฮิอาลาวิชเลเลไลมีอคอลูกากาคีกาฝากไอวิโยเลียอลอกัวมีฮิเฮจาเวทปัตโตชกัสมาจาลอเลียชริปอฟริปิมมีอคอลูมีฮิเฮเวสจุฮิมินิจุดแต่กาตาวิชแลไล่เหมียวคอลกาลาชื่อแค่ต่อซึนามิรูเพลาเวียขี้และฝาเชวิเจเลสาเลือเลกาจะปั๊มเหมียวลอกวอลาชื่อออกกาเลลูเชตาวิมีแพวิทปาโตเลขี้จาวิมีติปิแพวินะเฮโกนิเวติยาธาเลนิมาลูหล่อหล่อเวซาตาโยนะเลชุดิปอฟิริปิมเหมียวคอลมีฮิเวอคอลชอคาเปเซชงากาโซจิแมนาวิชอกาไลฮากาจอฮิเจเลอาโลฮาเวอเวอเนียลาหุยาติพาวมีฮิวิชโกกาก็ตูจาวิโยเลลาจลาฮาเพตอลาเวมากาฟกูเฮตาวิทัปตอลูวิสิเวกาพูมาจาวิโยจาลาวิโลโกนาเลยาโกชอกาจามาโมฮิเวกาติชญิกาพะเรียกเมียหิจิแม่ลิตินาสนากามาสสิวินาเรียกกว่าจะได้คืออาจุยารัฐบาลฟิลิปปินส์มีกับมียาถากติกาปิไกเชวิโยอลโกเยมากุเรียกกายากอเตผากาเกเกลาลามากาจิมียาพอกาวิชอลโกเชกอติกามาจอวินาเรียกปะปุวิทปาโตเรียกกับฟิลิปปินส์มีกาชอกาตาวิเตผาถากาปิไกเชวิโยจิเมลิชกาฟิลิปปินส์มีโคลมีหิวิทปาโตชอกาชมามาสลอแต่กูแลเล่อบามีพ่อวิสาตติภักกะอยู่เวลาแลอวิอเนียละหุยติภัตถะอรสาตติภัก
จะเคศลากาลาวิโยแม่เฮกองาคือไทมิงกอคอลโลตุกมาคือลานาเลชเดปอมีฮิเวอคอลโลยาคาทอกากูเฮกูฟาตาวิจิแม่เลลาจลาฮาวิโอจะได้ผักกาลาวิทยาธางาหุมมียาธาฮะเป้าทูปีและเลงาหุมมียาติผานาเลฮะฟากากิตัวโปลิชกาฟริปิมเมียคอลโลมีฮิเวอลอเตเวลาเลงาคือไทมิงกอคอลโลมุยิคอยาคอลโลลาจลาฮาแพตอลาวิโอเจธากูเฮกูฟาปุโตออโปนาลีอยู่เวลาแล้งคือราหุยติภัทะจะเกิดชลาวิโยฮาวิโอวิโอเนี่ยราหุยติภาวไทยช่วยไทยพลัสเลยขอชอชอคอลโลขันยิบะเลือให้เลยติฮิบะกาวิเยปูลาติภาก็เวเยปูเจติภาก็เวมากาเยหิเจอโลงาเราก็ติกูกับมาลู่ให้เลยเยซาจาผู้ก็เวเลยเยทาก็เยซาจาแม่อยากฆ่าจะทักแวจะหาวิจัยมาเหตุเรียกก่อนชนิดคือกระทรวงกลางคารพ่อก็วินะงาฮุมมีย่าไทยช่วยไทยพลัสขอเชอเชอคโลเยเกวินะเรียกเต้มือขอฮิลาเคตเราจีเซเซกาเคเยวเราจีเยเบียววินะตีฮิบะเรียกตีฮิบะเยปูวิเซเซกาโจวิจิแม่ตีฮิบะตีบาเยปูวิเซเซกาคอลูจาลังอ่ะตัวของมันเกหินะไอ้ตีฮาปาปูตีฮาปาเจเมเลียตีฮาปาเวียตีฮิบาเวนะเขกว่าอ๋อฮาปาปิลากิตูโควิโยเรียกเขกว่าก็ฮาปาขังไก่กาเวนะเขกว่าตีฮิบาวิชาโนตีฮาปาปูตีฮาปามาเยปูวิลากูอยู่ขอวิแม่เรียกเขกว่าชออาจุยารัฐบาลเรียกแอปเปาตากอคอลูตีฮิบากราวิชเลียโนเยกาโนเปากาลาปกเลเยเวเลมาปกกะกุมะกะเยเมลิเยมากะเรียกว่าแอปเปาตังออคโลเยวิโยเรียกจาตุดอตุโมติภาปัจจาปะเยกะแพวินะเรกว่าบาสวัสดิกาแห่งรัฐเลไม่กะบะโคโจโกเวติภาปัจจปุลาติฮิบะเวชะกะลิติหะปะปุติหะปะเจเมลิโนคือมะเยปุลโกสหะปะออคโลกอปอดะมาแพขอหะปะออคโลกอหะปะกะเยปุอะเวมะเยปุลโกอจุยะรัฐบายุขะเฮเวกะกอสหะปะออคโลติฮิบะเวสหะปะออคโลเจติกาวิเมเรียกกอชะกะงาฮือราหูย่าเรียกโครงการไทยช่วยไทยพลัสก็เวนะเรียห่อเวนะเรียขอจอดสติแล้วบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่เรียกกอบย้อนเนี่ยราหูยาติภาไล่กากอดอหาเชเวเรียชนิดคือซาตาโตลาวิเมเจเรียยาติภาอปออีเวอแมอยู่และเรียกภาษีติภาจะอยู่ยอดตาวิติภาลโกปุราชาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐดอกคโลมาปีโควิโอเรียกค่าเรียกค่าจะได้มาแต่เวียอยู่เจวิเจเรียกเราก็งาหุ่มมียาติภากูดะค่าดะจะเวียเรียกก็เยกะขอกับปะฮะจดทักขะไงกาวิทับปะต่อหน้าเรียกกว่าจุยารัฐบากาภาษีเรียกยาติภาปล่อยเวียเมย์อยู่แลภาษีอยู่ยอดตาวิติภาชอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเราคโลเรียกค่าแต่เวียคโลอยู่เจวิเจเรียกใครเตะเรียกจะเวียแล้วอตัยแม่เรียกจะเวียอตัยแม่เรียกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐยี่หิงาหาขอชกขอคโลปีไกตุเวียคโลเตียาเรียกงาฮื้อตีมีมาโกลิชมีติผาติชไลจอตาวิชติผาโลโกบาสวัสดิกาแห่งรัฐมาปีจีแม่เลียวสะพอฮิฮาปาตาปีวิชอโคโลมาปีเจมีกือติชไลจอโกมาปีเจและลิโนฮุเยติเชตาวิเยจคือเลเยนาลีติไลจอวิโลโกกามาปีเจและเรียกคิดจาเวจีชาวินะจีชาวิติเซชาวิกามาปีจีแม่บาสวัสดิกาแห่งรัฐโลโคบัตรเครดิตจอวิกามาปีเจเรียกเขาโกงหือราหุยาตุโกจะได้ผ่านจะจากให้ต่อมาเกตาเรียกเขาโคหลอกคู่พอหลอกวงาดอวิธนาคารฟูเกือวิกาติเสบะจะจับมาจ่อให้เรียกในหือราหุยาหาวิววิติผ่านหลอกโกเขาโกติผ่านหลอกโกนะเรียกมิงกือติชไลน์ชไลจอกโอกาเรียกไทมิงกือออกคอโลมือคอพ่อเวมีเวมิงกือลิมาน่าเรียกชนดมาจอดเวลาก็ชุมาสอตาเรียกเอกว่าตาดอหาน่าเรียกเมาเวงาคือขอคนหลอกคนชอเลยเมาเวหาเวก็เวแผลเวทับปะต้อเรียกาตุยออยากให้จะได้ปอเจียตุมาวิแลเรียกมือคอพ่อเชียเวชอกาจอดเวเยมิงกือติไลจอดเว
เลกาจอเวนาเลคะกอดีชาเวเตโมเตเซชาเวธนาคาชาเวเจเมเลอกอนชาตโกชูมากาชากาตานะเลยาคาธนาคาชาเวลอกอชากาตุยอเลเตเซบาอโคกาเวลอกอบาสวัสดิการแห่งรัฐออกคอลมาปีเจเอาวิอเนียลาหุยาดอกกไข่แก้เลยจะได้คือบาสวัสดิการแห่งรัฐออกปีติหมูยืนยันใช้สิตาวิฮิเซกาพะเกาจิแม่อยากกงามากาวิชจะได้คือติไกกามาสุสิเลยออลกว่าจุยารัฐบาลเลยออกวิอเนียลาหุยาลงทะเบียนยืนยันใช้สิตาวิอมติกาต่อติกาเลยออกแม่เกือบวิคัสกาชาวินะเลยกาเพมากาเพเวคือกติชสุนีอาสหปัตถะโลกสเปเวเลบาสวัสดิกาแห่งราอัสฮิหปัตถะกามากาวิอเมติภัตโตลาติโยเจคกอลอญะนะเลเฮโกชะดิคือปะหะติมาจเวปุราชาบาสวัสดิกาแห่งรากาจเลเจียวิติมุเลกาจเลเจียวิติมุชโนคือแอปไทยดีไม่กับเว็บไซต์กบกาปกครองพ่อลงทะเบียนยืนยันใช้สิทธิ์แผ่วิจิแม่อวิยาเนราหุยาปุราชาทาออโรติปอลีโนคือบาสวัสดิกาแห่งรากาเลอคอนติปอมากาเลเจียวิติมุเลยนะคือเว็บไซต์กรมการปกครองมากกว่าเลยแอปไทยดีดาวน์โหลดเวลาเลยนะคือตัวนะคือลงทะเบียนยืนยันใช้สิทธิ์แผ่วิจิแมชเตหมูนูค่ะหนูตีกาวิเจอยากเข้ามาติผู้ลอกโกไขกาตีตุเลก็ก็เลยตันดอหาเจเลยจะได้คือกรมการปกครองนะเลยเพื่อคนรู้จักด่าเลยค่ะเซกาหน้าติผาเวลาจูโยเจเรียกให้กว่าต่อป้าตีแลค่ะขอค่ะเซเป้าไว้นะบาโคโจมาโจวิชอไม่กับบาโคโจกาโจเลเจียวิติมูอเมกุระแม่กุระกุเลบาปชาโชกาเลียวฮาจักเกยเลียวลอกข้าคอลคอลข้าเซกานาติผาเกียวการลงทะเบียวิเจธนาข่าวเกเรจติแผวลักกุกมาเพจิแมลิตาลาเจเลียววิหันยลาหุยติผาโอลิตาลาเจแมลิธนาข่าวธนาข่าวลาเพวิชอลเลบาสวัสดิกาเห็นรับบาคุโจกาจ้าเชวิติมูเจติลาเพวิโยโหเจเลียอยากข้าพุจาไฟตัวไปแผวเลียอยากข้าบาสวัสดิกาเห็นรับจะลงทะเบียนติเลไปเวลาก็ตาลาจิแมลิมาพอเจธนาคารคโลเรียกให้กจกาบาสวัสดิกาแห่งราออรอจ้าดาวินะเฮกไลกากอนาลุลาเวเลชกาปะฮาลุโยเลบาสวัสดิการแห่งรัฐเลอปิเตมูเลจะได้คือกาจ้าเชเวนะเลอปิเตมูจะได้คือกาจ้าเชเวลงทะเบียนยืนยันใช้สิทธิ์เวอคโลเบอร์โทรศัพท์คือพี่เวใครก็ติดตุเล่ก็เลยเรียกปวดทุจริตดอหาไม่จะกอกุยกับกูมากเอาธนาคารก็เกิดตุเล่แม่กะก็เลยน่าละเวลีหอบย้อนยาละหุยติพาวติใช่ไหมเจเบอร์โทรศัพท์จ้าดักคือพี่เวนะเรียกอยากข้าหนอลงทะเบียนยืนยาใช้สิแล้วกูรู้ก่อยหน่อยเวลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ก็เลยลีแม่ตาเราก็ติดชุดติดตุมาลูจีรัวจีแม่เรียกติดชุดสัญญาอย่าขอโลกามากาเบียรัวตาลูจีเรียกตาดอหาเรียกอ๋อก็นอลงทะเบียนข้อมูลกับเวทปตอกู้ลูกไหวหน่อยเวตาลาเวอยากให้แย่ตาลาเวกากบะตาลาเวชอเล่นคือหากจะกูเวนะอยากให้ยานี่คือพี่ก็ชอบกูกับเจเรียกก็จะกาบาสวัสดิกาเห็นเราอปิติมูกาจ้าเชเวเรติผาดอหาดอกขี้เชเลกับผู้กับเพชเชเวปะฮาลิงคือลาหุยานาลุลาเวทปตออยู่เวลาเลขอลาเวติจึงเพวิโยจ้าเลกาลีอยู่เวลาเวสัตติผาก็นักอิสิแม่ฮาวิอวิอเนี่ยลาหุยาติผาโอ้ชดิจักาลีมีเจ้าพ่อแล้วก็น่าจ่อยจ้าเปื่อวิอเจติผาอยู่กามาจ้าลีจีให้พ่อแม่จ้าพ่อมาโกจีใหม่หนัวแม่ไอจีดาวพอกับยูกามาจาเล่ชิบุตากาติโลกุกับชิมาชิมาติหัวเวลกุมาเล่ชิริปอวิอยากะยูกามาจาโลแม่เล่ยาไอเตกิลูยาฟีเซกิลูยามาสนิเซสยูกาวิเจปุทโธจวยจาวิมาเฮเล่ยูกาเกาะติแลตัมโบมอนปินอำเภอฝางจังหวัดจิ้งใหม่จิ้งแม่เล่อันทำทีละเป้างานอริติชงานาทิตาแฮปุขอเล่นาชิบุลาปาเซกาละเคเสกางาเสกาตาเลงากะเคจิแมเลเคโกตานูตาฮาลิมิจพอวิอาจิญญะญะก็ไปแล้วปุโธนาบอกเกลาวิเจวบอดาวิอคโลนาเล
นาชปูเวลาปาชอปูวือตาวินาชปูเวลาตาวินาชลิบาเลพอยวิเจแต่ก็นาชเจติอยู่กาวินาลีชกาออยิจ้าปูเวออเจติพาลีมิจพอการาเทลุลาเชลอเรียกแต่ก็นาชออยิจ้าปูเวเจติพาทัปตองาคือมิงเกชอยาลูกไอซิไกมาเจ้าแม่เรียกแต่ก็นาชออยิจ้าปูเวออเจติพาแลงาคือลาหุชมอตอคอจอเวเลนาชกาตาจาตินเจตาลอนเจเลี้ยอยิจ้าปุ่ยแม่วิถปะต่ออยิจ้าลาวิจิแม่เลี้ยอยิก็วิชอยู่บาฮาจ้าเลี้ยก็เด็กอะไรเล็กสติเต็มแม่จ้าเล็กก็เลี้ยวิ่งเนี่ยละหุยติพาวชุดจึงอ่ะคือย้ายด้วยติพาเกี่ยวกับสตากาโมมาจ้าเลี้ยป่อยก้าถอยเลยยาขอนอกกุลามาโมเลนเป๋วิกาเลี้ยอโลนิมากันอาจ้าเลี้ยหักก้าจ้าคอมเมจ้าเลี้ยย้ายติพาน่าเลี้ยเฮกัวงาคือก้ากาวิกาคาเดนี่แม่เลี้ยย้ายติพาอยากติตุเชวิกาอยากก็โคโลชอยากก็ยุผักไอเชกบลิอยู่แล้วค่ะเดเดปิเรียกเชกาอุทาลอกโกเล่ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านตีจอวิเจเรียกย่อกากะไอเชวิโอโคโลเรียกมาหมดใต้นะใครนะมาโซเล่โอปอยอยาเชกมาอยากก็ยุลาเชวิอานาเรียกยายกันข่อยวิเจกมาติปติทีแปะหิวิเจโอ้หักกะจารียายข่อยเวเลยยกอนาวิจิแม่เลยอะโลก็ตุยจารีงาคือกะยากอจุผักเวกะคะเดนี่แม่เลี้ยมชูมาเดลาวิกาโจวิติพาลโกเล่ชมัวกามาเดลาวิโจวิแม่เฮโกเตกาวิลโกเล่ทางข้ามาลายไม่กาลิสพาลอยติพาจุพาวิลโกดัจเจลียาข้างอ่ะคือกากะป่าชอติพาแลเลชูยากอจุพาเกเชวิมอเลมาเดวิลโกกับข้อพิโจวิแม่หรือเลชอทีแปวิลโกกับข้อพิอื่นจ้าแม่เลขกองอ่ะคือหมอทกากะวิกาชอยากอจุพาเกเชวิมอลกว่าเย่เย่กับบริติพากาอยู่วิโยเลชกาลูวิสิวิโอเจติพามากับผู้จูอปูนาเลียวลกงาคือกายากอโคโลมอทกายเยวิแลนองาเจติเยวิมาเฮเลชมามาติเกผู้เยเชวิทัปตอเยวิโอโคโลสติลาติวิโยแม่และอย่าปื้อฮาติปอทกาศิลากลาตุวิโอรสัตติภาจะเคยไม่เจติโยแม่ลุลาและกากาพนาเลียวอกาปิลาเชวิติกาลิเลกาอบูจาแม่ติกาลิเลสแมกาแม่เชซาจอซาฮาเลโดซาปิอบูจ้า

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับนายกรัฐมนตรีเปิดเผยภาพจับมือกับนายกรัฐมนตรีกัมพูชาเป็นมารยาททางการทูตไม่ได้พูดคุยทางการเมืองอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
2: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
4: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีหงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: นายกรัฐมนตรีเปิดเผยภาพจับมือกับนายกรัฐมนตรีกัมพูชาเป็นมารยาททางการทูตและให้เกียรติในฐานะผู้นำประเทศไม่ได้พูดคุยหรือเปิดโต๊ะเจรจาทางการเมือง
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยชี้แจงกรณีที่มีกระแสข่าวในสื่อสังคมออนไลน์และสื่อกัมพูชาเกี่ยวกับการสัมผัสมือกับนายฮุนมาเน็ตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาในห้องรับรองก่อนการประชุมว่าเป็นไปตามมารยาททางการทูตและการให้เกียรติในฐานะผู้นำประเทศโดยไม่มีการเปิดโต๊ะเจรจาทางการเมืองหรือพูดคุยประเด็นทางการเมืองใดๆเนื่องจากยังมีอีกหลายประเด็นที่ต้องประสานงานให้เรียบร้อยในระดับปฏิบัติต่อไปส่วนกรณีที่สมเด็จฮุนเซนประธานวุฒิสภากัมพูชาออกมาประกาศพร้อมทวงคืนดินแดนนายกรัฐมนตรีย้ำจุดยืนว่าประเทศไทยไม่เคยลุกล้ำอธิปไตยของประเทศใดแต่ขณะเดียวกันจะไม่ยอมให้ใครก้าวล่วงหรือลุกล้ำอธิปไตยของไทยเช่นกันซึ่งฝ่ายความมั่นคงของไทยมีความชัดเจนและพร้อมในการปกป้องดินแดนอย่างเต็มกำลังศักดิ์สิทธิ์ประดับชินรายงาน
1: รองปลัดกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดราชบุรีติดตามการบริหารจัดการผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมาพร้อมสั่งปราบปรามภัยความมั่นคงให้เกิดผลสำเร็จภายใน120วัน
6: นายภาสกรบุญลักษ์รองปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าสำนักงานศูนย์ดำเนินการเกี่ยวกับผู้อพยพกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการพื้นที่พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมาและสถานการณ์ด้านความมั่นคงภายในณที่ว่าการอำเภอบ้านคาจังหวัดราชบุรีพร้อมกล่าวว่าการลงพื้นที่วันนี้มีภารกิจสำคัญที่ต้องมาติดตามในหลายประเด็นโดยเฉพาะประเด็นผู้หนีภัยจากการสู้รบจากประเทศเมียนมาที่จะอยู่ในพื้นที่พักพิงชั่วคราวบ้านถ้ำหินอำเภอสวนพึ่งขณะนี้มีแนวนโยบายในการพัฒนาศักยภาพกลุ่มคนเหล่านี้ให้สามารถออกไปทำงานได้และมีสถานะทางทะเบียนที่ถูกต้องตามกฎหมายซึ่งไม่ได้หมายความว่าเป็นการให้สัญชาติแต่คือการทำให้ภาครัฐมีข้อมูลทางทะเบียนเพื่อติดตามสถานะได้สะดวกและมีกฎหมายรองรับต่อการใช้ชีวิตในเบื้องต้น ส่วนประเด็นด้านการปราบปรามยาเสพติดและการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่เป็นนโยบายเร่งด่วนและเป้าหมายสำคัญจึงเน้นย้ำให้ในอำเภอและผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรร่วมกันทำงานเพื่อกวาดล้างปัญหายาเสพติดและภัยความมั่นคง

0: อดโดยเฉพาะระบบบำบัดมลพิษอากาศที่เคยตรวจพบค่าฝุ่นละอองเกินมาตรฐานในการทดลองเดินเครื่องจักรเมื่อปลายปี2568ล่าสุดผลการตรวจวัดทางห้องปฏิบัติการยืนยันว่าค่ามลพิษทางอากาศผ่านเกณฑ์มาตรฐานกระทรวงอุตสาหกรรมแล้วกรอจึงอนุญาตให้บริษัทกลับมาประกอบกิจการได้ตามขั้นตอนทางกฎหมายเพื่อขายข้อกังวลและสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนกรอจะบูรณาการร่วมกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอตรวจสอบโรงงานผลิตเหล็กทั่วประเทศอย่างเข้มงวดทั้งกระบวนการผลิตระบบระบายอากาศการจัดการของเสียและการสุ่มตรวจคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานมอกพร้อมกันนี้สมออยู่ระหว่างปรับปรุงหลักเกณฑ์การเก็บตัวอย่างและยกระดับมาตรฐานเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตให้รัดกุมและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันเพื่อกำกับดูแลความปลอดภัยของประชาชนและสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนปฏิพลสถาพรมารายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวธราวุฒิวิชัยเดชอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 นครับ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทย

0: อาเดือไทยมิขอสองเผาอามาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอุ้มขวตาโอดาเลียกาชายันดาชอเนมาอายออามาเอมิขอเปียเนไทยมิขอกระดูอาคาชอเจอกระดูเงเกเนลาเอมาแอจิชนีอุ้มเถอมิเนนึมาละคือมาเงเลชนยาเธอมิเนอาดูมาโยหานาลูอายองเนเกเนยอยบอนเนมาอีนออายอมาโดอาดูเนกอเยเนอุ้มขึ้นตาอุดาเลี่ยมิเนนึมาหนุ่ยสาวเนวัดจ้อยเกนยาอาดูมาโยหานาลูอายองนึมาละคือยอจอนาลูเนือเกือเนยอเยอบอชอเนมางามาอาเขาชอเจอโยกานาลู
1: เอชไอวีนาโกอัมโมซาดือโฮโรคเอดนาดือองขอสปสชนาโกลาซาเผือฮอเนอชอบาเนอเมน่าจีนยาและหนูข้องมังไพเรือดือยอเฮอร์บัตทองจุ่มยากาสีชิฮอนยาอตาบอจาลินยาเมหนูบริการอากาหอลาซานยาเมสีชิฮองเอเอชไอวีอโมอูนาชดชิดัวนักก็อโมจำยาอยากาบิเออตามาเบียเจนีลาซาเมสีจ้าละคุยชิมาบิโกยากาหอบิเออเมไวรัสตับอักเสบซีมาเอวานาโล

0: มาเอยากาบิโอบิจาวเมสิญญาเจมอนาสปสชติซุ้มซุ้มจำยอสปสชเขตหนึ่งเชียงใหม่นากาจำยองาซุ้มนี่เยงาซุ้มงางาปายอดัมออเดนากาตีโกจำยอจำยอนิมานากอนาลูออเดนากาติซุ้มนี่ซุ้มโยกานาลูก็ดูไม่ได้
1: อาเยื่อเนี่ยเดือขยาวโฆษณาไกเออร์กะกอสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่พอปานเนอบีเคฮอมอนาแอออนไลน์ยามเจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเฮอนาอย่าซึมก้อนบีเออดูอย่าล่าแต่ช่องหางละหาเชลกะปอจักรเนอดูพ่ออีสันอีกามาเล่าเนกามองขากาไก่กูยาเอายิ่งเยวโฆษณาบีเกมอญาแลนึมาอ้านานากาแม่เลียวแน่แม่ชนยังง่ายิ่งเยวนากาเออสมบูรณ์นะคนนี้จำยองาซูนี่สีโกจำยองโกเย่และงาเดใจที่โบนะคนนี้จำยองเวนี่นี่เออโก

0: โอโบดาจา
1: โอโมโชเปอร์
0: มังสุงคา
2: ฟอกว่า
0: เนาะซง
3: ปุดูทมา
0: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
3: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

我只怕我都他妈的，哎呀，你没看呀？有啊，那路那一鸟，一鸟一那那，老一鸟叫那这，你那个那，格拉美一鸟老玩安看，你那啊，那一你他妈那老一鸟牛几那，那那哎呦，这不那的花路哎，叫他妈的一鸟的那里阿样，那里我懒呢，那里吃懒个呢，一鸟老。อุจิอายามเราค่อยบาลาเฮสีนะอีเนี่ยเราเธอเนี่ยจนันเจอหนีน้องเขาเนี่ยจนันเจอเอือน้องเอมีที่เขาเลยจอดามาเนี่ยยุ่งจิกเอฮกาเหมียวมู่ดูล้อเนี่ยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและคู่กาจอเนี่ยเนี่ยอานาลุเนลอัทันเจอมาเดย์เนี่ยเดย์สวทเชียงใหม่เนี่ยเราเลยเนี่ยเดี๋ยวมีอะไรยุ่มเหงาเหยียบเราค่อยน่าล้อนักการีโยฮาเหงาโยฮาโยฮาเหนียวโยฮาอย่างมุดาซาดาเนี่ยเราเหนียวอินยุ่มน่าวันนั้นไอ้เหยียบเราค่อยฉลาดเนี่ยเราเลยเหนียววันนั้นน่าเออน่าหาน่าหาเออจอดูเดียเหนียวเดียซะซะแล้วที่ขอหลวงจอดามาเหนียวล้องานเนี่ยล้อก็รัฐบาลพอเปล่าแม่เหยียบนี่นะก็ต้องเชื่อก็แม่จะกาเอกาแต่นั้นในบิชิบิกาเอกาลอยเงี้ยวงานเนี่ยอดีตอาคาต่อช้าเงี้ยวไปบอกแล้วเกี่ยวพอเนี่ยบินหาดาก้าเดียเงี้ยวเดียถ้าก้าอดีตต้องตาต่ออดีตอาคาต่อเนี่ยจะกาเอกาด้านไหนมาเงี้ยวอยู่กันเราอยู่เมื่อเยาวชนยาพัดลอยเลยเงี้ยวมามานี่นะลอยอินยุ่มเฮยี่เฮยามเราคุยกันนะลอยเลยเงี้ยวไอ้เงี้ยมีอะขอเนี่ยถ่ายดอกขอล้อก็ล้อดอกขอเนี่ยนะฮะโดนยาเล่าดูเธอน่าอย่าดอนน่ะหลุแล้วมาฉีดยาล้างอะไรแล้วไอ้เงี้ยเธอโอซอนยาเนี่ยก็ดูนะแล้วไอ้เงี้ยฉีดยาล้างไหมไอ้เงี้ยเราเดือดถ่ายมีของเราค่อยจ่อเลยนะแล้วแห่มาฉีดยาของมันไงยาเบอร์ไอ้เงี้ยว่าจริงมันจะเกิดนะขอเนี่ยก็กล้าเยอะเล่าขอยาชาแล้วไอ้เงี้ยดีจังขอยาชาเดียไอ้เงี้ยเดี๋ยวที่มีเนี่ยมีขานะขอเนี่ยเลยเจเนจกเกอเนี่ยชิญญาแม่เยญญาและอีเงี้ยขอเนี่ยแห่เธอก็เหมียวอันเดินเนี่ยขอเนี่ยชอญญาโลแล้วรอเลยเยญีเธอมีเนี่ยรอเยญีเหอกาเหอพอเนี่ยเยญีเนี่ยทนจวงเงี้ยรอที่ดอนารอเยญีถ่ายดอนเนี่ยขอเนี่ยไอ้ดอนเนี่ยมาเยญีรอเยญีขอเนี่ยแห่ถ่ายดอนโคโลเอกนะอาคาดอนเฮจีเอกงาเดแล้วรอเยญีนะที่ดอนารอเลยเยญีเธอก็อาคาดอโป้ขอจีอสาเหยียดเนี่ยเราเธอถ่ายดอกเราโยเจไม่เจี้ยงเราเลยเหยียดนี่คอมพิวเตอร์เหรอเหยียดนี่คอมพิวเตอร์ขออดีตคาดอกใหญ่มาสีเหรอเหยียดเนี่ยไอ้ขอเนี่ยเหยียดนี่โอชอนเนี่ยก็ดูเราเลยเหยียดนี่อย่าเอ็นเนี่ยมาเราเหยียดเนี่ยเทียนยุ่มเบอร์ให้โยมยาดอยสื่อแล้วก็พัดดูแลยาฉีดเหยียดเนี่ยเด็กเอไอแล้วคู่แม่เราเลยเหยียดนี่เธอขอเนี่ยให้ยุ่มสื่อและดูแลยามีเนี่ยเราเลยเหยียดนี่เธอไม่ได้คาดอกแต่มันเงือถ่ายดอกขอนี่อย่าแอปโปแม่อย่าโดแม่อย่าเนี่ยอย่าเนี่ยขอเนี่ยอย่าฉีดยาพายรอชอเธอก็ถ่ายดอนเนอรอข่าวหูมาห้องไงขอเนี่ยอย่าฉีดยาพายแล้วรอเดียเนี่ยเดียถึงมิเนอรอจนแทนเนอนะฮะดันยาแต่อย่าเนี่ยนาทีดอนางานเนี่ยเงยโดนเนอรอเลยอย่างนี้เธอเนอแล้วรอพิชมอ่บอชมอนะฮะเงียอาคาดอนะเฮจีเอเกอร์แม่เดแล้วรออย่าเนี่ยงานมาฉีดยาดอยานะขอเนี่ยเธองาเฟบัวปาโลงาน่ากาฮอปันเนโลแล้วเนี่ยช่องเลยนะขอเนี่ยเอเนเลยเนี่ยไม่ได้เหยียวกันนะรถไม่คุ้นเลยกำลังหงมาเดแล้วเกิดในถามมาเหยียดเนี่ยรอมามานี่นะเฮก้ามีอ้อมดูเฮน่าเราเหยียดเนี่ยเดือดถ่ายช่อหาเออก็ดูเดแล้วเธอเหยียดเนี่ยถึงมีนายรัฐบาลเออก็เกาะเหยียดเนี่ยจะกาเอกาด้านไหนในบีซีบีกามาในเหยียดนี่ขอเนี่ยมาข้อปาแม่รอเฟบัวปาแม่หนูว่าถ่ายมีของเราเคยแต่มาเงือรอยมยามีของกักเกออิงานในเยนี้เธอมีนะฮะกักเกอเยอะยกานารู้ว่าอุดุธรรมะเดเราจันเทนนะฮะดันยามะเยนี้เธอมีของกักโกฮโลล้วนยังอ่ะเดแล้วทบาไปเยนี้เฮ่เฮ่จักกะเอกะยังอ่ะเดแล้วเราดอชาขอเนี่ยพอเนี่ยบินนะฮะดามะเดดอชาเราหน้านัวเราเยนี้เดือเธอมีของอาคาดอชาแต่มาเงือเราอดีอาคาดอชาเกิดการมีของขอเนี่ยเราไทยเรามาเราเยนี้เวียนามีของมายาพังหัวสีเย็นเนี่ยเดือดขาดช้าล้อเย็นยี่ยานาขอเนี่ยดองก็เลยเนี่ยแม่เดียเย็นเนี่ยเดออาชีกูหุ่มมาขอนิเงอแล้วเลยเย็นนี้เขาก็พอเนี่ยพอเนี่ย
bi na ha da ma ye nya te mi na cha te na na ha da nya me ye nyo e hu ga ne na ye nyo ana de me ta ga da na ma de ye nyo de nyum ti hu ga ye ni na ton ju lo ye nyo a de a ka ana na ina nyo ti na cha la nga de ye nyo ba la si na kho nia ko si a kho na ma ti kho nga de thai anana ina wan angkan le me ye nya anana anaw balao si na lo ye nyo mituna yon le khu si de aho na kho ne ni phang a ya ko chu wo nga de ye nyo he na kho to la to lo ye ni ne thon ju a nim ti a ya mo la kho de ye nyo de he ga nga ne ga ko lem tha ma ye ja ga da ne mi na lo ye nyo to da cha ti bium le panahada made ye nyo de Achi bi bio la ga da cha phone bi na ha da nya ye nya the ku ta phaya phai ne cha da cha lo ye nyo u se le cha da cha nga de ti kho lo na ha bi da ma

ทนาดอชาฮกาพอเนบินาฮดาลอยเนียวอากุตาพยาภัยเนชาดอชางะเดยเนียเดยโยกานาลูเวยานาฮับยอดูยเนียวกาจโนปาลาเนนาฮลาโยกานาลูเวอุดุธรรมะเดยเนียวลอมข้อปานเนนาฮแมลอเฟดบัวปานเนนาฮแมเดยเนียเดยที่ขอลอจดามายเนียลอนาลีเชลังกะนีลอยเนียวเฮก้ามีอ๋อมู้ดูเฮน่าลอยยังก็กอดจักรเอกาด้านนั้นเนี่ยบิชิบิกาแต่มันลอยยี่เทียนาหลัวเนี่ยล้อต่อจากจังเลยหมอนยาเล่ล้อยิ้มได้ได้ชอบหาเชื่อก็เด็กก็กอดบอดจักรก็กอดแม่ล้อเลยยี่เฮก้าพอเนี่ยจังเลยเนี่ยแม่เดียเนี่ยเดียเฮก้าพอเนี่ยจัดโดนเนี่ยมาเนี่ยล้อหลัวก็กอดยาหน้าชอบหางปัวแม่ล้อยเนี่ยจีรังเงี้ยคนเนี่ยมีอาการล้อยี่เนื้อหูบานในที่คุณล้อไม่อยากถอนเจอช่วยนี่เชื่อหัวเบี้ยล้านมาเลยแล้วล่ะยี่เนื้อหูพอในที่ปวดจัดโดนในเส้นเลยแล้วเราจังเลยในอยากถอนเจอขอจอมแม่ยี่เนื้อคนนี้โดยช่วงนี้ยังเกิดอะไรที่นานาขอเนี่ยจัดโดขอไม่อยากถอนเจอขอจอมขอเนี่ยที่นานาล้อจังหอมหน้าขอเนี่ยจังเลยเนี่ยไม่เดียเนื้อเดียที่คุณล้อจะทำอะไรยี่เนื้อเดียกันเนี่ยนักก็จะก้าเอ็กซ์ได้ไหมยี่เนื้อเราถึงบาสบริการแห่งรัฐล่ะช่วยแชร์บาก็ความมาจริงอาชีพเนี่ยยุ่มนะขอเนี่ยชมยอบิดองอายามาคือจะรู้อาชีพเดียเนี่ยเดจะลังเงานเออในแม่เยเนี่ยถึงกับอนันยิ่งเช็ดเตียงกันนี่ล่ะนายเยนี้ชอบประชาชนนักว่าล่ะไทยช่วยหายมีอะไรเอ็กเกอร์งานเทียเนี่ยถึงกับปูน่าล่ะถึงกับช่วยแชร์บาจ้าเธอจะลังเงาปูน่ามาเชื่อยดีข้างอะไรแล้วเรายอมยากมายากเกิดเจงานเดแล้วเราเยนี่ยี่โยดาเดอคนนี้มายากเกอร์ล้อที่เสียบ้านเนี่ยเตาปลาพัดดาวโหเธอล้อเย่เนี่ยเธอเดอคนนี้มายากเกอร์ล้องายอยู่เมียปมมาล้อเย่เนี่ยอย่าเอ็นเนียวที่นั่นนะคนนี้เหรอทกศคนนี้จีพัดดาวเถาโลธนาคารออมสินคนนี้จีพัดดาวเถาโลล้อยกันนั่นรู้เอจีนะคนนี้ที่เสียเจี๋ยอีเถาเหรอเธอเดอคนนี้มายากเกอร์แล้วล้อเลยเย่นี่เมื่อนาที่นั่นทกศแต่ก่อนเนี่ยยี่สายยาจ้าบัวเลยเนี่ยระยะสั้นระยะยาวระยะบัวล้อเลยระยะสั้นของงานมือกู้ในระยะยาวงานมือกู้นะเหรอที่เสียบักเลยท่าโชว์ที่มีแน่ลอยเนี่ยเฮก้าเฮก็ลาค่อยนะอีนิมกันนี่นะขอนี่ลอยเลยเย็นนี้เธอหน้าเนี่ยมาดอกขวางี้จะเดียเนี่ยเดียจะมีแน่งานแล้วเกินหน้าอายุมาทิโปชอเชี่ยขอในลอยเนี่ยจะโดนเลยเงี้ยลอยอันนั้นเชื่อสิเงี้ยนั้นจะโดนเลยเงี้ยนัวมายันยังงาเดียและโดนเลยนะลอยเนี่ยเธอเนี่ยอยู่จะมาเจียงเงี้ยลอยจิโจยมีอันนี้พัดดาถามีแน่แล้วโดนหน้าเฮก็ทิโปพับบีจัดเนี่ยสิเจียเนี่ยลองแล้วมันง่ายมันมั่นในสามารถเลี้ยงร้อยขอเนี่ยจิโยดาเธออาจจะไม่ในยาดาเนี่ยอาจจะไม่ในยาพาดาเลี้ยแล้วยมือพาที่โป้ให้บิดจักรเอกาเนี่ยสิเจเย่เนี่ยเหรอเธอเนี่ยมายังยังอาเดแล้วโดนล่าเดแล้วยังเกิดงานเราในเย่นี้เหรอก็ที่โป้แล้วให้บิดจักรเนี่ยสิเจเย่เนี่ยชอบการอุทธรณ์และขั้วงานในเย่นี้เธอก็เธอเดี๋ยวเราค่อยนะเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวถ้าก็เธอเดี๋ยวเราค่อยได้เหมือนเงี้ยหรอชมยังโดนเลยเงี้ยเนาะหรออันนั้นเชื่อสิเงี้ยเนาะยาออกมายาและสีล้างเงินเนาะแล้วเลยยี่อยู่หายาเดือนนั้นวันนึงมาสร้างงานในยาไม่ฉีดเดแล้วอยู่สืบป่วยเดแล้วล่ะไอ้คนเนี่ยมายายาหน้ามายายาเดือดจิ้มในงานเลยก็ห่อเนี่ยล่ะเขาก็เตรียมมาฉางเดงานมาไม่สามารถเดแล้วเหนื่อยนะอชอบช่วยงานก็มาลองการอุทธรณ์งานในที่โป้ภาษาเนี่ยสีเดียเนี่ยเดไอ้ยุ่มเถอะก็ล่ะเย็นนี้ยมยานี่ไอ้เกอล่ะเนี่ยเย็นมันเจ๊งไงยาแล้วเลยเย็นนี้บาที่เสียจีบาลาสิเผื่อจีเอามีนิจาวเนี่ยลอยเนี่ยที่โคดูเลยเงี้ยพิวอ่ะเวอะไรเนี่ยปุญญาเนี่ยลอยเนี่ยเธออาดาอามาชมยอยาหายาชมยอเนี่ยลอยภาษีเยอะมายาจีพายดอกอ่อนเธอลอยเธอก็เตี้ยอายุจังผ่านงั้นเลยนิมายมาบอดจ้าลุงอ่ะสิเดียเนี่ยเดชาวบ้านยาพายงั้นลอยจงงั้นลอยอาดามาเกินเนี่ยเกลงงั้นลอยแล้วลอยเนี่ยอาดามามาบีเกลงนี่จังยาพายงั้นลอยแล้วเราบอกจะรู้มาเดแล้วตัวเกิดง่ายเทียนเนี่ยเราที่ไม่แน่เราตีเราค่อยตัวรู้เราค่อยเราเลยนี่เนี่ยมันเอาขวางี้เดแล้วเราต้องมาปัทโลเวจักรเอกาง่ายเดียเนี่ยเดแล้วจักรเอกาดันเลเดียเนี่ยนั่นเถอะก็จะลังเงาปูมายาเกิดมายาเดชั่วโมงเดียวอ่อนเดแล้วยังเกิดอะไรเนี่ยขอเนี่ยเขาก็ปูชั่วโมงเดียวหมอเมียเลยแล้วเราเนี่ยเธอเนี่ยกลุ่มตกหล่นและคู่งานเทียนเนี่ยเราเขาก็เดินนาเดอีนุ่มนะรอที่ลังเมื่อเดือนนี้จงอาจจะยอมมาช่วยเชดเลยจริงเหรอเลยนี่เฮก้าเดือนนั้นว่าอยู่จอนาลูเอเนลาลัวเลยเนี่ยอีครั้งก็นี่ก็เนี่ยช่วยเชดเลยมาเดแล้วทุกคนก็แม่เทียนเนี่ยรอเ
tega yo mane ho de na khone abocho ma pi cho molo a khu ala ti jena cha de lo a cho kum po bang na khu nga lo ne yi ni ga de ang a te ye nya lo tega an a yo ti yam la khu nga ne ye nya no yo ne ni che tien ke ni a yam te ga te yam la khu cho che le ma de la tu ro ke nga te nya kho nya tiana lo le ye ni te ne yo yo ha lo yo ga ma do ni chu ma do mo mi a le ne na kho nya te ga la ta ba ho pa phong tha ja me ne ye ni ye ni cho myo do on le nya me de ye ni de yo cho myo on ne lo te cho myo do on nya nga lo le lo ye ni de mi ne ho na kho nya he nyum le pa ja ga a ga da lon ne a ne bi si bi ga le de ye ni de kana kho nya ti ko lo ye ni ana jai ti ko ga du na ye ni i nyum ha ga ha yam la kho na de ye nya de a de ne ro mun ti pho pa na kho nya ti ga việt nam mở in ả đề ye nhớ đề khả năng là thầm một tiểu pa nè lo lệ ye nhớ hơi gấp bộ yờ gấp đủ na lo ye nhớ bờ già yờ nga ye nhớ thái mi không ở pa họ nè việt nam mi không ở pa đề ye nhớ đề thơ a f f là khu nga thế ye nhớ gấp bờ già cho nhớ hơi gấp bộ na lo hơi ăn đầm bé bộ mà nga đề ye nhớ hơi gấp bộ na sum bộ thì bộ cơ la nga ye nhớ thì khổ lụa bờ già lo ye nhớ thơ gấp gung hà nội ประเทศเวียดนามและคูกาบอจ่าเอง่าเดเยเนียเดมามานี่นะรัฐบาลฮอปเปอร์เพราะในรัฐบาลปาเต้และบอจ่าแต่มาเงาเดเยเนียเดถึงกาเนอเดือนนี้มุติอปาก็ดูนะขอเนี่ยเวียดนามฮอปเปอร์เอกชนฮอปเปอร์เนี่ยขอเนี่ยบอจ่าแม่เยเนียนี่มีของฮอปเปอร์ยกขาล้ออะไรที่ขอรู้จ่าเนี่ยรอยเยียมดาก็ดูเดแล้วรอยเยนี่นี่มีของยกขาหือละมาลานยานี่แล้วงานเทียนยาเราถึงมีในอินน์ฮอนเน่ลอยเงี้ยอาคารนึงสองก็ดูนะเดือนในความติดกับเวียดนามมีของจอนเนอร์ล้อบริจาคงานเดและเงี้ยจากเอกาดาเนียนเนอร์บิสบิกาและเดียเงี้ยเดหัวหน้ายุ่มหัวกาอาดังเบลอายามะลอยเงี้ยเธอเนี่ยก็จากเอกาดาเนียนเนอร์บิสบิกาเดียเงี้ยเฮอกันเอาเนี่ยล้อยเงี้ยตัวชาติบิมเล่พนักหาดมาเดียเงี้ยเดย

ธนาขอเนี่ยต่อชาติบิมแล้วพอในพระบินหาดาล้อมาซิเลชินีแล้วงาเทียเนี่ยล้ออันนี้เนี่ยจิละคู่ล้อสันแล้วมันเสียหรอในชาต่อชาติมีน้องเขาอยู่ทั่วปันยุโดเนี่ยพอเนี่ยบินหาดาเลยเยเนี่ยที่ไม่น่าเดือดขาดต่อชาติหัวล้อยังเหมือนแล้วจนดูเหลือเนี่ยล้อเยเนี่ยหัวล้อพอเนี่ยบินหาดาเยเนี่ยอ่ะนะรู้ว่ากันแล้วถึงมาล้อเยเนี่ยล้อชอบหมอนาเราเหยียดเถอะกันยูทูปพอปาเลี้ยงเนี่ยขอเลี้ยงยามแม่เหยียดยาเราหน้าหาเลี้ยงยามแม่เดอดีอาขาดช้าขอนี่เราเหยียดเหมือนกันนะขอเนี่ยเหงาพอเนี่ยขอนี่หน้าหาหมอเมียเลยและหนาเราเนี่ยกบยุ่มหน้าหาหมอเนี่ยเลยแล้วเราเหยียดนี้สร้างเลี้ยงยามแม่เหยียดยาเรายาหนาเราเหยียดยาหน้าขอเนี่ยพอเนี่ยบินหน้าหาดามาเดเหยียดเดเหงาจนเราปลาเนี่ยหน้าหาเล่าโยกานารู้อุดุธรรมะเยี่ยนี่ล้อมาข้อปานในนหามาแอเฟซบุ๊กปานในนหามาแอล้อที่ขอรู้จะทำมาเดียเนี่ยเดียเนี่ยถ้าการโครงการไทยช่วยไทยพลัสและคู่การแอเกอร์เงี้ยล้อเลยเนี่ยนิ้มเบอร์ยมยากาอยู่หลวงงานเลยเนี่ยมีองดูหัวปลาขอเนี่ยมีเนี่ยจางงานเนี่ยล้อถ้าการเนี่ยมีองจะเล่นยานี่ก็ดูเดแล้วเนี่ยนั่นถ้าก็เกิดเลยอันเชื่อเงินจะยังเนี่ยบาลาเสียงงาล้อยเงี้ยสอบแผงเงี้ยเกิดละงาเงี้ยอีนอันเงี้ยมีร้อนหนึ่งสอบแผงเงี้ยเงี้ยถ้าก็ออนไลน์เข้าไปในออมอนะล้อยเงี้ยชอบฟู้ดเดลิเวอรี่และคู่งาเดียเงี้ยเดียถ้าก็เธอพอในขอเนี่ยบีออนยังก็ดูเดลเลอร์ชมยังบีดอออนยังมาเจียเงี้ยล้อไอ้เนี่ยมีเยอะหมดเลยแล้วถ้าก็มีอดูอีมาสานี่อะไรปานี้จะพูดได้บีเจเนี่ยบีทอฮาลันยาเธองานในเนี่ยถ้าก็ฟู้ดเดลิเวอรี่แล้วเธอหนาแล้วเนี่ยอันนั้นเชื่อเงินพอดานเนี่ยช่วยบีดอ่อนยามาเจเดหุสอนาลีโกลันเนี่ยย้อนเงี้ยอุจินาลีเชติหลังกันนี่ถ้าก็แอปพลิเคชันถุงเงินและกูเอาปานี้เหรอมีอ่อนพอป่าก็ดูงานเดียเนี่ยเดี๋ยวดูมาเยอะเดี๋ยวมาเงอแล้วเนี่ยอันนั้นเช่นกันนะเพราะเนี่ยถ้าแอปพลิเคชันถุงเงินพอปานเนี่ยชมยอดบิดาอ่อนยามาเจน่ายืมดาวอดีมายืมเดินนะลอยเงี้ยอันนั้นเช่นกันเนี่ยอันนั้นสมอันนั้นเช่นกันบาลาอุสิเนาะอันนั้นสมเชื่อหูบะบาลาอุสิเกเนี่ยบียืมยามาเจเดียเนี่ยเดแอปพลิเคชันถ้าแกอยู่หันเนี่ยให้ยืมออกปานเนี่ยลอยเงี้ยยืมเบอร์ออนไลน์ปานเนี่ยเยอะแอปพลิเคชันเดียดจังไงยิ่งมีเดียดเดียเนี่ยเดียงั้นแม่เจ้าตัวคนนี้จะพักหรอแก๊ปไลน์แมนรอช้อปปี้รอยิ่งมีเดียดง่ายในเย็นนี้เขาก็พอเนี่ยมีเบียร์เนี่ยก็ดูเดล่าอยู่มาถ้าก็มีออเดอร์ถ้าพออยากลองอีกงานเดียเนี่ยเดียแอปคนนี้รอยเนี่ยว่ามีออพอป่าทีเจมันน่ามาบีเชจเย็นเนี่ยก็พอปานอ่อนเล่แล้วรอยเนี่ยยังเจมาเจ๊งแก๊ปพอปานอ่อนมาแก๊ปพอป่าแต่ที่ก้าแต่ไลแมนเขาปั่นออกมาเดี๋ยวนั้นไลแมนถือกระแตช้อปปี้นะช้อปปี้ถือกระแตเขาล้วงงานแทนเนี่ยล้อเธอมีเนี่ยล้อเนี่ยก็เจเลทีเจแต่บีเชนเนี่ยพอแต่บีอันเจเนี่ยล้อเธอมีเนี่ยเนี่ยเธอก็มีอันเดอร์ล้อไทยช่วยไทยพัดเราคืออ๋อเนี่ยเธอก็ออนไลน์ปั่นออกมาเดี๋ยวนั้นเนี่ยนะขอเนี่ยอันนั้นเชื่องานก็ล้างเงี้ยล้อเนี่ยชมยอดอันยาไม่เดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวเธอก็แอปพลิเคชันถุงเงินแล้วงานเนี่ยเนี่ยเธอล้วงเย่เนี่ยน่าล้อเธอก็อ่อนยาเธอหนาล้อเลยนี้จ่าโตโตเจล้อเธอก็เธอเจง่ายเด็ดอ่อนยาเลยเจน่ามาอ่อนยาง่ายถึงจ่าโตโตหันยัวเงยเจโลจัวเงยเจโลอีจูหันเงยเจกาแฟหันเงยเจโลหันโตโตหลวงชมยอดอ่อนยาไม่เดียเนี่ยเดียเฮ้ยน่าขอเนี่ยไอยามสอบแผงเงินก็ล้างง่ายเดียแล้วมีอ่อนตัวล้อเนี่ยอยู่หาออนไลน์ปันเอาคนอ่อนมาเลยและน่าขอเนี่ยชิ้นยาได้เลยหุ่นยาพายแล้วจากการเอ็กกาดานในบิสิบิกาเลยยังน่าสงสัยก็เกาะแล้วเหรอก็จากการเอ็กกาดานในบิสิบิกาเหรอนะยังเนี่ยเธออันนั้นเชื่อกันอีกแล้วยังเนี่ยอุเย่ยังมีเลี้ยงยังงาเจดียังเนี่ยเด็กอีนั่นเองงาเธอยังเนี่ยอดัมเบดาแล้วเลยยังเนี่ยเธอมีแล้วเหรอก็จะมาเมื่อไหร่นะอาการสวัสดิ์ชดใช้ยังพากย์นะขอเนี่ยเหรอก็อมก๋อยชายประการห้องในฝางเจ้หล่ออำเภอฝางปากขวาเดียค่ะจ้าแม่เนี่ยนี่เธอมีอะไรเธอก็จะพอจ้าเด็กย้อนหล่อเดียเนี่ยเดียน่าอ่านเชื่อเงี้ยน่าจะยอมอย่างนี้ย้อนพายงานเดียเนี่ยเดียอมก้อยเวียงแหงชายประการแม่วางกัลยาณิวัฒนาสับเมืองโจ
จอมทองเชียงดาวแม่แตงแล้วก็ถ่ายเนี่ยฝางเฮาเนี่ยแม่ไอคณะขอเนี่ยอันเชเนี่ยเนาะง่าเดเนี่ยเดอำเภอแม่ไอปาชอตาเจียนเจียงง่าเจเดเยเนียวที่มีเนี่ยคณะขอเนี่ยอยู่ชัชชอเชพอปาเนี่ยเอเนี่ยเลโลแล้วจากเอกาโดเลโลแล้วเยนี้อยู่กันแล้วเยนญาภายแล้วจากเอกาดาเนี่ยเนบิสิบิกาเลเดเยเนียวเดยนัดต่อหลุดล้นจีก้าเย็นยินทันเจ้าอายามเฮลักเฮาจักกาเอกาด้านนั้นในบิสิบิกาเดเฮกาหนาวเนี่ยต่อชาติบิมแล้วพนักหาดามาอายุอามีเนช่าบินหาดามาเดียสุ่มกามาและงายเย็นยาล้อที่ข้อลอยนะฮะบิดามา

0: Thưa nè, lo do xung cấp mà lỡ ai dự án mì, nè cha ở đó cha ngã tế dễ, nhớ để áo hú bà nè đó cha mẹ dễ nhà lo. Nhưng chỉ ở gặp phần này bị nà hạ đà gây nà hạ biểu đua dễ nhà lo. Thế gắn nè nà, lo ai dạm khá chế là hờ ai dễ cha ở gặp lại bị nà hạ đà gây mà tế dễ nhiều. Nhưng chỉ ở gặp phần này bị nà hạ đà hờ ạ chú mẹ mở ngã dễ nhà thờ gặp lô sá chế khá phun nè. Lẹ bộ ơn thả tạng ngã tế, thì mình nè gặp mà ai dạm khá chế là lo á. พอบินาหาดาเนี่ยอายามเจียนาขอเนี่ยก็ยิมาเดอุจิยมเดเยเนี่ยเดอาคานุสอล้อนาลีเยล้านเนี่ยกวหลังเกินีล้องานเนอายโยเชื่อมือแนนาลีเยล้านเนี่ยกวหลังเกินีที่ขอเลยพัฒน์จุลามาก็ยิมาเดอุตุธรรมะ
1: สบายก็ยาเจริญโหละดมาก็ซาสบายลำยาลืมว่าโหละจะมาก็ใช่เลยก็มาหมดแล้วที่ใหญ่แล้วมันแน่นอนหนูจะอีแล้วนะจะมาหมายใหญ่แล้วใช่ไหมจะเลยจะมาหมายแล้วคนอยากเก่าคอยหล่อแล้วนะก็ตัวอยากเก่าคอยหล่อแล้วนี่ก็ชายว่าอย่างนั้นคอยไล่แม่เจ้าขนุนนั้นมาลูกตาโยร้าลูกจำได้Yeah.

怎能让你不拉乐家？我为什么就不骂老刘家？那他就难弄啊！那下你那么厉害，他下你么？

这几颗不干啊，我咋咋做的哇？这不干，我可能忙多你这着，我咋做你这这嘛话？你话嘞？我可能忙，我来忙，我可能忙。

0: ต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับนายกรัฐมนตรีร่วมแถลงผลปฏิบัติการเข้าตรวจค้นบริษัทและโกดังเก็บสารเคมี10จุดในพื้นที่4จังหวัดสามารถยึดสารตั้งต้นผลิตยาเสพติดได้จำนวนมากอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
2: ธนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในธนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่งพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
0: นายกรัฐมนตรีร่วมแถลงผลปฏิบัติการเข้าตรวจค้นบริษัทและโกดังเก็บสารเคมี10จุดในพื้นที่4จังหวัดสามารถยึดสารตั้งต้นผลิตยาเสพติดได้จำนวนมากและขยายผลสกัดกั้นแหล่งผลิตในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำ
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วมแถลงผลปฏิบัติการเข้าตรวจค้นบริษัทและโกดังเก็บสารเคมี10จุดในพื้นที่4จังหวัดประกอบด้วยกรุงเทพมหานครนนทบุรีสมุทรปราการและระยองเพื่อขยายผลความเชื่อมโยงไปยังแหล่งผลิตยาเสพติดของเครือข่ายนายหนูเฉินในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำพร้อมกล่าวว่าปฏิบัติการครั้งนี้เป็นสิ่งสำคัญภายหลังตรวจพบการลักลอบเก็บสารเคมีเชื่อได้ว่าจะนำไปสู่กระบวนการผลิตยาเสพติดไม่ใช่เฉพาะหน่วยงานในประเทศที่ร่วมปฏิบัติการครั้งนี้ยังมีหน่วยงานจากต่างประเทศร่วมด้วยเช่นสาธารณรัฐเกาหลีโดยมีเป้าหมายหลักเพื่อตัดตอนผลิตยาเสพติดข้ามชาติไม่ให้เข้าสู่ประเทศไทยนอกจากนี้ยังพบว่ากลุ่มบริษัทดังกล่าวยังมีความเชื่อมโยงไปยังกลุ่มจีนเทาที่ลักลอบนำสารเคมีไปใช้ผลิตน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าสามารถยึดสารตั้งต้นและเคมีพันได้5ชนิดรวมน้ำหนัก50ตันซึ่งหากสารเคมีเหล่านี้ส่งไปยังแหล่งผลิตยาเสพติดจะสามารถผลิตยาบ้าได้ 1,100 ล้านเม็ดหรือผลิตยาไอได้ถึง21ตันดังนั้นรัฐบาลเห็นว่าเป็นการกระทำที่ท้าทายกฎหมายส่งผลกระทบต่อเยาวชนจึงมีนโยบายจัดการภัยคุกคามนี้อย่างเด็ดขาดพร้อมกำชับทุกหน่วยงานเฝ้าระวังเครือข่ายยาเสพติดเพื่อสกัดกั้นอย่างทันท่วงทีจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
0: ปลัดกระทรวงมหาดไทยสั่งการทุกจังหวัดทั่วประเทศแจ้งผู้บริหารท้องถิ่นตามกฎหมายโรงงานคุมเข้มสถานประกอบการแก้ไขปัญหาน้ำมะพร้าวปลอมปนตั้งแต่ต้นทางเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน
4: แม่อันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้สั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดมอบหมายสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ตามกฎหมายโรงงานเพื่อดำเนินการ4แนวทางแก้ไขปัญหาการปลอมปนน้ำมะพร้าวได้แก่ตรวจสอบสถานประกอบการรวบรวมและแปรรูปขั้นต้นของมะพร้าวหรือล้งในพื้นที่รับผิดชอบ หากพบการประกอบกิจการที่เข้าข่ายเป็นโรงงานจำพวกที่1หรือจำพวกที่2ตามกฎหมายโรงงานให้กำกับดูแลให้มีการแจ้งหรือขออนุญาตให้ถูกต้องตามกฎหมายเป็นหน่วยงานหลักในการรับเรื่องร้องเรียนและตรวจสอบสถานที่ผลิตให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดด้านสุขลักษณะอย่างเคร่งครัดสนับสนุนการจัดเก็บข้อมูลปริมาณวัสดุเหลือทิ้งจากกระบวนการแปรรูปเพื่อนำไปใช้ประกอบการตรวจสอบความสมดุลของวัตถุดิบและเฝ้าระวังความผิดปกติที่อาจบ่งชี้ถึงการปลอมปนและกำกับติดตามให้สถานประกอบการปฏิบัติตามมาตรการจัดการของเสียอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันปัญหากลิ่นและน้ำเสียรวมถึงบังคับใช้กฎหมายทันทีหากพบการฝ่าฝืนหรือก่อเหตุเดือดร้อนรำคาญต่อประชาชนและกวดขันการปลอม

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้โบดะจ้า
2: โอ้ไม่ชอเปอร์
1: มาสุนค่า
3: ก็ว่า
1: เนาะจง
4: โอดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1400

ชาติไทยพระมหากษัตริย์ไทยทรงเป็นพลังศรัทธาทรงทำนุบำรุงและอุปถัมภ์ศาสนาให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความดีงามศาสนาสอนให้คนไทยรู้จักคุณธรรมความดีและความสามัคคีช่วยประคองจิตใจในยามทุกข์เสริมพลังใจในยามเผชิญอุปสรรคเป็นรากฐานสำคัญของสังคมด้วยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์และศาสนาอันเป็นที่พึ่งทางใจคือพลังศรัทธาที่ล้อมรวมคนไทยทั้งชาติสู่ความมั่นคงสงบสุขและยั่งยืนตลอดไปร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: วายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences.And thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: ใช้สิทธิ์บัตรทองเข้ารับการรักษาที่คลินิกแพทย์แผนไทย30บาทรักษาทุกที่ได้ง่ายๆทั้งนวดประคบอบสมุนไพรใช้แค่บัตรประชาชนไม่เสียค่าใช้จ่ายสอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช1330 30บาทรักษาทุกที่สิทธิ์ตามกฎหมายของคนไทยให้แพทย์แผนไทยดูแลสุขภาพคุณ
3: พี่พี่ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
4: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
3: น
4: ฮะ
3: อันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูบกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมซอบอกซอบใจขนาด
4: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแต่งบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับข้าวกับปลาจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่เฮือลำหูลำตาตึงพริกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่เฮือเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดี่ยว
3: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนั่งๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
4: แล้วจะไปลืมป่าแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอ
3: เจ้า
5: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูง

0: วัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจได้ความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี
2: ่เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยเบื่อตาย
1: เอ้าพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหรอทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่แอป Earthquake หรือว่า Thai Disaster Alert อ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสต์ส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยพร้อมข้อปฏิบัติด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
2: ก็ใจเย็นๆลงละขอบคุณมากนะน้อง
1: โอเคร
0: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
3: ์พี่น้องเขาสนใจใครปืนเผาผ่านตั้งห้องป่วยเซ็งสวทเก้งใหม่ปั่นตั้งหู้ห่มปลาดังมีดังซื้อถ่อมแจ้งเรื่องหลีกว่าไกลในปืนตีเจดอนเก้งใหม่กับสืบมาเลยดีสวทเก้งใหม่หมายฟ้น053-276-068และ092-246-8579

ันเฮ็ดได้เหมือนก้อนมีสายตาแล้งคอยกะกินพุทธาพุทไว้กวนอังหูสันเฮ็ดนั่นสั่มเหมือนก้อนตาบอดกินมือสมีอยู่กับเปิดไหนป้อใครเป็นก้อนสายตาแล้งก้อนมีติ่งมีมือแหน่ซึ้งหูว่าหลู่ได้หูเฮ็ดไก่หรือเฮ็ดว่าเฮ็ดยาวหลู่ได้ตาสามหู

0: จ้าเลื่อนหมอกก่อนที่มาตั้งจนเขาหันขึ้นเฮือนเก่าม
1: ือสูงค่ะมือสูงพี่น้องผู้ยินชมเฮาค่ะตั้งเสียงกูก็กูก้นค่ะชบกันตีเนื้อตอนการห้องปล่อยเสียงสวทเก้งใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์ปืนปล่อยเสียงกูวันๆพอถึงมาข่าวยาม10โมงถึง11โมงกลางเนยกลางค่ำอยู่จอมเขาผู้ปืนเผาและผู้จัดรายการโมข่าวโน้นสุภาวันเชื้อสารวินเป็นอุ้ยก่ออุ้ยเซ่พ่อแม่ปีๆน้องๆเฮาเขาอยู่ค่ะชมอยู่ที่เราตั้งไหลอุโบสถตักจอมกันไหลเฮาค่ะก็ห่มจมพับตอนตั้งเสียงในนั้นค่ะเนาะตอนต่างในวันเมื่อใดก็ถึงมาในวันอังคารที่เก่าเหลือนทุน62เฮงปลาย26ปีได้2เฮง1ปากปลาย20ปีก็จ่า1เฮง3ปากปลาย88คู่ถึงมาเหลือน7ลองเก่าคําในนั้นค่ะอยู่เป็นอุ้ยก่ออุ้ยเซ่จอมกันที่ในสิเฮามีดังซื้อเจอสิอําก้าเฮามีปาดังลองตั้งกับจืนเย็นเจอกันเหตุการณ์สังกอต่อก่อสังกอเฮิร์มานกันกูก็กูก้นในส่งถึงยินถึงพ่อแม่ปีๆน้องๆเขาเขากูก็กูก้นตั้งมดตั้งเสียงอยู่ค่ะอ่อนตั้งในในคาเตมาโตไตแค่นี้ฝากตอนจะถึงพี่น้องเขาเกี่ยวกับลองเขาเงาฟิงฟาราสีกันนิดอ่อนหนึ่งในคาอ่อนตั้งในในคาในข้าวตั้งเสาสีจมงตั้งนาในคาป๊อดห่องจึงไทยตะวันออกลายลายองตีหลายๆตั้งเต็มมีฝนตกลงมาหนำหลายๆองตีค่ะหรือเลยฟังกันไว้จ้าเจออันอยู่จอมตาเพยสันร้อยตีจังมีน้ำไหลผ่านมาให้ไรลินหยดลินโกนลินปั้งกันไล่ในนั่นค่ะย่อก็นำเออน่วงไรง่ายนั่นขนาดเนาะกับนั้นพี่น้องเขาก็ถูกหรือเลยฟังกันไว้จอมในนั่นค่ะพี่น้องเขาฝนเดินน้ำตีจังให้แล้วนำเออน้ำทมนำในหวยในห้องไหลมาเฮ็ดให้น้ำน่วงไหลกับนั้นพี่น้องเขาค่ะหรือเลยฟังกันไว้ค่ะฝนเดตกนำหลายๆองตีกำเหลียวเหมือนหนังตั้งเจดอนแม่ห้องสอนเจดอนเกียงไฮ้เมืองน่านและเจดอนเมืองตากนะคะลมกัดลมเย็นตีอยู่ที่23ถึง27องศาเซลเซียสค่ะไว้วันตีอยู่ที่33ถึง36องศาเซลเซียสในนั่นค่ะออพี่น้องเฮาเขาอันนี้ก็เอามาฝากไว้ปันปอแม่พี่น้องเฮาเขาจะเจออันอยู่จอมตั้งดีหลังเสียมว่าถอมได้ข่าวเงามันเต็มมีดังเจดอนเผาเจดอนมันลาดไว้อยู่นั่นขนาดน้อยก็ค่ะพ่อแม่ปีๆน้องๆเขานั่นในนั้นค่ะไก่ห่างหลอดเพกันกูก็กูก้นตั้งเสียงในฝักตัวจู้ถึงกันเสื้อหนังไหมค่ะมาด้วยในค่ะในวันเมื่อในนั่นน้องกว่ามาไปเขาค่ะเป็นหือพองพี่น้องเขาแต่เหลียวในกาขันน้ำมันขึ้นมาแทงเยาในนั่นค่ะในวันเมื่อในวันที่เก่าเตะเอาหามงกลางในมากาขันน้ำมันเบนซินและดีเจอันนั้นก็ดีเซลอันว่านั้นขึ้นมาแทงเยาในนั่นค่ะกูมีกูอันอันมาได้เป็นดีเซลอันมันได้เป็นลองเบนซินในนั่นก็เตะขึ้นมาแทง1ลิตรใน1ลิตรในเทียง50สตางค์ในนั่นค่ะพี่น้องเฮาเขาบอบมาตวยตั้งเจดวันเก้งใหม่เฮาอันนี้เฮาค่ะเอาดิตั้งเจดวันเก้งใหม่ก่อนเลยค่ะตั้งเจดวันเก้งใหม่น้ํามันในเลยค่ะดีเซลในเลยค่ะเนาะพี่น้องเขาค่ะดีเซลในเนี่ยนั่นค่ะเตเป็น1ลิตร1ลิตรในอยู่ที่42วัตต์เดียวค่ะขึ้นมาติดๆกันนํากาไผก็ขึ้นมาเฮาสิอยู่กันซึ่งหือเฮาสิหาการกันซึ่งหือในยําพองตะเหลวในดีเซล42วัตต์เดียวค่ะนะกวยกาอองติปื้นติห่างไกลปื้นติไกลเที่ยงมันก็ได้เพิ่มกาต่อสูงมันเที่ยงเฮมันก็ติแปลกเปิงกันอิดอัดนี่ค่ะอ๋อพี่น้องเขาอยู่ตั้งเมียงสอนอยู่ค่ะบ่อยู่ตั้งเมียงสอนลาดด้วยค่ะลูกกลางในเจ้าเมื่อในนั้นนํามันพี่น้องเขานั้นกะหือนะพี่น้องเขาค่ะบอกรัดถึงกันในเนาะเพราะว่าอยู่ในพื้นที่เป็นตาโพยสันร้อยไกลกว่าเชียง5เนี่ยมันก็ติเฮ็ดให้นํามันกะขันนํามันนั้นนี่ก็ติเพิ่มเติมมาเที่ยงจังได๋ค่ะอ๋อว่าเป็นแก๊สโซฮอล์91เตอยู่ที่ 43.43 วัตต์ต่อ1ลิตรค่ะแก๊สโซฮอล์95เตอยู่ที่ 43.80 E20 เตอยู่ที่ 38.80 ค่ะ E85 เตอยู่ที่ 34.74 อันนี้เป็นกาขันตั้งเจดอนเก่งใหม่นะคะเมืองอำนาจจำได้ถึงว่าจำได้ถึง1ลิตร50วัตต์ได้ว่ากวยกาจงฮู้ค่ะจออยู่อยู่จอมตาโพยสันลอยจําได้นั่นแน่อยู่ที่พื้นที่ห่างไกลจําได้กาขันน้ํามันในกายแห่งน่ะเขาก็ยังตึกอยู่ไล่กันอยู่กวยกาว่าลองกาใจใจมังลองมาอันมันก็อํามีนํากันอยู่ที่ว่าเฮาคาดีกว่ามาซึ่งหือเหมือนหนังเฮาคาในแล้วฮอลโลทอกามาเหตุการณ์ในซ่ําไกลหนองใจบ่มันไกลในน้ํามันกาน้ํามันกากินเที่ยงให้ในอันกาเฮียงอันเฮาไหลและกาอันเฮาคาเจ้าใจอยู่เนี่ยมันอ่ําไข่งามกันเดียวค่ะพี่น้องเฮาเขาเฮียเธอมันอยู่อยากคันเจอมาติ๊กๆเหี่ยวในนั่นค่ะเนาะความนั้นลองตั้งซะในก็ฝากฟังไว้ปันค่ะเหี่ยวก็ปื้นตีแทงอันนึงคาดว่าอันเปิ้นล่ามคาดไว้นั่นในปื้นตีในค่ะตั้งเจตวันเก้งใหม่ในค่ะเนาะติจังต ุกหนำในเมื่อได้เป็นวันที่เกาหลงใจตีเป็นดังอมก๋อยชัยประการและเมืองฝางค่ะพี่น้องเขาเขาตีจังเฮ็ดฝนตุกหนำเยาะก็ตีจังเฮ็ดน้ำอื่นน้ำทุ่มน้ำน่องไหลเพราะเป็นวันที่13ตีเป็นดังอมก๋อยตั้งเวียงแหงชัยประการแม่วางกัลยาณีวัฒนาสมเองจอมต้องเก่งเหลาแม่แตงเมืองฝางแม่อายค่ะเพราะว่าตกทัดกันจึงไหนในซึ่งน้ำฝนในมันเตนน้ำเตอร์ป่นหรือสีสองปากมิลลิเมตรเยาในนั่นค่ะเฮ็ดเฮาจังมีน้ำทมน้ำน่องกันไหลอันนี้ก็หลูเลยฟังกันไว้ซ้อมในนั่นค่ะฝากไว้ปันกูก็เจ้าหนังอันนี้เป็นล่ามขาดไว้กุ้ยอําเจอว่ามันติเลยตัวเออมันตัวเออเนี่ยอําเจ้าหนังก็มังปอกมาลองการล่ามขาดนั่นเป็นลาแถวค่ะฟังกันไว้หนังเหือค่ะพอดีหลอดเพในนั่นค่ะอันนี้ก็เอามาฝากจนจุดถึงพ่อแม่ปีปีน้องๆเขาเขาแทงอันหนึ่งเจ้าหนังในค่ะแทงอันนึงก็เป็นเพศสภาวะเหมือนกันในค่ะพี่น้องเขาเพียนลิ้นไว้อํานั้นก็อิงสันตีเมืองฟิลิปปินส์ค่ะลูกตายกว่า19หมัดเจ็บกว่า1ปากปลาย24ก็เมื่อวันที่8เดือนธันวาคม2เฮงปลาย26นั่นย่ำกลางเหนือแผ่นดินไหวค่ะอํานั้นก็อิงสันติกุนมินตานาวเนี่ยค่ะเมืองฟิลิปปินส์ปอดจานแลมีลองลูกใหญ่ซุ่มลงนําต้นก้นเมืองไหลลูกตายกว่า19ก็เสียอันเตอร์หมัดเจ็บก็มีกว่า1ปากปลาย24ก็ในนั่นค่ะอปอแม่ปีๆน้องๆเฮาเขาห้องการผายเป้าตุ้ยลองแผ่นดินไว้เขาปืนเผาไว้ว่าเฮียงอิงสันแผ่นดินไว้อันในมีไว้อยู่ 7.8 7.8 แมกนิจูดในนั่นค่ะพี่น้องเขาเขาค่ะหยันเงาตีเลียนน้ำปังหลายป้นฝั่งผายซ่านเมืองฟิลิปปินส์ตั้งลึกใต้ลินหมอก10ลักกอบนั้นเฮือนเยหงเห็นและหอการกล้าการขายเนื้อกุนมินดาเนามีลองลู่ซุ่มนำเซอํากาตัวหนังเว้งเจเนเรตซันโดสนะคะอันไกยันเงางุ่นแผ่นดินไว้บอกสิบห้ากิโลก็มีลองลู่ซุ้มตั้งหนำตั้งหลายเหมือนกันในนั่นค่ะเขาเดี๋ยวเลยหันว่าในคลิปหางเงาหางเสียงอํานั้นก็วิดีโออันแพจอดอยู่เนื้อสื่อตรงวงก้นนั่นเลยหันเฮือนเยลูกก๋วยกวนปังลงมาสื่อหน้าสื่อตาเหมือนหนังที่ห้องเห็นในนั่นค่ะอันมีไว้ที่เว้งมาลิตานั่นก็ลูกเห็นเขาตึกเขาแถวอ่างห้องความต่างจอมปิวเมืองกันอยู่กึ่งกลางแย่แผ่นดินไว้และอ่อนกันเลียนออกมาป้อลูกอ่อนเขาออกมาหมดหลังคาห้องเฮียนก่อกุ่นปังลงมากำเหลวจึงนั้นค่ะป้อแผ่นดินไว้ก็ไฟฟ้าก่อเตะหมอดเตะก้อยเลี้ยงอินเทอร์เน็ตก่อเตะก้อยอ่ำจังกับสื่อภาพไพแลการจอยเทียมก่ออ่ำเต็มทนอ่ำถึงตีไล่ตีห้องยาก่อเป็นก้นเข้ามาอ่ำก้นเปลี่ยนก่อเข้ามาอ่ำถาดภายจอยเทียมเขาก็คัดเจอคนหาก้นเจอนั่นสิไต่กว่องว่าไต่เฮิ้นตึกอุดว่าจึงเช่นนั้นเทียงตั้งนำตั้งหลายถึงมาย่ำหกคำอยู่ที่ห้องการฝ่ายขับขึงจอยแถมลองเพศสภาวะเขาปืนภาวะมีคนลู่ตายกว่าเย้า19ก็หมัดเจ็บกว่าเย้ามีแทงปากปลายป้อเพียวเป็ดอันลู่อันกลตูจึงตั้งนำคนลู่ตายหมัดเจ็บตีจังนำเตื้อหลึกสีเก่ามาเทียงอันทายงานไว้ในนั่นค่ะสภาวะแผ่นลินไว้นั่นป้ออันเฮียงเหยื่อควันสั่นกว่าจึงตีมีมาแทงลองแผ่นดินไว้ไว้หลังอันเป็นห้องว่าอัพเตอร์ช็อกในนั่นค่ะแหละปืนเผาให้ก้นเมืองฟังสติเสียอยู่ไว้หังไผ่หังมันอยู่เย้าค่ะอันนี้ก็ตีเลยว่าเป็นเพศสภาวะที่เขาคาอําหู้ว่าเตเกิดขึ้นมาเมื่อละในนั่นค่ะลีกูเนียนในค่ะเนาะอันนี้ก็เฮือหลดเพกันสีกําในค่ะฝากตัวจุดถึงกันซึ่งหนังในค่ะพี่น้องขอย้อนเพลงความมาหมากโคเซอร์เรียกเงินเนาะหมากว่าเหือในหมากเนี่ยหมากโคเจอเลียกเงินเจอเตะอยู่ค่ะฮะหมากโคเจอในเป็นเลียกเงินเตะอยู่ค่ะในย้อนถามอีกนะมีคนห้องนำแก่ค่ะล่ะเอาเป็นคนยิ่งห้องดองใจค่ะมาถ่อมจำกันค่ะเนาะ

มาเขาจะแลกเงินค่ะนั่งคำนองห้องไหวเอามาฝากตัวจุดถึงพี่น้องเขาอันยื่นกันเขามาตั้งทิกทอกในนั่นค่ะผมจมพับตอนพี่น้องเขาอันตุ้ยอยู่ตั้งเฮิร์นซอมนะคะเพจสวทเก้งใหม่ AM 1476กี่แล้วเฮิร์จอมนะคะเมื่อนางคุณวุฒิค่ะเยาก็ไม่สูงค่ะแต่สีขนมใสน้ำติ้งวิ่งไล่ค่ะค่ะเยาก็มีเป็นเศร้าปลายเศร้าสองเศร้าสามก็ต้องตัดกันมาสองก็ก็ยืนจมกับแค้นสีอ่ำตักในค่ะเนาะอ่ำจะว่าหันค่ะหันกูอ่านในนั่นค่ะก้อยก้าวันตั้นละตอบกันกูอ่านนั่นขนาดเนาะผมจมพับตอนเต้ในนั่นค่ะไม่สูงตั้งเซงเลยค่ะไม่สูงค่ะปีหมูเขาย้อนเพ่งนั่นย้อนเพ่งไหนเลยค่ะข้าเจอติหาบันอยู่ในคานอปมีเขาย้ำคืดตันในนั้นค่ะแต่เหลียวก็มาถ่อมจ้องกันในตอนการเฮาคาข่าวเงาหลายรองหลายอันค่ะแทงอันนึงค่ะก้นหลักก้นจนก่อลึงเนียนตีเลียนลินเมืองไทยเมืองโฮมตุ่มเมียนมาเมืองย่างผึกในเจเวงเมียวตีนั่นเมื่อวันที่7เดือนธันวาคมในนั้นค่ะนั่นก็ข่าวยามไว้วันหนึ่งโมงปลายมีรองหลักจนกันไหนค่ะจนเลยกว่าเงินไทย65,000,000กึ่งเงินมาอยู่8เหงแสนเปียปายในค่ะลิงยินตีก้นใจเวงเมียวตีเขาลัดในค่ะล่องจนกันนั่นเป็นตีกัดเรียกเงินอันมีตีปอก4เนื้อเส้นตั้งเกียงโตย่าเวงเมียวตีมีก้นมาเรียกเงินตีหันเรียกเงินตีหนึ่งเอาเป็นเงินไทยเสียเยาะก่อพ่องมือตีออกมือนั่นจนจุ้มจนเขาก็เอาลดกาในมาเฮไว้ก้นในปืนตีก้นลัดว่าเจอเขาเป็นก้นไตและก้นเคอเขมาเรียกเอาเงินไทยเมื่อเขาออกกว่ามีหลุด2ล้ำอึดเฮไว้เสจนเอาเงินเขากว่าในข่าวเกี่ยวกับเลยลองได้เสสื่อข่าวเขาจอบถามกว่าที่ห้องปลิกแลลุ่มฝ่ายอุปเปิงจะเว้งแม่วตีก็อ่ำไรคอตอบอีสังมาตีเว้งแม่วตีนั่นเต็มมีจุ่มซึกมานมีปลิกหานเต็มมีซึกก้นเมืองจุ่มแขไฟจุ่มกุมกำการเจตวันจุ่มกุมการเจเว้งเขาห่มกันกูจุ่มในรูหลอมไปป้าลองห่มลมไว้ไว้หลังกลางขึ้นซิบมองเตปั่นกันเรียบตัวนางเวงเมียวตีกูขึ้นไหนอู้ขินมองชิ้นแดนพองเจเวงเมียวตีลัดในตีสื่อข่าวเขาจึงหนังไหนค่ะก็นั่นแหละก้นในเจเวงเมียวตีเขาจึงเจ้าในก็เตเลยฮบทบเนี่ยลองอ่ำป้อเลยหลอดเพย์ย้อนไปว่ามีก้นหลายหมู่หลายจุ่มกุมกำไว้ในนั่นค่ะมันก็หยับแน่นในนั่นค่ะเนาะพี่น้องเขาก็รู้เลยฟังกันไว้ให้ฟังอยู่ฟังกินกันจอมลองก้นหลักก้นจนเจมเจิงหนังไหนในนั่นค่ะเอาพี่น้องเขาเขาค่ะกำในก่อเมื่อวันที่8เหมือนกันเมื่อว่าในข้าวยามกลางในเช้าหามงฝนในก็มันตกมาเห่าเฮียงอ่ำถัดตีตั้งเวียงตั้งยานจึงใต้ปอดห้องก็โหกุ่นเตียงเสือนั่งยิงก็หนึ่งถึงตีอสักถึงอสักเจอนั่นขนาดถึงตายอันอยู่ไว้ตีปอกหกอึ่งโหนำค่ะก้นใจอายุ30ก้นในพื้นที่ลาตีผู้เอาข่าวเขาในนั่นค่ะฝนตกตั้งวันในแลนาเมืองจำเลี้ยงหมักหินก้นเสือเฮิรนเฮ็ดเฮาเมเจ้าเฮิรนเลยลูกกว่าตายกว่าก้อนหนึ่งก้นอันตายนั่นเป็นเจ้าเขจุ่มแขไฟในพื้นที่เขาก็ปืนเผาลาดไว้ว่านั่งยิ่งอันถูกลิ้นก้นเต็งเสือตายนั่นจือต่อเอยินในค่ะอาศัก49ปีถูกลิ้นหมักหินก้นเต็งเสือซีหมัดเจ็บเฮาเฮียงตายกว่าทางตีตีเฮิรนมันนางในนั่นค่ะออลองตั้งเจ้าในก็ป้อนำทมในบ่อำนั้นก็ฝนตกมานำในตีจังเป็นพี่เขาขาดถูกลิเลยไว้ฟังกันไว้เต้ๆในนั่นค่ะก็ปูว่าในเมืองจึงได้หลายๆเจเวงในหมอกกุมนำนาเนี่ยย้อนนั่นเลยฝนจังตกนำแห้งจังเป็นรองนำน้องนำทมหรือนั่นก็ใกล้เป็นผ้าผาผ้าแมบลมท้องแห้งหมักเห็บตกเจ้าในก็เฮ็ดให้ฟังกันไรห้องการถ่ายล่ำขัดฟิงฟ้าเปิ้นก็ปืนเผาไว้ปันจึงหนังไรค่ะในก็เอาฝากฟังไว้ปันกูก็ให้รถพี่เขียนกันกูก็กูก้นตั้งหมดตั้งสิ่งในฝากไว้ปันพี่น้องเขาจังหนังไหนค่ะเอาพี่น้องเขาค่ะมีพี่น้องเขาต้องทำกันคอมเมนต์เชียงในค่ะว่า FM อยู่ข้องไม้สังค่ะอ่ำเจอ FM ค่ะปีโมคานุ่นติดเตรียมไว้ในไลฟ์ในอยู่ในคานว่าค่ะจือสังเหตุการณ์ตีเลอในต่อหันก็อ่ำหูเยาค่ะก็กะอยู่ที่ห้องปล่อยเสียงค่ะในอ่ำเจอ FM ค่ะพี่น้องเขาเป็น AM ค่ะเป็น AM 1476ในค่ะอ่ำเจอ FM ค่ะนะเป็น AM 1476กิโลเฮิรตซ์มันปืนปล่อยเสียงกว่าไรไก่เมื่อถึงวันเฮาเมืองเฮาเมืองเขมึงลาวมึงจอมแลนลีลาตีหลายตั้งเมืองไต้ในค่ะเนาะกว่าถึงไรในนั่นค่ะความนั้นพี่น้องเขาอ่ำใจเออ่ำใจ FM ค่ะเป็น AM 1476กิโลเฮิรตซ์ปืนปล่อยเสียงกว่าตั้งเรดิโอออมลมเหตุการณ์มาตีใน17ปีปลายเอ้าค่ะเนาะย่อก็ปืนปล่อยเสียงกว่าตั้งออนไลน์พร้อมกันกว่าอะไรตีหลายตั้งจอมกันกว่ากำเหลวอันหันเงาหางเสียงและหันไลฟ์อยู่ในก็
ออกกว่าเหมือนกันตั้งเรดิโอออมล้ม AM 1476กิโลเฮิรตซ์ในนั่นค่ะติดตามไลมีอยู่เจ้าเจ้าเคอจอมกันในห้องปล่อยเสียงเฮาคาทีในก็เดี๋ยวมีพี่น้องม่งพี่น้องเมียนพี่น้องลาหูพี่น้องอาขาพี่น้องลีซูพี่น้องกะเหลี่ยงค่ะพี่น้องไต้นี่ค่ะมีอยู่เจ้าเจ้าเคอจอมกันก้วยกาวาตาเหลียวผู้บืนเผ่าไผ่เมียนอํานั้นก็เหย่าอันว่าในคานอเปิ้นอําไปมีเผามากสมัครมาเข้าต่างกันได้ก็ยังตึกเลยเปิดปันเพียงความกว่าจังนั้นก็สังเจอว่ามีผู้ใดก้นฮู้จักเป็นก้นเมี่ยนก้นเหย่าเนี่ยก็เพราะว่าเขามีตื้อตางหลีหมอลาดหมอเปลี่ยนภาษาจึงจะในก็ให้เขามาสมัครการดีในไหลนะคะยังตึกวางเป่าไว้อยู่ในคะนะอันนี้ก็ย้อนผิดหมอกป้าย้อนลาดปันป้าจอมจังหนังไหนค่ะออกค่ะก็ในออนกันหรือเฮอหรือเจอถ่อมด้วยเพียงความมันหูถูกเจอที่พี่น้องเขาขอย้อนกันเขามากกว่าคะนะแขกมูขาวต้องใช้ค่ะแขกมูขาวเนี่ยค่ะอ๋อพี่น้องเขาค่ะ

อ๋อค่ะพี่น้องเฮาเขาค่ะเลยชมก๋วยเตี๋ยวค่ะแขกหมูขาวพี่น้องขอย้อนกันเข้ามาฝากปันกูก็กูเกิ้ลให้ละยินถ่อมจ้อมกันในตอนการเฮาค่ะที่ใดในค่ะเมื่อในเฮาค่ะเลยลาดกว่าเกี่ยวกับไปลองข่าวเงาฟิงฟ้าราศีในนั้นค่ะหลายๆองตีหลายๆปื้นตีตีจังทบยาเพนําทมนําน้องลินหยดลินกุ่นลินปังหลูเลยฟังกันเลยถ่อมด้วยข่าวเงาให้ขึ้นตั้นอยู่ตาสีหนังหือโปรดเดรดพี่ค่ะเจ้าให้เจ้าศูนย์เจ้าหน้าเขานั่นในก็หลูเลยห่างเฮียนกันไว้เพราะว่านํานํามาในซึ่งกูจังให้เลยมันทมมันน้องเออเลยหมักเข้าเตานําเฮาคาในนั่นค่ะหนังหือปกติมีลองลือซุ่มก็ติเลยเฮ็ดห้องเก็ดเคนําหนังหือมันบ่เต็มหลายมากก้อยก็เพราะว่าทบเพยเอากึ่งกลางเป็นเหี่ยวในซึ่งอย่าไปตกเจอป่นตีเนียนเผียวในนั่นค่ะเฮาคาถูกหรือไรฟังกันไว้ในค่ะออมเหมอซุ่มคาย้อนฝากเสียงความเหมอคาเฮาอิดอ่อนค่ะชื่อความใหญ่ย่อมการในค่ะเหมอซุ่มเหมอซอยเสียงหมูจึงหือค่ะซอยเสียงหมูสวยเสียงโมลิฮักเต้นั่นเดียวสวยจังเหรอเนี่ยอําไปป่องบ่ป่องเจอค่ะความใต้ในก็มีน้ํามีจอดมีเจนค่ะนะไปสุงค่ะด้วยถ่อมอยู่ตั้งชลบุรีค่ะยินชมค่ะเฮาค่ะหลายลาดกว่าเนาะว่าฟิงฟ้าหลอดสีนี่ค่ะย่อก็ย่ําพ่องตะหลิวบั่นฟังพี่น้องเฮาเขาเกี่ยวกับเลยลองว่าเฮียงกันหยันเมืองเหตุการณ์อําแม่นองตีแม่นต่างมันเหตุการณ์อําได้อยู่จอมในจางเหตุการณ์ปุ่นเลือสีอันเฮาค่ะเลยลงเส้นสายหมายไว้นั่นในจึงพี่น้องเฮาเขาค่ะหลู่เลยฟังไว้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่กดจัดกดทัดเฮาเฮียงเนี่ยนี่ค่ะตอบบ่ถึงเซ็งปีในนี่ค่ะย้อนเปิ้นสั่งล่ะย้อนเปิ้นว่าเปิ้นที่เฮ็ดเฮาลองมันกึ้มในเมืองเปิ้นนั่นหลีมาย้อนเปิ้นว่าเปิ้นที่ห่างเฮียนไว้ดอนดาเดมีการใหญ่การลงดังเมืองจึงไทยนั่นจึงไหนค่ะก็นั่นแหละภายร่างก้นหยอกเหรียญก้นจ้าเพียนก้นมิตรชาชีพนี่ค่ะย่อก็ก้นอันมาเฮ็ดกันสื่อองตีตีลินเหตุการณ์เสี่ยงเป็นโนมินีเป็นเอาจื้อคนไทยเฮ็ดสิออกหน้าเสียมาเฮ็ดจังได๋เปิ้นก็ตี้ยอบกว่าหมดในนั้นค่ะเหตุการณ์กล้าขายและอันถูกเมียนนั่นในก็ตีเลยญาติตัวต่ำตั้งพิษในนั่นค่ะเนาะพี่น้องเขากำนั้นเฮาฟังอยู่ฟังกินกันจอมในนั่นลำลองหรือเสปืนเย่าในนั่นค่ะพ่อแม่พี่ๆน้องๆเขาค่ะกูลองในพ่อเขาค่ะอํามาลัดในกันในมันก็คำว่าอย่างจะในสู่อยู่รถเพี้ยหนาดอนตับเปื้อนดูอํามาลัดในลาดอยู่ค่ะลาลาดอยู่ตาสีก้วยกาว่ามังปอกมาเฮาลืมพังตูพังเจอพังลองนาการเขาค่ะสิว่ามันถูกเมียนอยู่ในสิเม่นจังซุ่มข้าวยามเฮาค่ะเลยซุ่มมื้อเฮาค่ะกว่าซึ่งหนังในค่ะเปิ้นตี้ยอบกว่าหลายตีหลายตั้งกวนวันค่ะนะพี่น้องก็ฟังกันจอมย่อก็ขายตั้งขายเลยลองตั้งตีว่าอําเจอคนไทยนี่ก็อําไรในนั่นค่ะเนาะพี่น้องเขาอะไรดูเลยฟังกันไว้จอมในนั่นค่ะออย่อก็เทียงลองนึงในอันญาติหยอกเลียนเทียงอันนึงก็ได้เป็นลวนหนุ่มหญิงหนุ่มชายว่ากะเหตุการณ์ตีในกะขันเงินนำอําบ่โลลงมีตัวทบก็ไลอํายําเหตุการณ์มากก็เฮาฮับซึมซึ้งหนังในค่ะย่อก็เปิ้นก็ดีเอาฟงเฮาค่ะสิพาสปอร์ตเฮาค่ะไว้กับตัวเฮาค่ะนั้นไว้สิเฮ็ดให้เฮาค่ะมีเปิ้นไว้ลื่นมากเปิ้นก็ติกักขังเฮาค่ะขังเฮาค่ะไว้สิทีๆในค่ะเหตุการณ์หยอกเลียนเปิ้นเอาเงินเข้ามาในปรับเยเงินในเคแบงกิ้งเฮาค่ะสิเฮ็ดให้เป็นบัญชีมากกว่า8ซึมซึ่งในก็มีค่ะเมืองไทยก็มีเมืองไหนก็มีอย่าก็เมืองเฮานั่นนี่ก็กำนำก็ได้เป็นเมืองต่างๆยิ่งสาวปะโอ14ก่อในนั่นค่ะอยู่เจเว้งปังลองเมืองไต้ปอดจานนั่นย่าเปิ้นหลอกเหรียญกว่าขายกินที่เว้งหมู่เจเมืองไต้ปอดห้องขึ้นเหรียญไปลวดออกมาเลย10ก่อกึดทาง4ก้อได้ก็กับสืบย้ำไปไล่ในนั่นค่ะลงตั้งเจ้าในยิ่งสาวเจ้าในอายุมีในแก่18ต่อถึง25ปีเป็นก้นวันต่องเล่เจเวงปังล่วงในค่ะออยิ่งสาวก้อนหนึ่งอันปลายออกมานั่นลาตีข่าว GBP เขาไว้ว่าเมื่อเลือนทน3ป้นมานั่นมีผู้หญิงปล่อยซาในหน้าก้อนหนึ่งอยู่ลาเซียวถึงมาดีวันเขาสีมาโจเขากว่าเหตุการณ์ดีหมูเจเปิ้นหลูก้นเหตุการณ์เงินเลือนก็เตไลลีในแลเจ้าเขาก็หยุ่มย้ำสีก็กว่าจอมเมื่อกว่าถึงที่หมู่เจนายนาเอาเขากว่าขังไว้ตีกูตองห้องขังตีหนึ่งนะคะอ่ำปันออกกว่าตั้งเลยฟ้นแหลไม้พังเขาก็ซิมเอากว่าและยินเขาอุบกันว่าตีเอาเขาสูงกว่าตีเมืองแขในและเขาก็อ่อนกันกูไว้อยู่เมื่อไรตื้อตั้งเจอเขาอ่อนกันเลียนปลายสีหลอดออกมาไล่ตาซิบก่อค่ะแทงสีก่อนั่นก็กับสืบอ่ำไปไล่ไว้นั่นปู่ก้างอูเอมินแหลตั้งกวนวันเขาอ่อนกันกว่าจอมตีหมู่เจซีจ่อยออกมาขึ้นเลยหลีหลีงามๆค่ะออ
มันนางสืบลาดว่าเจอเขาสิบก่อหลอดไม้เยาเสตาไม่เจอตาสีก่ออันคืดไว้นั่นอยู่กับสืบก่ออับไลยินว่าได้นาเอาเขาไข่กว่าอยู่ต่างตีไข่ทั่วผันขึ้นไว้ไว้สีกำในนั่นค่ะตาเตจอยเอาออกมาไลยิ่งสาวตั้งหมดนั่นปู่กลางแลปอมแม่พี่น้องเขาย้อนตั้งจอยเถียมไว้ดีเจ้านาตีภูมิปุญพรเขาไว้อยู่ในนั่นค่ะกับนั้นเฮาอ่ำฮู้เลยว่าเด็กเกิดขึ้นมาเมื่อแล้วลองตั้งเสื้อในเฮาย่าเปิ้นหยอกเลียนเฮยอกอมังปอกมาเฮาก็ใครไรว่าเฮาคะเลหาการคะเลเงินเฮเฮ็ดให้เปิ้นหยอกเลียนเฮาคักกว่าจําเสื้อในก่อนหลู่ไรฟังกันไว้จ้อมในนั่นค่ะพี่น้องเขากูลองกูอันนั่นพอเฮาขาหมอฟังหมอหางเฮียนไว้ในซึ่งมันก็ติมีพ่อหนีป้วนส่วนกว่าไกลๆอีกหนึ่งนะคะมันก็ติตื้อเข้มหนีเที่ยงเจ้าหนังไหนค่ะฝากไว้ปันพี่น้องเขาเจ้าหนังไหนค่ะอ้อชมได้เพียงความอันย้อนกันเข้ามาก็น้องปันเฮียงไหนค่ะ

นางนงนุ่นหงไวค่ะก็นงปันเฮียงค่ะฝากตัวทุกถึงพี่น้องเขาอันยันกันเข้ามาจอมในนั่นค่ะอ๋อเข้าใครอยู่จอมกันก็เข้าย่ำก็จำหัวจำเซิงตึงมีอยู่เข้าย่ำตีในนั่นในก็ใครยันฝากไว้ปันว่าเมื่อว่าในในค่ะวันที่8เข้าย่ำ11โมงไป30มินาทีในค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจสืบสวนผู้ท้อนภาคฮาโฮมกันดั้งชุด PCT5 อ่อนกันกว่าตีนยับกวนใจและกวนยิงกวนเขเขาตั้งหมดมีอยู่10ก็ในห้องตีหรือเศร้าตีหนึ่งในปืนตีนหนองพึงเอิงสารปีเว้งเก่งใหม่ไหวเสียเลยครับผู้ว่ากวนเขเจ้าในมาขาดเอาเฮิ่นหลังหนึ่งในสีเป็นเหตุการณ์สแกมเมอร์หยอกเหรียญปืนเนื้ออ่อนไลน์มาหลายเหรียญเย้าเนี่ยโฮมกันหยอกเหรียญกวนเขจอมกันในต่างจึงมึงในนั่นค่ะไหวเสียนั่นมาเปิ้นก็เข้ากดจัดกดทัดเสตีไรของกลางคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กและมือถือนำป้นหรือเสีย80เครื่องในนั่นค่ะออพี่น้องเขาค่ะไหวเสียปืนต้องถามเย้าจุ่มหนึ่งก็ลัดเจ้าหน้าที่ผ่านก้นอันเปลี่ยนภาษาไว้ว่าเลยเข้ามาตั้งเมืองเซดอนเก่งใหม่เอาวีซ่าก้นแอลเลมา60วันและเลยขาดเฮือนไว้นะคะ1เหรียญ 80,000 วัตต์อ๋อเลย1เหรียญ 80,000 วัตต์กําเหลียวค่ะว่าเนาะโอ้ติเลยว่าเขาในออนกันเขามาหยอกเหรียญปืนเตียวค่ะใน1เหรียญ 80,000 วัตต์กําเหลียวเนาะตอนดาเจอเป็นอองตีเหตุการณ์ก่อการให้โฮมกันในจุ้มเสหมอกลาดว่าเลยกระจาง1เหรียญใน1เหงต่อถึง1เหง6ปักดอลลาร์ก็ติเลยว่านําเนี่ยเนาะคณะ 30,000 ปายก่อนค่ะต่อ1เหรียญ 30,000 ปายถึง 40,000 ปุ้นอันนั้นก็ส่วนเป็นเงินไทยก็35,000ถึง40,000นั่นค่ะเนาะผ่านนั่งคริปโตในนั่นค่ะโยก็เลยเขามาเฮ็ดการอยู่มอก2ถึง3เหรียญเจ้านายเขาก็สั่งการนั่นจะอยู่ต่างจึงมึงอําฮู้ว่าจื้อเตเป็นผาฮู้ว่าเป็นจื้อเลียนขนานกุ้ยในนั่นค่ะเจ้าหน้าที่เขาก็จ่องไกลตี้ยอบไรในนั่นค่ะตั้งหมดตั้งสิ่งนั่นสิโยก็ฮบทบว่าอยู่ป่นเปลี่ยนข้าวย่ําอันเลยย้อนขวางมาเป็นโอเวอร์สเตย์นั่นค่ะเนาะโยก็เตกดจัดกดทัดสิเฮ็ดจมหนังผิดปักเปิงมามีหลายๆข้อหาจ้อมกันกว่ากําเหลียวในนั่นค่ะตอนดาเฮิ้นอันเขาคาดไว้นั่นเนี่ยค่ะก็กดจัดกดทัดว่าเป็นจื้อลิกกินแก่นกันเป็นก้นเขมาคาดไว้ในนั่นค่ะโยก็ตึกติดตามหาเจ้าของเฮิ้นนั่นอยู่ว่าย้อนเปิดสั่งในปันคาดเจ้านั้นเจ้งในในเจมเจ้งหนังในค่ะเอาโยก็มีหลงลู่ซุ่มตั้งหนำตั้งหลายเจ้าหน้าที่เพิ่นก็เข้ากว่าที่ยอบหลายยาวในค่ะก็นั่นแหละแต่เหลวในอองดีเอลเลยหลายๆตีตั้งเกียรติเซตอนเก้งใหม่นั่นเอามาตั้งกินตั้งย่ำเสียงขายตั้งขายเตเป็นอยู่ตั้งกินเขหรือเลยหมอความเขเมื่อวานตั้งกว่าตั้งเนี่ยตั้งแยกลุยกันตั้งสันกำแพงตั้งบ่อสร้างเจ้าในก้นเขนึงแค้นเลิงในค่ะเนาะตั้งกินเขในคนน้ำว่าน้ำในค่ะหลูเลยหมอลากำเขแย่ค่ะพี่น้องเขาอันนี้ก็มังก็เปิ้นก็เอาตื้อตั้งอันนี้ให้เปิดเสียงขายตั้งกินตั้งย่ำมังก็เปิ้นก็ซ่อมเอาก็หากินหายย่ำเฮเนี่ยเฮ็ดเฮาก้นอันดีก้นอันหลีนั่นนะก็ลู่ซุ่มกะจ้ำกันหมดในค่ะปลาเน่าตัวงอตายเหม็นเน่าดังหมดดังซ่านั่นใครเอาเหมือนกันในค่ะตอนดับพี่น้องไต้เฮาค่ะก็เหมือนกันเฮาฟังอยู่ฟังกินกันในนั่นใครอย่าไปสัมแมนอย่าไปกล้าอย่าไปลาดว่าเจ้งนั้นเจ้งไหนปนตีเนียนแผ่วมันติสร้างเฮ็ดให้เฮาค่ะอยู่หยาบมาอ่ำใจก้นก็เหลียวกุ้ยค่ะนะเฮ็ดเฮาก้นตั้งหมดตั้งสิ่งอันเป็นแห่งการได้อยู่หยับคันเจอมาเตเตวาวาในนั่นค่ะ1เพราะว่าเฮาคาเหตุการณ์อําเมียนอองตีเมียนตั้งมันเนี่ยก็ตัวตามตั้งผิดเหมือนกันในนั่นค่ะ2นายจางอําเจออันที่เฮาคาเลยเฮ็ดนั่นก็ผิด3เหตุการณ์ป่นลือสิอันเฮาคาเลยลงเส้นสายหมายไว้จ้อมผ่ายสถานการณ์งานนั่นเนี่ยก็ผิดปักเปิงหมายมีเหมือนกันมันลักอยู่ลักอยู่เซาดังเมืองเปิ้นอํามีวัดไว้สังก็ผิดเหมือนกันกว่าขายออนไลน์เนี่ยค่ะกว่าเหตุการณ์ห้องเพ่งความตัวไห่ตึงเจมเจ้าในอ่ำเจอหน้าการตีเฮี้ยงการยันเมืองมาเฮ็ดหากินเมืองเปิ่นค่ะนะลองตั้งเจ้าในเฮาขาดถูกหรือไรหู้ตูหังเผอหังมันในนั่นค่ะเนาะบ่ลาดมาว่าเออใจเออจังนั้นจังไหนเนี่ยก็มันเป็นหน้าการอันเปิ้นเฮ่ห้ามกันไว้ค่ะพี่น้องเฮาเขาเปิ้นเฮ่ห้ามกันไว้อ่ำปันมาเฮ็ดการตอนจะเฮี้ยงการยันเมืองเฮ็ดนั่นในค่ะเนาะพี่น้องเขาใกล้ๆมาลาดอยู่ตะสีมีเป็น30 40มิลเปิ้นค่ะในเปิ้นอําปันเฮ็ดในตอนตาแห่งการยันเมืองเฮาค่ะเปิ้นปันมาเฮ็ดการในตอนตาเป็นกรรมกรเป็นคนเฮ็ดการก่อสร้างเป็นเฮ็ดการมัดเลขเป็นเฮ็ดการให้การให้การสวนเจิมเจิ้งหนังในค่ะอ้อก็นั่นแหละลองจ้างเจ้าในเปิ้นอําปันเฮ็ดในหลูเลยฟังกันไว้การอันที่คอกไม่ค่ะคอกไม่ว่าการแกะสลักนั่นค่ะเนาะย่อก็ขี่โลดอันนั้นก็ฟอกลิสเขาจำเจ้าไหนการขายทอดตลาดนะคะเป็นการมันก็จะมีว่าเขาจะหับเมากันนั้นก็จึงเห็นมันจะเป็นเจ้าไหนค่ะการเฮ็ด
สวยเสียงจิมเจนไอก็อําไรแก๊ดคนโหซาลอนว่าบิวตี้จิมเจนไอก็อําเฮ็ดไรค่ะนะการต่อผ้ารวยมือการต่อหุกจิมเจนไอก็อําไรค่ะการเฮ็ดเจสาการเฮ็ดเครื่องเงินการเฮ็ดรองเครื่องต่อยตึงกลไทเครื่องดนตรีไทยอันเป็นกลไผเครื่องต่อยตึงไทยเขานั่นก็อําไรในนั่นค่ะย่อก็เฮ็ดคําเฮ็ดเงินจิมเจนไอก็อําไรค่ะเฮ็ดตุ๊กตาก็อําไรในค่ะออพี่น้องเขาค่ะนํานั่นเฮ็ดหุ่นหางพระเป็นเจ้าก็อ่ำไล่เนี่ยค่ะเป็นนายหน้าตัวเตี้ยนก็อ่ำไล่ค่ะนะมันก็ว่ามาตีเฮาเลยเนี่ยมันก็ในเปียวตีเฮ็ดปันมาตีเปียวเนี่ยค่ะเลยเนาะเขาตีเฮ็ดปันพี่น้องเขาจำเจนได้เป็นนายหน้าขายตีลิ้นเป็นนายหน้าเป็นตัวเตี้ยนสีอันนั้นประกันจำเจนได้ก็อ่ำไล่ค่ะพิษปักเปิงใหม่มีหลู่เลยฟังไว้การนวดแผนไทยจำเจนได้ก็พิษการเฮ็ดเลี้ยนยาก็พิษการเป็นไก่ใกล้อันว่าเนี่ยผมจะว่าใกล้ไอ้ข้าเนี่ยอันเป็นที่ก้นอ่อนเปิ้นแอวเลนั่นค่ะอันนี้ก็พิษปักเปิงหมายมีเพราะว่าอ่ำเลยมีหวังมั่นอ่ำเลยสอบกว่านั่นในเป็นมักคุเทศในจึงอ่ำเฮ็ดไรค่ะพิษปักเปิงหมายมีตื่นถึงเนี่ยตดตามตั้งพิษนักหนาเหมือนกันเนี่ยก็การหาบขายโคของเลยค่ะเนี่ยก็การเป็นผู้นำเนื้อจำเช่นไหนก็อ่ำไรนาการอันเฮ็ดการภายทางกฎหมายปักเปิงหมายมีก็อ่ำไรค่ะอันนี้มันนำเนี่ยนะคะพอติลาดมาเนี่ยน้ำเดวาวาในนั่นค่ะออกกำนันพี่น้องเขาค่ะหรือเลยฟังกันไว้ในนั่นค่ะเย่อก็เปิ่นผ่อนพันปันแห่งการยันเมืองสามซึ่งเมืองนั่นก็ได้เป็นมารเล่ากับโมเดียนั่นเหตุการณ์อันจองหามอะไรอยู่สองเมียวนั่นค่ะได้เป็นอีสังหรือได้เป็นงานกรรมกรและงานบานแม่บานก้นรูล้อมด้วยถึงตีเฮือนนั่นซึ่งหนังในกล้วยในนั่นค่ะออสังเสวะเหตุพิษปักเปิงในซึ่งนายจางก็ได้มีตัวตามตั้งพิษ10,000ต่อถึง100,000วัตต์ต่อก้นจางแห่งการนึงก็อันมีวัดไว้สังเสวะเหตุพิษแทงในซึ่งมีตัวตามตกคอกอ่ำบน1ปีไม่ตามเงิน50,000ต่อถึง200,000วัตต์อ่ำนั้นก็ตั้ง2อันอ่ำปันให้จางแห่งการยันเมืองแทง3ปีในนั่นค่ะแห่งการยันเมืองตีเหตุการณ์มีไหวคว้างย่อก่อเหตุการณ์พิษปักเปิงใหม่มีอันอ่ำเปิ้นอ่ำปันเฮ็ดนั่นตัวตามตั้งพิษ5เหงต่อถึง 50,000 วัตต์อ่ำนั่นก็เลยส่งปอกมือขึ้นตั้งเฮือนในนั่นค่ะลองตั้งซะในมันลำลองเนี่ยอย่าไปไหวเมาหมางฟังอยู่ฟังกินกันจ้อมค่ะกูก็กูก้นค่ะผัดยันพี่น้องเขาเมื่อกว่ากว่าเนี่ยค่ะนะจ่องขึ้นทบกันเที่ยงผัดยันเมื่อนั่งเพ่งความอย่ายอมการใจสายซึนแรงในค่ะอ๋อเต็มตั้นสุดเพ่งความหูค่ะนะกับนั้นแหละย้อนน้อมเหนียนน้ำค่ะข้าวยาหมดเสียงค่ะอ๋อข้าวหมูขาวนุ้นอยู่ที่ห้องปล่อยเสียงเก้งใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์ผ่านยันมือก่อนค่ะมอนค่ะหมายสุงค่ะ

0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมร่วมประชุมระดับภูมิภาคเชื่อมโยงการค้าการลงทุนไทยสู่ระบบดิจิทัลอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
2: คณะดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในคณะดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook คณะดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมร่วมประชุมระดับภูมิภาคเชื่อมโยงการค้าการลงทุนไทยสู่ระบบดิจิทัล
3: นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE กล่าวในการเป็นประธานเปิดการประชุมเอเชียแปซิฟิกเทรดฟาซิลิเทชันฟอรัมครั้งที่12ณศูนย์ประชุมสหประชาชาติกรุงเทพมหานครว่าการประชุมนี้จัดขึ้นเพื่อเน้นย้ำถึงความท้าทายของการค้าโลกยุคใหม่ที่ต้องขับเคลื่อนด้วยความรวดเร็วยืดหยุ่นและมีความน่าเชื่อถือที่ผ่านมากระทรวงดีอีให้ความสำคัญกับดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันยกระดับกิจความสามารถทางเศรษฐกิจและการเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจโลกโดยมุ่งพัฒนากรอบกฎหมายรองรับธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์และการค้าดิจิทัลโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลและมาตรฐานการเชื่อมโยงข้อมูลการส่งเสริมแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการค้าโดยเฉพาะสำหรับ SME การผลักดันการค้าปลอดเอกสารการใช้ข้อมูลดิจิทัลข้ามพรมแดนและลดการใช้กระดาษเพื่อบูรณาการร่วมกันในระดับภูมิภาคและการพัฒนาที่ยั่งยืนในอนาคตทางนี้รัฐบาลได้กำหนดให้การเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลเป็นวาระแห่งชาติโดยใช้ยุทธศาสตร์เชื่อมไทยสู่เศรษฐกิจโลกสร้างพันธมิตรการค้าเพื่อเร่งสร้างความเชื่อมโยงด้านการค้าและการลงทุนพร้อมกับเคลื่อนประเทศไทยให้ก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางดิจิทัลที่ได้รับความเชื่อถือของภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกอย่างเต็มตัวนันทภาแสนตุ้มรายงาน
0: กระทรวงคมนาคมเร่งผลักดันบริการเครื่องบินน้ำเชื่อมต่อเส้นทางท่องเที่ยวฝั่งอันดามันนำร่องเส้นทางกระบี่ภูเก็ตภายในปีนี้เพื่อยกระดับสู่การเป็นศูนย์กลางการบินและดึงดูดนักท่องเที่ยวคุณภาพสูง
3: นายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่ากระทรวงคมนาคมมีนโยบายพัฒนาสนามบินกระบี่ให้เป็นศูนย์กลางการพัฒนาในระดับภูมิภาคโดยเตรียมเปิดให้บริการเครื่องบินน้ำหรือซีเพลนเพื่อเป็นทางเลือกใหม่ในการเดินทางเชื่อมต่อระหว่างหมู่เกาะและพื้นที่ชายฝั่งได้อย่างสะดวกรวดเร็วขณะนี้กระทรวงคมนาคมอยู่ระหว่างเร่งจัดตั้งคณะกรรมการบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์เพื่อขับเคลื่อนการใช้อากาศยานขึ้นลงบนผิวน้ำจะเน้นมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุด บื้องต้นกำหนดให้พื้นที่จังหวัดกระบี่เป็นจุดนำร่องแห่งแรกของประเทศไทยคาดว่าจะเริ่มทดลองบินในเส้นทางกระบี่ภูเก็ตโดยบริษัทไทยซีเพลนได้ภายในสิ้นปีนี้ส่วนบริษัทสยามซีเพลนจะสามารถเปิดให้บริการได้ทันทีหลังจากผ่านขั้นตอนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมย้ำว่าโครงการนี้จะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวโรงแรมและธุรกิจบริการรวมถึงรองรับภารกิจการแพทย์ฉุกเฉินทางทะเลซึ่งถือเป็นการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจครั้งสำคัญมั่นใจว่าความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนจะทำให้บริการนี้เกิดขึ้นได้จริงตามกรอบเวลาที่วางไว้นพศรแก้วคำรายงาน
0: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดสรรสิทธินมโรงเรียนให้เกิดความเป็นธรรมพร้อมเตรียมขยายโครงการจนถึงนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่3คาดการจะเห็นผลเป็นรูปธรรมภายใน 1-2 เดือนนี้
4: นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยภายหลังหารือร่วมกับผู้แทนจากสหกรณ์โคนมไทยมิ้วจำกัดและสหกรณ์โคนมมวกเหล็กเพื่อหารือสิทธิ์การจำหน่ายโครงการอาหารเสริมนมโรงเรียนโดยเน้นย้ำการจัดสรรสิทธิ์ต้องคำนึงถึงความเดือดร้อนของเกษตรกรและสหกรณ์แต่ละแห่งจะต้องดูภาพรวมให้ตรงตามหลักเกณฑ์

0: ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกาครับ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ชั่วโมงที่2ของเพื่อนฝันวันอังคารที่9มิถุนายน2569สุวิทย์โสมนัสยังควบคุมเสียงอยู่ค่ะฟังเพลงเตรียมพร้อมคุณยุพินปฏิประเสนบันทึกเสียงผลงานของพรานบูรณ์และครูนาถถาวรบุตรค่ะ

จบไปแล้วค่ะเพลงรักเมืองไทยโดยคุณแนบเนตรานนท์จากละครเรื่องราชมนูผลงานของพลตรีโลหิตจิตวาทการแสดงเมื่อปี2479นะคะสองเพลงต่อไปนี้ฟังเพลงชายสามโบสถ์โดยคุณคำรณสัมปุณานนท์เป็นผลงานของคุณไพบูลย์บุตรขันอีกหน้าหนึ่งก็คือหนูจ๋าโดยคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติค่ะสองเพลงนี้บรรเลงโดยวงกมลสุโกศล

สองเพลงที่จบไปนั้นคือชายสามโบสถ์และหนูจ๋าบรรเลงด้วยวงกมลสุโกศลซึ่งมีผลงานในการบันทึกแผ่นเสียงไม่น้อยเหมือนกันนะคะผู้ก่อตั้งวงกมลสุโกศลก็คือนายห้างกมลนามสกุลสุโกศลค่ะท่านมีเชื้อสายจีนแท้ตั้งนะคะหลังจากจบการศึกษาแล้วก็ทำงานหลายอย่างและท่านนิยมฟังเพลงเล่นเปียโนด้วยจึงตั้งร้านจำหน่ายพวกเครื่องเสียงต่อมารับจ้างบันทึกแผ่นเสียงและก็มีวงของตนเองคือวงกมลสุโกศลตั้งแต่ปี2482ค่ะและมาจดทะเบียนในรูปบริษัทในปี2492ท่านมีธุรกิจหลายอย่างเลยนะคะนอกจากทำพวกดนตรีเพลงและบันทึกเสียงแล้วก็ยังมีกิจการโรงแรมค้ารถยนต์ครบวงจรถือว่าเป็นพ่อค้าที่ไม่หยุดนิ่งค่ะแล้วก็ยังเป็นศิลปินผู้สร้างสรรค์ด้วยเราจะฟังผลงานการบันทึกแผ่นเสียงของวงกมลสุโกศลชุดต่อไปก็คือธิดาสวรรค์โดยคุณบุญช่วยหิรัญญสุนทรผลงานของคุณสไลไกรเลิศและคุณสุทินเทสารักษ์วังรักเวียงใต้คุณทัศนัยชอุ่มงามขับร้องค่ะคุณไพบูลย์บุตรขันเป็นผู้แต่งคืนเพ็ญโดยคุณทัศนัยชอุ่มงามอีกครั้งหนึ่งผลงานของคุณโพจน์จารุวณิชและทำนองมาจากเพลงไทยอีกหน้าหนึ่งของคืนเพ็ญก็คือรำวงถิ่นทองกวาวโดยเบนจามินผลงานของเบนจามินนะคะและทั้ง4เพลงนี้บันทึกเสียงกับวงกมลสุโกศลค่ะ

่อไปของวงกมลสุโกศลก็จะเริ่มด้วยเสียงคุณสุวรีเอี่ยมไอสายน้ำสายใจต่อด้วยอกหักเพราะรักหญิงโดยเบนจามินและแผลหัวใจโดยคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติ

ยกร้องลมหอมกระเทียมทุกอย่างเราเตรียมให้หมดกระตางเหลือจากกินท้ายขายไปเสียบ้างกลับได้กระตางมาช่วยครอบครัว

ใจเสื่อมเสียเลือกเด็ดอาการชอบใจแสดงอะไรก็ไม่ต้องชั่วจะทำที่เป็น

0: บำรุงรักด้วยน้ำตา
1: วงกำมลสุโกศลของนายห้างกำมลสุโกศลนั้นนะคะก็สืบทอดต่อมาเป็นระยะเวลาอันยาวนานและบุตรีคนหนึ่งของนายห้างกำมลก็คือคุณกมลาสุโกศลนามนี้คงเป็นที่รู้จักกันดีนะคะในปัจจุบันชุดต่อไปฟังเพลงอย่ารักผมเลยโดยคุณสุเทพวงกำแพงศิลปินแห่งชาติผลงานของคุณดำรงเกตชนต่อด้วยรอยจูบครั้งแรกโดยคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติและอีหนาวรำพันโดยคุณชรินทร์นันทนครศิลปินแห่งชาตินะคะผลงานของครูสลายไกรเลิศทำนองเพลงไทยแขกปัตตานีค่ะทั้ง3เพลงนี้บรรเลงด้วยวงกมลสุโกศล

ในห้างกมลสุโกศลถึงแก่กรรมเมื่อวันที่25สิงหาคม2523นะคะและงานของสกุลสุโกศลด้านดนตรีก็ยังสืบทอดมาจนปัจจุบันก่อนจากกันในคืนนี้ฟังมิ่งมิตรนิทราโดยคุณทัศนัยชอุ่มงามค่ะผลงานของครูไพบูลย์บุตรขันธ์บรรเลงด้วยวงกมลสุโกศลคืนนี้สุวิทย์โสมนัสดิฉันจารุลินมุสิกพงศ์พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

เราจะสื่อสารภาษาและย่อและบนแผ่นดินโดยทำเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาจักรตลอดไป

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่คลื่น AM 1476กิโลเฮิรตซ์ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารเลขที่49ถนนประชาสัมพันธ์ตำบลช้างครานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ทำการส่งกระจายเสียงตั้งแต่เวลา5นาฬิกาไปจนถึง24นาฬิกาเป็นประจำทุกวันค่ะและต่อจากนี้ไปขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการต่างๆที่น่าสนใจของทางสถานีได้ตามลำดับค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้โหดะจ้า
2: โอ้โหชอเปอร์เ
1: หมือนซุนค่ะ
3: ป๊อกว่า
1: เนาะจง
2: โอ้ดูทำไม
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
2: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

0: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: พี่ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยถ้าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
2: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติดสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
1: นหูอันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตุกกาแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
2: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่คล้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้หมองอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพลิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดี่ยว
1: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
2: แล้วจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
1: เจ้า
3: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: ซึ่งถึงหัวใจเนี่ยหอสิทธิบัตรทองจะหัวใจเนี่ยหอสิทธิบัตรทองหลอดสิทธิบัตรไปจมบักยังไงไทยมวลเล่งบัตรประจำตัวประชาชนกับไปตูชูหัวใจคอมมอนหรือเจ้าใจคอมมอนอย่าลีเจ้าใจคอมมอนประกันสังคมเจ้าใจคอมมอนข้าราชการเจ้าใจคอมมอนพนักงานส่วนท้องถิ่นเจ้าใจคอมมอนรัฐวิสาหกิจเจ้าใจคอมมอนองค์การมหาชนเช่นเจ้าใจคอมมอนข้าราชการการเมืองจะหัวใจย่อหอเศรษฐีบัตรทองหลอดเศรษฐีบัตรไปจมบ่าต้องหมดสายตาเขาเว็บไซต์สปสช.แอปพลิเคชันสปสช.ไลน์สปสช.แล้วก็กูสอต้องมูลนูเขาสปสช.1330เรากูตอบเทีย
5: เล่งตือสังเกงโฆษณาจวนเดาสุต้องจัวสังชัวผู้เต้เชื่อไทยเดาลู่เสียงแจ้งใหม่กือยอกขอเชื่อมัวเก๋เป้าจูเก๋ชี้ฟังนอนรอเตาชงเหงสัญญาณมงเตาเกล้ท่องเปล่าหูลู่เสียงแจ้งใหม่ยอเล่งตือสังเกงนัวหล่อนงตัวเตาจวนเดาสุต้องจัวสังชัวผู้เต้เชื่อไทยเดาลู่เสียงแจ้งใหม่จวนเดาตุงเบอร์สุต้องศูนย์ชื่อเป้อ๋อชางเจ้าศูนย์เจ้าหยี่ลอชื่อศูนย์จั่วอ๋ออ๋อเปล่าเจ้าหยี่จื้อชางจั่ว

สุดต้องจัวสังชัวหูเต้เขียวไทยเดารู้เสียงจังใหม่รู้ชื่อเหาฮาลุมงอินูไปหาออจายังเสริมจูไปหาเถาชื่อเหาจื้อเต็งจูเจ้าเต็งยังจองดูไปหาเถาชื่อเหาเก่าเชียงเต็งจูเก่าหยี่เต็งช่างเติมเดาช่างเอเอ็มเอ้อีเช้งเปล่าปัวเชียงเจ้าเจ้ากิโลเฮิร์ตเดาหนัวมงยอเป้ลุมงสวดเลยชอกกันนงเตา

ยังทรงอีจงหนักจุกตีนิ่งจางสวดเล่าจัวนู้วันพุธนู้ตีเก่ารู้เจ้าลินดูชงอ้อเช้งจื้อปัวเจ้าเจ้าจัวนู้นวนย่างจัวรู้ช่างเลียงแร่เน่งเก่าจื้อตูจ้ากือกลางนู้นวนย่อหลัวปีกินย่างจัวรู้ช่างเลียงแร่เน่งเก่าเจ้าตูจ้ากือกลางปีกีย่อย่างชงหัวย่อเงชงดอกนัวกุยอซัวเสงว่างจงซาจอกังจอนดูสู่ต้องจัวฮาลูมงดอลูเสงจันใหม่ตวนซื้ออีจงนะจึกตินิงจางสวดล่อมาอวนเตนัวหน่อยเจกูเตาจออีซางลูจากือยออะทอจื้อกูเตาจออีซางลูเตากือยอเนี่ยช่อเสงว่างซางลูเตาตุนจอนฉันจัวมากุมวยจะลูจอจะเปสวดล่อเตาลูกงเกลอเจอัวเกตังหลักมาวันเดนัวนุเจมกูทอเปจ้อนักสึกตินิ่งจังพงยืสวัสดิ์เลยคือเมงกังลูใช้ฮาลูนงย้อจวนดาวเพจเฟซบุ๊กมาทอเมสวดเล่าปังจวนนากดไลค์กดแชร์อีลิงอีแชร์ปูจัวเพจสวทเชียงใหม่เอเอ็มอีเชงเปล่าปัวช่างเจ้าเจ้ากิโลเฮิร์ตมาอวดจังดาวจัวเมสวดชัวลิงสวดตูคือลูนกูย้ออัวพงยืออัวเกลูปังจัวเชิงกางดูสู่ต้องจัวฮาลูมงแต่ลูเสียงเจงใหม่มาหวังให้เจ้าสาหัตตังกีนัวสดเล่ายนรูกูย้ออัวพงยืออัวเกอมาจวนซื้อนัวหนุ่ยเจกูหอยอยู่ลูมัวจ้อสู่สื่อจ้อลูถังจัวเป้สดเล่าเตาเป้ามาจ้างสู่สื่อเทิงเต้กือกูย้อจ้อลูถังจัวเป้สดเล่าเตาเป้าหนุ่ยเจกูอยู่จ้อกางลูหาจูนเดอลูโครงการคือฮูฮาตาไทยช่วยไทยพราดมาตั้งชื่อนัวหนูเจจอหนูจื้อปกฮูฮาตาจอตัวเองคือยูจอกูคือแม่เจงมั่วจอบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหนูเจไม่มั่วเป็นสื่อเช็คไม่เลยสถานะเตาฮาตาแม่ย่อจัวเต้ตูเหล่าฮะต่อเก๋ช่างเต่าประกาศผลฮาตาเมยัวเต่าจ้อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอซื้อจื้อเต่าจวนุติเก่าช่างรู้ช่างลินดูชงออเช้งจื้อปัวเจ้าจกจวนหัวมาเจ้าเลี้ยช่างนัวหนูเจเต่ามั่วจ้อหนูจื้อกระทรวงการคลังปกุเต่าเต่าต้วนถั่วเต่าฮาลีหนัวเต่าสู้เทิงเตะรอมาปกุฮาตาเก๋กังคือก็อยู่ลงทะเบียนจ้อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจอกู้หน่วยเจยัวจู่ยอลงทะเบียนผ่านช่องทางซื้อช่องทางคือจอหนูจือป้อเตาหาต่างอ้อมากู้อวดจวมจอคือฮาตายัวลงทะเบียนจอชาหน่วยเจจอหนูจือป้อกู้ฮาตายูช่ออวดลังก็ชื่ออยู่ย่อตื้อยู่ไอเจ้าหน้าที่ป้อหมังเลยตัวสำรวจป้อหมังเลยตัวเร่งลงทะเบียนตั้งชื่อมาตั้งชื่อหนูกู้มวยเก๋ลงเป๋าเหล่าห้าอ้อฮาตาเป้มวยเป็นสื่อคือฮาตาลงทะเบียนจอบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเต้าผ่านตูเว็บไซต์ฮามัวเป็นสื่อฮาตาเช็คสถานะเต้าฮาตาตั้งชื่อนัวยูยอจอกู้เอยูเลสถานะลงทะเบียนผ่านละชื่อจุผ่านเลจังหนัวมาจอหนูจุปฮาตาจอกู้หรอจอกูไม่ยอจอกู้คือมัวแจ้งมัวบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเหล่าหนุ่ยเจมกลัวไม่มัวเป็นสื่อตรวจสอบไม่เลสถานะเต้าผ่านจนตูเว็บไซต์กูยอบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเต้ามาถูกคือฮาตาเมงกังจัวตูเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเหล่านุเจมไม่อยู่จู่พิสูจน์ตัวตนผ่านตัวแอปพลิเคชันคือยอดไทยดีมากรอกไม่เลยหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนไม่เลยนู้ยูโรไม่อยู่เถ่าตูนู้นู้ตูพอสอตูเลยจังอ้อเจนิวยัวถือตัวหาตัวฮาตาไม่เลยสถานะตังชนัวย่อเลยจังมาจอกกู้หรอจอกกู้คือฮาตาเมตื้อลงทะเบียนเหล่าโลนุเจไม่เช็คไม่เลยสถานะเตามันอยู่มั่วเป๊ะรูปแบบรูปแบบเทิงเต้เท่าคือฮาตาไม่เช็คนุเจมั่วแกงแรงแกงตูกูยัวเตาใจขอรูปแบบพี่อี้ยอนิวยัวเต่าตัวฮาตายืนยันการลงทะเบียนตาเหล่าหนอมา
กว่าเม่ฮอต่อเกกังชวนจัวตรวจสอบคุณสมบัติซื้อมึงเอต่อนู้วันที่เก่าชางรู้ชางลินตู้ปุยเต่าตัวประกาศผลฮาตานู้ติเก่าชางอ๋อฮาตาเม่เต้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอซื้อซื้อเต้าเลยจางอ๋อหัวรูปแบบที่อ้อนูเจเต้เลงกู้ลงทะเบียนฮอจียอฮาเตถาวมวกขอคือฮาตาอยู่เกโลนูเจเม่อยู่ย่อจวนเต่าจ่อข้อความคือเต่าตัวฮาตาเม่เลยข้อมูลบัตรประจำตัวประชาชนนืออาจจะยอนเหล่าหนอมาไม่อยู่จู่ลงทะเบียนกลัวช้าหัวอาทิเป้ยหนอรูปแบบทิเป้ยหนูเจยอหนูอยู่ย่อตัวระหว่างเก๋กังชวนจวดตรวจสอบไม่เลยข้อมูลเจ้าเลยไม่เหล่นเต้าเต้าเฮาคือไม่เต้าเร่งลงทะเบียนมากลัวไม่หมั่งเลยจ้อกังดูตรวจสอบอีจันจื้อจวนจื้อหนอมาหนูอยู่มั่วไปสถานะจัวไม่ชวนจวดหัตตาไม่ย่อตัวใกล้ตื้อเจ้าคือหัตตาลงทะเบียนเอจุมอเต็งเหม่งกลังออจูโลนูเจนูกูยัวหาจูยูหาตาตอนูติเก่าช่างป่วยยัวชนจัวพิจารณาคัดกรองโลผ่านละซูจูผ่านนูเจป่วยยัวช่างเต๋อจัวเปเป้าหอตะชุมันเต๋อนัวนูเจยอเกกังลงทะเบียนอวนเต๋อลงทะเบียนยืนยันอยู่เลยสิทธิ์อวนเต๋อเต้าจูเต้ารอจอนูจูป่วยยัวชนจัวจูมึงอ๋อมานูติเก่าช่างมาป้วนมาเลยเต๋อตัวช่างเต๋อหาตาเต้าละซูจูเต้ามาจอนูจูป่วยกูหันจูเลยนัวหาตาย่อจ้อคือฮาตาม่วยจ้อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนุเจตังชนัวคือโป๊ตื้อยืนยันอยู่เลยสิทธิ์หรอมาตื้อตาเหล่าย่อกูยังเลยหยี่ล้านหยี่ล้านเต่าเล็งเหล่าหนอใช้เต่าฮาตายอมม้วคำนวณอวดเปอร์เซ็นต์นุเจย่อจั่วเจ้าซื้อเปอร์เซ็นต์เหล่าจังชัวมีเงินซื้อกูเตี่ยวกูหาเจงหาตาลงทะเบียนซื้อเต้าตาโลเลนดาวมาโยหาตาเล่งถือกุญชื่อเต้งเหม่งนายเจกุ้มว่าเป็นสื่อทอเกปังจวดเต่าจวนเหล่าจ้อหนูซื้อเจ้าหน้าที่กุญย่อจวดธนาคารเนาะมากู้หอมมวยจรูถังเลนัวหาจูนเหล่าเก๋กังคือฮาตาเม่ม่วเป็นสื่อตรวจสอบเม่เลสถานะเต่าฮาตาเม่ลงทะเบียนเหล่าเอตาเราชื่อตาโลย่อจวดใกล้ตู้เลยจังเหาะห้ามมวยอีขอกูปู่เต่าฮาตาจ้อไปเสียงเต่าตัวเต่าตัวยัวฮาตาประท้วงเราชื่อกูยอห้าอยู่ตื่นตัวทอเก๋ปั้งจวนเดือดจ้อหนูจื้อปัวแล้วกูยอห้าหมดตัวหนึ่งตื่นตัวสุดจังย้อจัวเสาหัวเสาจัวจ้อจ้องเกินเก่าเลยหรอหาจูนเดือดร่างคือหาตาจ้อมีตู้มีหัวมัวเล่งหนาเล่งจื้อลุ่มเบจ้อมึงรถหย่อนภาษีเนาะมากู้จัวหนาจื้อหอจื้อเตาจ้อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมันเยอะเอ๊ะขอคือปู่เตาแต่ย้อจัวเสาหัวเสาจัวมาตัวหนึ่งสุดจังเตาเกินเก่าเลยหรอมาวีเล่นเตาหนุ่ยเจ็บต่างชื่อหนัวหรอต่างชื่อหนัวเจ้าเล็กคือกระทรวงการคลังโป๊ะเตาบ้างคืออยู่ลู่ชั้นล่างคือทบทวนลู่สังอีจันจือฮะหาจุนเดอหลักเกณฑ์คือช่างหนัวคือฮาตาปุ่มมัวจะรูจ้าจือเดอเกฮาตาก็อยู่เต้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเราซื้อซื้อเต้าเดอจ้อคือฮาตาม้วนหนาจือลุ่มเบย์จ้อมึงลดหย่อนภาษีเต้าหนัวมาเตี่ยวปวดจากกลางดูทบทวนมาเตี่ยชาอาจจะยัวยกเลิกความเต้าเราซื้อเตจ่าคนมาจังชื่อเตาเม่งแจ้งเหรอจู่ขอฮาตาจะหนูจู่ป้อแจ้งอยู่มั้วงานเกศล่างทบทวนอีหลู่ตั้งชื่อมานายกรัฐมนตรีกู้เตากวดย้อนหนูจู่กระทรวงการคลังปั้วจอกังจมูกที่สายอีหลู่ห้าหรอวิยองฮาตาสังเจียจู่จังต้นหนึ่งคือจอยใหญ่ตาตาเตาใจเก๋ปังจวดมาอยู่จู่เตาสังตัวทรงหัดจู่หลักเกณฑ์เตาเก๋ยปังจวดจอต้นหนึ่งจอยใหญ่มาวิเล่นเตาไปอยู่จู่เตาต่อจนจู่ตอนเต็มมือตั้งชื่อมาสังฮาตามั่วโอกาสคือจอหนูจื้อประโยชน์ทบทวนพิจารณาตรวจช้าเอจอคือฮาตาหนาจื้อมั่วลุ่มเบถอเสือจอมีตุ้มมีหัวมั่วหนาจื้อลุ่มเบจมูกลดหย่อนภาษีเตะเถ่าอาจายยัวเต่าจัวชงหนัววิโยฮาตาจอหนูจื้อปัวฮาตาโยฮาตาปัวเต่าตัวช่างเต่าหลักเกณฑ์เลยโลเจชงหนัวอาจายยัวเต่าตัวชุมาหลุชงหยาปัวจอกังชวนจวดพิจารณาหนูเจปัวยัวยกเลิกขอนเต่าหนัวมากู้ยัวจู่ต่อใช้
哈达女中的江女哇啊蒙刀罗斯蒙吃刀的江嘛路好怕姑娘做到叫女子波那些波姑桑帮助叫多年姑哈达做你哒哒过到在给帮助杨当路给卡克隆啊有猪路熊马勒莫给港卡克隆马姑我做女子刀哈达莫叫多年姑过ตัวจอหนูจื้อกระทรวงการคลังหาตาเต้เลงตู้จื้อจอเนตากู้หาเชิงเต้าใจจอบัตรสวัสดิการแห่งร้านแฮจอคือจอเนตาตาฮอชื้อเต้าหนูเจวิเลนดาวชงหนูจอหนูจื้อป้อชาเลมัวเกกังคัดกรองพิจารณาอวนรูเหงมามีกู้มัวหลักเกณฑ์เต้าเหงมาเป้หอยัวจู่เต้าต่อใช้ผลนุติเก่าช่างรู้ช่างลินดูฮอหาตาก็ยัวเต้าบัตรสวัสดิการแห่งร้านเราชื้อชื้อเต้าเลยจังฮอเจกู้ฮอมัวจะรู้ทางเลยหนัวจัวเป้สดเล่าเตาเป้าเลยหนัวเอจวนซื้อหนัวหน่อยเจ็บกูยัวลูจออีช่างชัวปังแสงจัวเป้สดเล่าลูกงเจรอเชอัวเกเออีปลาหน่อยเจ็บกูมังเล่จอกั้งลูมัวหรืออย่างจะรู้ทางจัวเป้สดเล่าเตาเป้ามากูยัวลูจออีช่างชัวปังแสงป้อจัวช่องอีช่างสัวปังเสงหอยัวจอจัวอีตูจื้อเจเสงมงคือย่อจัวปากคาเก่าดักรู้เสงตาก็ทอตัวก็หาตาสังทอป้อจัวช่องร่างสัวปังเสงคือมัวลุ่มเบหาตาลูนางสู้สัวอยู่ก็อวนลัวมากุมบางเตาเหล่าช่างคือก็ทอตัวอีก็หาตามัวฟีจัวก็ถูกพงยืคือก็ยุ่นยุ่นตองดูกงเกหล่อเจนงอัวเกเจกุมัวช่างหนัวจอจะเป็นสดล่าลุนองอัวเก

0: มาจวนเจอหนัวหนูเจกูยัวจอกังลูมัวอีช่างลูเป้าจะลูถังจัวเป้สวดเราเต่าเป้าหาจูนเต่าตูมอดเจ้ามาจอหนูจื้อกือใช้ชัวเก๋มอกเก่งเก่งโป๊กูหาตาตูมอดเจ้าหนูเจนูจียออีตูมอกือลูนเต่าเก๋กังกือหาตาเป้นอตีอย่างกือตะเกล้นเจซื้อหนัวตัวชิมานูมั่วความเสี่ยงเต่าจังอย่างกือมั่วเป็นสื่ออวดจัวเป้เต่าใจตูมอดเจ้าเต่าซื้อเลขือเต้เถ่ายอดจวนเต่าเป้เล็กเก่งหนัวพันธุกรรมฮะก็เลยนู้นยืมเต่าตัวเหล่าโลฮะก็มั่วจะมอลูกประจำตัวชื่อหาก้อมั่วตุ่มม้อกังชื่อตุ่มม้อนช้างชาตีอย่างเลยหนัวหนูเจนิอวดจัวก็มั่วความเสี่ยงคือก้อยัวเตาใจตุ่มม้อเจ้าเตาฮะหนัวมาจ้อนหนูจูโป้ชาลีฮาตาเป้ยัวจูเตาสังเกตอาการเตาเป้ถูกแข้งยอเป้มั่วจ้ออาการจวนชื่อต่อมเดนูเจ็บเป้ยัวจูเตาใช้ชัวถูกแข้งฮะมึงจัวคือชั่วก็ปัวชวนจัวเอมั่วจูเฮาเก๋คือฮาตายัวตีไทยตุ่มม้อเจ้าหนัวมาจ้ออาการกูเปยอยู่เตาสังเกตหน่อยเก็บย่ออยู่เตาใจตุ้มมอดเจ้าเลยโลแล้วชื่อก็รู้เจ้าจุดชังชงหน่อยเก็บนี่อยู่ว่าอหนัวก็อยู่อวีโยหะตาจอดเล่กูย่อตัวหูเปรู้เจ๊กูรู้ไทยโปหูหะตาน้ำคลั่งน้ำคลั่งเต่าหน่อยเจ๊นี่ย่อย่อจวนเด็กก็รู้เจ้าเท้าจอดเล่ฮะจอดเกลือแร่คือมีย่อจวนเด็กก็รู้เจ๊เต่ามึงชื่อตังเจ๊มีชาเลอวดจวนก็มั่วอาการกูหะตาก็ขอมัวอ้อโลก็รุ่นใจมัวอก็เตก็เตาหนูอ้อเตาหนอมาเปย์อยู่เตาสังเกตหอฮะอย่างจนซื้อคือเปย์อยู่เตาสังเกตหนูเจยอย้อจนเดอเปย์จอจูมาเตเถาอยู่จอจูหนูเจจอสี่หนูอยู่ผิดปกติเนื้อชื่อช่องเลยคือชัวชัวจะคือก็จอจูมาก็จอจูหนูอยู่มั่วความผิดปกติเตเถาก็จอจูเจก็จะชื่นอยู่อ้วนบัวเหงหนออ้วนบัววิโยหตาจ่อโปรตีนรั่วแล้วชื่อจ่อโปรตีนนี่เติบตัวหนอนี่เติบตัวเตาเหงฮะก็จะชื่อก็อยู่เถายังจองตู้ก็ปุจจูเจก็เพ่งสรุจจูเหงเหงเลยหนอฮะอยู่จอชื่อมาจ่อสีนี่อยู่เจ้าเจ้าเข้มเข้มแล้วชื่อเถากุกลางตัวเจกลางเหงเล่นเต่าหนอนี่ผิดปกติฮะม่วนช้างเชาเต่าฮะอ๋อจะต้นนึงคือมั่วถุมอดเจ้าฮะอย่างจวนซื้อหนูเจ็บอยู่อวดจัวก็เข้าๆกลางเขาชูฮะก็อยู่คือเต่ายงหยีวิโยฮตาก็รู้เจ้าเจหนูปีหนูปีเสื่อมสภาพแล้วหนูอวดจ่อโฮอร์โมนคืออยู่ลูกกระตุ้นจนแล้วก็จอนช้างคืออยู่จอนช้างล้าหนูเจ้าตัวเหล่ามาหนูชาเลอวดจัวจอต้นหนึ่งคือก็สังเกตหาตาหมดถุงมอดเจ้าหนูเจหนูยวดกระตั้งเจหนอยวดกระตั้งเจนช้างจืดช้างมั่วฮะหนูอย่างเลยคือหาตาทุกเข่งจืดช้างมั่วจูมั่วเป็นสื่อเจ้ามั่วคือเตาย่อย่องหยีเลนเต๋าฮะอย่างจวนจื้อหนูเจมั่วเต้นเลงมาจอต้องการหนูยกหกหัวเห็นฮะยวดมั่วอาการคือหาตาจ้อจ้อเห็นหนอวิโยหาตายูรุดเจ้าหนูจืสื่อเย่งเหล่าหนอก็รู้เจ้ามัวความผิดปกติเหล่าเจก็รู้เจ้าหนูจมัวขอคือฮาตาสื่อเย่งเหล่าโลอวดจัวเต้ของกูนูจือซงยอดจนเด็กก็จอนช้างนูนูเต่ามึงชื่อเต่าเลยเจนูยอดจนเด็กอยู่จอนช้างเต่าเต่าเจนูอยู่ว่ามึงอวดจัวก็จอดเต่างก้านูอยู่โคคว้าเห็นฮะอยู่อวดจัวนูอยู่จ้อเห็นเลยหนอมัวกังแรงกังตูคือเต่าใจถุงมอดเจ้ามาอยู่ว่าจ้อจ้อเห็นเลยฮะอย่างจวนซื้อนูเจยออยู่มอมอจนเด็กจ้อเก่าเด็กหลัวโลมาชื่อเสียงยอยอดจนเด็กบริเวณจ้อเก่ากังมึงจัวเด็กหลัวหลุดจัวสร้างหูหนอมาหนูอยากขอสัญญาณกือเจ้งต่งจัวเป้เต่าเป้าหาตาหนูมั่วเก๋กังติดเชื้อย่อจวนเต่าเป้เลยระบบทางเดินปัสสาวะเราซื้อขอเชิญคือก็จอยู่หนอเราซื้อหนูมั่วเป็นสื่อยัวจัวก็เต่าใจตุ้มม้อโลกเนี่ยวในไตเราชื่อมอเชงจูโลมอปอเช่ย้อนจนเด็กก็รู้เจ้าเต้าโลเลนเต้าแต่ยศูเต้าสังเกตอาการทุกแข้งหอฮะหาเชงมวยจ่ออาการคือหาตาเซ็งซาลุนตัวครัวครัวเจ้าครัวหมอฮะนิวยัวมั่วเตี่ยงคือจื้อซงจ่อของคือจื้อซงย้อนจูก็รู้เจ๋กุนย้อนจนเด็กจอนช้างเราชื่อรู้ไทยหูหาตายูลิเมียนิวยัวเต้าเฮงมาอยู่อวดจวม ั่วเต็มเหม่งจุกก็เลยระบบทางเดินอาหารเต่าฮาหนูหอฮาหนูอยู่อวดจวมเต้เถาเจอยู่เต้เล็งเราชื่อก็อยู่ตูเสาเต่าย่อย่องหยี่แหงวิโยฮาตาจอระดับแคลเซียมคือยอดจนแล้วก็จนช้างฮะจะเจอเห็นเลยหัวฟอสฟอรัสเนเจนฮอชาร์ดเข้าใจเลยฮัลโหลเนเจอวจัวก็รู้เจ้านี่จะช้างสื่อเหย่งเจชะเลอวจัวอันจื้อจอตีอย่างในหนัวยอดจนเดี๋ยวจะต้นนึงคือมอดเจ้าหนอมาวิเลนเดอร์เนเจจอหนูจื้อคือใช้ชัวเกนอกก้างเฮาหูเกมอกเก่งเก่งปัวทะเลเช่าจูไปจอหนาจูกตินิ่งจางสุดเรามาปัวทะเลเติบตัวเจ้งต่องจัวสุดเราอยู่เต่าเจ้งฟังหนอจียอฮาตานเมนอตีอย่างกึดกล้านเจซื้อเอทะเลอวจูก็เต่าใจถุมอดเจ้าเต่าชิมานิมอความเสี่ยงดันเต่าจังอย่างหออาจจะมอหนัวนุเจนุจียออีตุมอคือฮาตาก็เต่าใจเตะเชื้อแบคทีเรียโลเตะเชื้อก้างมอโลเอเชื้อโรคเออวจูก็เต่าใจถุมอหนัวเต่าชิมาจะกึดชั่วปัวหาตาจอมม้อหนัวนุเจยอจอมม้อกูย้อจนเดือเป้ตูจื้อเปื่อย้อจนเดือก็ตูจื้อเปื่อคือก็ยออีตูคือหาตาย้อก็รู้ก็เลยพฤติกรรมเราลู่ไทยหาตาพฤติกรรมเนาะเจก็ยอตูเนียนนอดเล่าเล่าเจโลเราซื้อเต้เถาเออยู่จื้อใช้ช่วยอยู่ตูเข่งอวดตัวก็เต้าใจตูม้อนช้างชาโลเราซื้อหมดตูม้อกังซื้อเจเหนือจ้ากงจูเอ้คือก็รู้เจ้าเนื้อป่าเต่ามาวิเลนเต่าหนูเจ๋เป๋อยู่จู่เต่าลงเปาเป๋ทุกแข้งอ๋อยก็จู่ใช้ชัวก็ทุกแข้งหนูเจ๋เนื้อจู่จัวเอ้คือมั่วเป็นสื่ออวดจัวปวดจู่สาเต่ามาเจ้าตัวนึงคือเต่าใจทุมอเจ้าหรอกูปวดจู่สาจะจ้องเกินเก่าเลยฮะมาเป๋อยู่จู่เต่าลู่ลงเปาเป๋ทุกแข้งเนอะเจ้าม้อหนูเจ๋ยอลุนเต่าเก๋เป๋ทุกจื้อปื้อซื้อเลยมาวิเลนเต่าเป๋อยู่จู่เต่าลงเปาอ๋อเอ๋จู่ฮาเมซื้อหากูเหรออีอย่างเก่าอ๋อไปอยู่สู่เตาลูดลงเป้าเป้ตุกแข้งมากูกูหอมมวยจะหลุดทางอัวเก๋เป้าเลยนัวจัวเป้สุดเลิกเตาเป้าเลยนัวเอจวนซื้อนัวน้อยเจกูหออยู่มัวฟัวจัวเล่นังกูย้อจัวพังเก่าเต้หูเต้เฉยไทยจะหลุดทางจวนซื้อมาย้อจวนนู้นัวเตาพังเก่าเต้หูเต้เฉยไทยน้อยเจจอหนูซื้อกูใช้ชัวฟัวจัวเล่นังกูหาเลยนัวหาตานู้นัวมาพังเก่าเต้มัวนังเตาอ๋อนั่งอยู่ย้อจวนเดือกุยังเลี้ยช่างเจ้าเฟ่งปวนเดือไทยแหล่อังเก่งขอเชิญมานั่งลู่ลู่เฟ่งเต้านั่งอยู่ลู่จวนลู่เสงแม่ห้องสอนแจ้งใหม่แจ้งไห่ลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิษฐ์กำแพงเพชรพิจิตรสุโขทัยพิษณุโลกเพชรบูรณ์ฮาลู่เสียงต่างมาย้อจวนนู้นวนเต๋อฟัวจัวจ้าน้อยเจย้อจวนเต๋อคือเยงเลนิงเก่าอ้อจูนิงเก่าช่างองศาเจ้าฟัวจัวกู้ย้อจวนคือเยงเลไปจูไปจูไปจูช่างองศาฮะมัวจวนเจ้าเลนเต๋อเก่าจูนิงเก่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงหอฮะกูหันซื้อหาตาซื้อนู้นวนรอมึงจูนจัวนู้ติเก่าซื้อหอนั่งอยู่อ่านเต้ามัวเองขอเชิญมานั่งอยู่รู้เห็นชื่อเสียงยอนุติเก่าเป้มือจูนุติเก่าจื้อมาย้อจวนเดอพังเก่าเต้คือยอบด้านตะวันตกเราชื่อนุปงเหรอเดอพังเก่าเต้มานั่งอยู่รู้เห็นเหรอนุติเก่าเป้จูนุติเก่าจื้อรู้เจ้าเห็นตู้หนัวเจกูหอมมัวฟุ้ยจวดเลยนางจะหลุดถังเลยหนัวจัวสดเลยเตาเป้าเลยหนัวเอสดเลยกูอยู่จู่เตาหาตาเจ๋งฟังยูทูบแค่เหรอนั่งรู้ฟุ้ยจวดลงเป้ามัวเป็นสื่ออวดจัวเป้เตาใจเตกังมอกเข้าทัวเต้าฮัตจูตังเลนเต้าขอคือฮัตตาเช่าเกิงเก่าหยอเก๋จังก็จังเช่เตาเก๋มึงขอตื้อเก๋เช่มบัวอยู่เต้าสวดสื่อจนเดอเก๋จังก็จังเช่อ๋อฮะงังจัวรู้ใจตู้นางเหล่าเจยู่ก่อนร้องฮัตตาเป้เตาจ้องมองอยู่เต้าบ้างเก่าอยู่เต้าบ้างจ๋อชอตีไทยนางฮะจูตังเลนเต้ามารู้ใจตู้นางหนัวเตกเต้ขอเชิญมานางรู้เห็นหนูมั่วความเสี่ยงคืออยู่อวดจัวเป็นชื่อเต้เต้งเหม่งสื่อเช่งชื่อฮัตเลี้ยงย่างโลต่อป๊อปเป็นเผาเต้ช่างซื้อมาเต้อย่างสื่อเช่งภัยพิบัติเลยหนูหนูรู้ชะใช้เป็ดสมัวเป็นสื่อเป้าเตาฮาตาอยู่ว่าเตาใจเก๋ปวดชวนเตาเบาเลยจางมาวิเลนเตาเป็นบางเป็ดถูกเข่งอวนเต้อ๋อเจ๋กูกูหอมมวยจะรู้ถังเลยหนูเอจวนซื้อหนูหนูเจ๋กูอยู่ว่ารู้จ่ออีช่างเก๋หล่อเจ๋จัวเป้สดเลย ลูกงเกลอเชอวเกอีปลาหนูเจรู้มังจ้อกังลูมัวหรือยังจ้อลูถังจัวเป้สุดเราตอกเป้าหอเอกุยลูจ้ออีช่างลูจ้าจัวอีตุนาเจเสงมงเล่าย้อจัวลูจอปากคาใหม่เดอลูเสงตาก็กูฮาตาก็สังทอกาเสงท่ออีช่างลูจ้าหนูช่างลูจ้ามัวลุ่มเบฮาตามงอวยยังเจตุกีต่อกังมาก็กูฮาตาก็สามัวเกิลเขยเจียหนูเจก็หอมบ้างเอกุจอช่างลูจ้าหนูอวกอนกาตูมัวจอจัวเป้สดเลิกเตาลุนถูกก็กงเกลอเจน้องอวกเกกาท่อช่างลูจ้าฮาตามงอวยยังเจตุกีต่อกัง
1: And you're all to chung sang out. Ka tung li sa ki ching e tua. Mang o nyang e tua. Lao tung sa lu nyo ning.

阿嘎做做大更大又做了地都给定才要知足落寞

公主的三座的都都迷端做都龙才让梦竹林

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับพิญญ์รุ่งสมัยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเชิญชวนประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและนายกเมืองพัทยาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ติดดีไหมนะใช้ดีไหมเนี่ย
3: ลังเลอยู่ได้กังวลทำไมติดเลยสิพ่อ
4: ใช้เลยสิแม่ Do it now เลือก Green Power by PEA เลยวันนี้เพราะมีทั้งบริการติดตั้ง PEA Solar ทั้งตู้ชาร์จและแอป PEA Voltaสำหรับรถ EV หรืออยากสร้างมาตรฐานทุกธุรกิจให้เติบโตยิ่งขึ้นก็มีเครื่องมือวัดคาร์บอนด้วยคาร์บอนฟอร์มและ REC ไปรับรองพลังงานหมุนเวียนด้วยนะครับ
5: รับโลกได้เลยแค่ลงมือทำ Do it now Green Power by PEA
6: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
7: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
8: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเชิญชวนประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและนายกเมืองพัทยาพร้อมเตรียมร่วมมือกับสถานศึกษาสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกตั้งให้แก่เยาวชน
9: นายวีระยี่แพรรองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.กล่าวว่ากกต.ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครโดยจากสถิติการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเมื่อปี2565มีผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งร้อยละ 60.73 จึงจำเป็นต้องเร่งรณรงค์และประชาสัมพันธ์เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งมากขึ้นส่วนการเตรียมความพร้อมบุคลากรกกต.ได้ร่วมกับกรุงเทพมหานครจัดอบรมกรรมการและประธานกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายระเบียบและขั้นตอนการปฏิบัติงานรวมทั้งการแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในวันเลือกตั้งโดยมีการดำเนินโครงการแซนด์บ็อกซ์ในพื้นที่นำร่องและขยายการอบรมประธานกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งครอบคลุมทุกพื้นที่ของกรุงเทพมหานครเพื่อป้องกันความผิดพลาดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเลือกตั้งนอกจากนี้กกต.เตรียมดำเนินกิจกรรมร่วมกับสถานศึกษาในกรุงเทพมหานครเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกตั้งแก่เยาวชนและส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของครอบครัวและประชาชนจะช่วยเพิ่มอัตราการใช้สิทธิ์เลือกตั้งและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบประชาธิปไตยชวิสาประทุมมารายงาน
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังเกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของประเทศตั้งแต่วันนี้ถึง12มิถุนายนนี้
10: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกล่าวว่าสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.ได้ออกประกาศเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักตั้งแต่วันนี้ถึง12มิถุนายนเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางถึงค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำส่งผลให้ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคตะวันตกและภาคใต้ฝั่งตะวันตก จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งจึงขอให้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำเนื่องจากระบายไม่ทันรวมถึงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านตากสุโขทัยอุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์เลยหนองบัวลำพูหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมจันทบุรีตราดกาญจนบุรีระนองพังงาและภูเก็ตปิยาพันยางเทียนรายงาน
1: กรมการพัฒนาชุมชนเตรียมความพร้อมโอท็อปมิดเยียร์2026ช่วงปลายเดือนมิถุนายนนี้สร้างโอกาสทางการตลาดและขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้เติบโตอย่างยั่งยืน
11: นายไพโรจน์โสภาพรรองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนเปิดเผยการเตรียมพร้อมจัดงานโอท็อปมิดเยียร์2026ว่าการจัดงานครั้งนี้มุ่งเน้นบูรณาการความร่วมมือเพื่อแสดงศักยภาพของผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อปจากทั่วประเทศสร้างโอกาสทางการตลาดและขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้เติบโตอย่างยั่งยืนจึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมสนับสนุนสินค้าโอท็อปชมชิมช็อปสินค้าจากภูมิปัญญาทั่วประเทศไทยด้วยงานโอท็อปมิดเยียร์2026กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่20ถึง28มิถุนายนนี้ณอาคาร Challenger 1-3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีทั้งนี้งานโอท็อปมิดเยียร์ถือเป็นงานใหญ่ประจำปีของกรมการพัฒนาชุมชนที่เปิดพื้นที่ให้คนไทยได้อุดหนุนสินค้าคุณภาพจากภูมิปัญญาท้องถิ่นกว่า 10,000 รายการและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสืบสานสร้างสรรค์และต่อยอดภูมิปัญญาไทยจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านและฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 176กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้บูชอปเปอร
1: ์มาซุนค่ะ
3: ก็ว่า
1: เนาะซง
4: อุดูธรรมา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

ายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์

0: ประวัติศาสตร์ของชาติไทยพระมหากษัตริย์ไทยทรงเป็นพลังศรัทธาทรงทำนุบำรุงและอุปถัมภ์ศาสนาให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความดีงามศาสนาสอนให้คนไทยรู้จักคุณธรรมความดีและความสามัคคีช่วยประคองจิตใจในยามทุกข์เสริมพลังใจในยามเผชิญอุปสรรคเป็นรากฐานสำคัญของสังคมด้วยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์และศาสนาอันเป็นที่พึ่งทางใจคือพลังศรัทธาที่ล้อมรวมคนไทยทั้งชาติสู่ความมั่นคงสงบสุขและยั่งยืนตลอดไปร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: อยากใช้สิทธิ์บัตรทอง30บาทรักษาฟันสังเกตสติ๊กเกอร์คลินิกทันตกรรมชุมชนอบอุ่นแล้วยื่นบัตรประชาชนก็ได้ทำฟัน5รายการอุดฟันถอนฟันขูดหินปูนเคลือบหลุมร่องฟันและเคลือบฟูออไรไม่มีค่าใช้จ่ายไม่ต้องรอคิวนานแถมใช้สิทธิ์ได้ปีละ3ครั้ง30บาทรักษาทุกที่ที่คลินิกทันตกรรมชุมชนอบอุ่นสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330 24ชั่วโมงวันนี้คนไทยทุกคนที่อายุ50ถึง70ปีตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้ทุก2ปีที่คลินิกเทคนิคการแพทย์ชุมชนอบอุ่นไม่เสียค่าใช้จ่ายเพียงใช้บัตรประชาชนสังเกตสติ๊กเกอร์คลินิกเทคนิคการแพทย์ชุมชนอบอุ่นหรือจองคิวได้ที่แอปเป๋าตังเมนูกระเป๋าสุขภาพเลือกสิทธิสุขภาพดีป้องกันโรคดูแลคนไทยห่างไกลจากภัยร้ายมะเร็งลำไส้ใหญ่30บาทรักษาทุกที่ที่คลินิกเทคนิคการแพทย์ชุมชนอบอุ่นสอบถามเพิ่มเติมสาย

0: บเฉียบพลันอีก
1: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
2: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมด
3: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้า
4: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ดูสิรู้สึกสั่นๆพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
1: เข้าอะไรล่ะแผ่นดิ้งไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
2: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกๆทำไมท่านยังนั่งนิ่งเหรอครับ
1: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเอ็งต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
3: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

闲话不能换啊！啊，我历史是百合，历史我去蒙古，历史我嘛是不能啊，蒙古人去蒙啊。啊，我历史我不能喜欢啊，蒙古啊，我历史啊，我历史挂啊，我历史我这里去过啊，啊，我去蒙古百合啊，没去送啊，我历史是不能啊。啊，我历史百年和历史我嘛是历史我嘛啊，我历史啊，我历史百年历史我嘛是我这里和我。啊，这里也不啊，我历史没读过别的话啊，啊，这边讲啊，啊，蛮好啊，我历史是我不讲啊，我理解我理解那个他们的啊，啊，蛮好历史我去说啊，我嘛是不和啊，我这里说讲啊，啊，我出没那个难念我，啊，这个啊，我历史学个他不理解，蛮好不讲啊，啊，我这边去不和，弟弟我只考今天考我没得事。啊，我历史半年去啊，历史我去嘛，过历史我去不不去，顶级专业我历史去没了啊，皮那些黄啊，我历史学，啊不去啊，我历史学不去，不去历史我去说些黄啊，小话不太好黄啊啊，你们啊，我历史我多次的话被拉我啊，啊我小话我的 video 欢迎大家说啊啊，来说我提出那个好黄啊。Our list of Paka Gungo Benyata Chin Mai Nga Sawato Chin Mai AM 0476 kHz Bahe Down Manga Shi He Yim Sat Sang Bahe Nga Thay Sathani Vithi Yuka Kachai Siyang Han Pathe Nai Chong Wat Chin Mai Wa Tô Chap Yi Vila Bahe Our list of Bahe Nga Thin Yim Bahe Nga Hoa Doa Nga Nen Nga Bahe Cho Mo Khoa Nyi Chi Mo Thi Hoa Doa thì một lúc mà nhà nghỉ một khoa nhì xa một ngà thì nhưng mà nghỉ khoa đôi cho con ngà là thì nhà khoa nhì là nhà sợ thì nhì để đôi cho con ngà à thì nhì cho khoa vừa ngà là hơi thì mà trẻ bị mà ở trên từ cho ngà âm sản ra cồn ô tô ni như thế nào thì mình đã buộc cổ nhì số à trẻ nhì số để phát nửa đã buộc ngà giờ thì mà trên từ phần ngà à vừa phát nửa ngô bây giờ hơi mở ha liên mà ngà à là hơi chỗ sự เปอร์เซ็นต์ไงที่เรียบร้อยไงที่แต่ละพื้นที่ไงที่แบงก์ของมันอยากคือยาแบงก์อยากคือเอาเช่นแบงก์ว่าคือมีความเสี่ยงเงาะแต่มีเชื่อมันก็บอกที่พื้นที่ไงนี่มีถึงยี่ปะคือนี่มีถึงยี่ปะคืองานที่วันที่เก้าถึงยี่ปะคือที่องค์กรไงอันนี้คือชัยประการไงที่จะคืออำเภอฝางไงที่ถึงมองว่าคือเงาวันที่สิบมึงว่าคือองค์กรไงเวนแฮนนี่คือใช้ประการไงอาจจะคือแม่วานเงาะกริยาวิวัฒนาดูเงาะอาจจะคือเสมือนอาจจะคือจอนทองไงอาจจะเป็นคืออำเภอเชียงดาวไงแม่แตงนี่คือเมื่อฝาเงาะนี่คือแม่ไอ้ไงอีกที่มองก็คือพื้นที่ที่คือยาเมียเชื่อไปเชียงไงมีความเสี่ยงยังไงชงไงอาทิบ้างแม่ชงงาวที่พื้นที่เดิมเราจะสงบยังคืองาอามาเคยแต่ที่จำโมฝาตาไปชงงาที่นี่มีกระปุกวันยี่คือเส้นยังวันยี่สิงงาเมื่อหาที่เรียกขึ้นเรียกชงงาเมื่อหาขึ้นพลเรียกไปคืองาที่วัดอยู่บ้านขันยี่ซาสงาจีเยลามาดงาที่นี่คือวัดเจ็บไปคือเมื่อหาขึ้นพลเรียกไปงานยี่สัญญาพลเรียกไปคือรับเฉียวกวยลามาคือจูงาจักรจับคืออย่าอันจะคือหลามังงานที่คือโลกุมนางอที่ก็จะแบบกุญแจเชียมาคือโดยเฉพาะงานอาทิตย์เป็นยาวที่พื้นที่มันจะสมบัติงานปีข้าวจะมือพันเล็บคืองานมาคือแต่นี่ดิฝาละจำมือเฉพาะงานอาจารย์มือหาคือพันเล็บคืออาจารย์ลิขิตกิเลสงานวันที่เรียนสตาร์บัคเฮาวันที่เรียนจักรีน่าเฉพาะงานไม่ใช่แจ้งตัวหลังงานที่ถึงบางงูแม่ยาระยะอำเภอแม่ไอ้ผมก็มาคือกรณีอาทิตย์ยาขึ้นยาจำมัวไปเฉียงไงที่แม่ไอ้ไงแม่ไอ้ก็เคยยับเมืองฮานยาคือขึ้นยาเรียบไปเฉียงระยะทาเหนือกุญิติงยาเป็นหงอที่พื้นที่แม่ไอ้มาไงอ่ะไปเขาที่พื้นที่แม่ไอ้มาจากสุพรรณไงมาเคยที่ยาจำมัวฝรั่งไงที่ยาบุเฮอมาเคยแกงวิ่งข่าวสารไงที่มีฮิโรฮาจุดระเบิดมาเคยที่ตายนั่งไงอาจารย์โซอาริโตเมืองฮาก็พันเรียบไปสิริแจ้งเตือนยังไงมาเคยจำมัวชกงานอาทิเงาที่มาเทชงอบะเฮินนั่นคือที่มาปีมาหรืออาทิสตาจีเชื่อชอบงานที่มาเฮือกว่าละคืออักเคติลีปีมาประกาศเจชอบงานอันก็คือที่ก็เดี๋ยวจะเฮือลามาตุสุมาเซซูจวงมาเซชอบงานเอาเมื่อสัตว์ที่เอาวิสิทธิ์ไทยช่วยไทยไงชดซื้อลิซ
와스고 바제노 푸바 이빠서 마타예 브로쇼가 아 미야오나 베바흐 아바 초마 베시가 망가가 와테베 초요가 또 제쇼가 아버지가 파이야 바흐 마야 예베흐가 마흐 아 이미 쾅핑가 조베시가 노틸레 파이야고 베냐흐 아 카오카이과 끄자마 호시가 또 야코마이로가 아베흐 호베 사코뱅아 초코망아가 와메 아테 베츠레 쇼네 코베사 코베랑아 비콰노브레 아우이시 타이 초이 타코니 푸바예 파파자바흥에 아 코베사 코네 푸바 코자마냐흐 초모마티레 코자 쇼네 아우 비콰마 이시 드마 와스바흐노 푸바지예 파자바타예가 느파예바흐 파냐브바가 자함테시아소 아 와라바코니 이시 리시게흐노 아 모왕아 뭐데 마 젠토양아 อันนี้แบบว่าที่ยี่สิบมาว่าสูงโง่ไม่ใช่แต่ไม่เดียวกันอ่ะอับบัติมาคือทิศตะบังอ่ะที่ว่ามาทิศตะบังอับบัลลีมากะแต่แบบคืออับบัติมันแบบคือทิศตะบังโน่เลี้ยคืออยู่กุลิจิบังอ่ะนู่นอยู่มากูแบบคือโน่อับบัติมันยิ่งอยู่แบบคืออยู่มันน่าชงอ่ะส่วนใหญ่อับบัติมิซาวมิซาติลิกาชงอ่ะทีนี้มาคืออยู่มาคือนี่แห่งบาบังคือกุ้ยจิชงอ่ะแต่มาคืออัตเตอร์มาแจ้งเตียงอ่ะซาแต่ก็ถือว่ามาเสมติสุดจอมมาเสชงอ่ะอาทิตย์นี้ไงที่มาเทศงูบรรยากาศไงยามาสาสนักงานตำรวจไงไซเบอร์ถึงมาแจ้งเตือนฝรั่งชงไงอีกที่มาบรรยากาศไงแต่ว่าเชื่อเขาไว้แต่กระทวันนี้คือมาตัวสู้มาซื้อสู้ดวงมาซื้อไงที่มาคือจะแจ้งว่าวันที่ซื้อได้ก็คือสมิซ่าขาหงอที่เขาเชื่อเขาว่าสุดแท้ก็คือที่ลิปปีมากไงปีขว้างาชวงว่าไงมาวฟูบาตั้งเป้าว่าคือพระจิตจวงโอเป็นยังไงวมาโจความว่าว่าเป็นยังไงนี่ฟูบาพังว่างงพระเชียงโอเป็นยังไงบอกว่านอกระบบว่ายิงว่ามาเฮอไถเยงาอีกทั้งมองโอเป็นยังคือกฎหมายและช่วยชวงไงเท่าฟูบากู้เงินนอกระบบยังไงกว่าดีสมัยยี่ก็ของกว่าของว่าบ้างไงอีกทั้งมองโอเป็นยังกว่ายี่ดอกเบี้ยไงยี่อีผู้ชีมาคืออ่ะคือกล้วยใช่ไหมที่นี่เท่าว่ายี่เกือสู้เฮมีความผิดวางงานชีพรบเฮเท่าว่าดอกเบี้ยเฮงอคือกล้วยหรือยากฎหมายแบบนี้สักกล้วยใช่ไงที่นี่คือปีว่ายิ่งว่าสู้ฟัวพามาเลี้ยงเบอร์เท่าว่ายี่เกือสู้ไงว่าสู้ยาฟุตบาทกับทวยสุดว่าจ้างยังไงนี่นะฟุตบาทความละเจ็บมาทวนเงินเยอะมากไงมาจบเบอร์เฮนี่ละนี่ละขู่เยอะมากนี่ละกุลีเยอะที่เลี้ยงไปไงเออมาคือจัวใช่ไงมามีความผิดยังไงที่เป็นอย่างว่ายิ่งว่าสูงอ่ะว่าสูงอ่ะที่เออผิวขั้นว่าฟุตบาทเทนนอกระบบว่ายี่ผักกุ้ยยังไม่เป็นไงพังว่าอย่างคือยี่ผู้ชี้อย่างคืออันนี้ก็คือเงาะยุทธเบี้ยคือคือกุ้ยมันเงาะที่อย่างคือยี่เวลายี่เห็นยี่รีดซื้อไปลองไม่เป็นไงผมมาโจไม่เป็นไงมารีบไปเถอะโซลคือสิ่งเงาะหมกน้องหัวยี่คือนั่นแหละแฉลองอ่ะมีลีละเป็นยังไงมาลีละแบบนี้ละทีเยอะกูเลยเยอะเป็นไงทุกโซลงอ่ะนั่นละก็อีกก็เสียไปทีว่าทีขู่ยิ่งไงเป็นเขาเฮจวงอ่ะทำไมมาทีสบายใจของงานทีนี้คือโนดอกเบี้ยงอ่ะเป็นยังไงยิ่งฉีกงอ่ะโนจะก็ถือว่าโอ้ยเขาว่าพอหมอเป็นไงทีนี้มาคือดอกเบี้ยเป็นงอยิ่งตัวซุ้มยิ่งเหมือนซุ้มทีเลี้ยวมาคือมวยไงนึกภาพมันเลี้ยวไปคือนี่มันคือเราในยังไงชั่วโมงไงเอ็นมาคือขึ้นยันจ้วงกับชั่วโมงไงเพราะว่าบุตรข้าเอามาฟุบะคือภาษาโง่เป็นยังไงที่เรากู้เงินนอกระบบไทยเยงไงมาคือกลุ่มมาช่วยโอ้พายังโง่เป็นยังไงมาคือยาในฝรั่งปีข้อโนก็จำไปยังไม่กว่าธนาคารยี่นี่กู้ยังไม่ใช่ไงธนาคารยี่สถาบันการเงินไงมันก็เชื่อว่ายิสมัวชั่วโมงยี่จดทะเบียนยี่ทำมาไงตัวกลุ่มหมายว่าตัวยังไงที่ที่ยี่คนความว่าคือค่าไม่ใช่ไงกว่าน่าระบุว่าไงที่สูมาจดทะเบียนแล้วสูไงมันยังคือดอกเบี้ยฉีกคือกล้วยเงาะก็คือนุ่มผอมรีบก็คือเงาะนี่แหละคือที่ดีความเราใช่ไงนี่ซาเท่าเงาะนี่มีพันรีบงบก็คือไงแสดงพันรีบก็คือยี่ฉีกคือเงาะยี่นี่สูบุติดได้ใช่ไงที่เป็นอย่างคือไงมาคือจำมือช่วงไงฟุบังก็เป็นอย่างโน่คือชิ้นเจ้าไงโน่ฟุบะพันรีบคุบังเงาะยี่ฉีกคือก็จะก็มีอาชีพไงเบื้องโน้ตก็เบื่อช่วงไงจะมาเห็นยาจำมือจวงอ่ะเบื้องวชิควาวิญญาบางก็แต่จำมืองานที่อเมซาเบื้องไงผู้บ่าวพายุสบายกว่าธนาคารไงที่ยาสถาบันการเงินยี่ที่ขอกู้ยังอ่ะก็มองไงชิควาที่ยาว่าผู้บ่าวโซ
นอกระบบกูมาไงเอาเฮียกระเป๋าไงเนี่ยตัวแบบโอ้ยานำบะเฮงเงาะฟุบะง้อไม่ยังไงมาก็อยู่ชายเนี่ยมีโทฟละเงาะฟุบะเนี่ยนี่มีชายนี่มีว่าเป็นไงศาสนาที่แต่ว่าเป็นยังไงเอาละเฮือทีนี้ติดต่อฟุบะไม่ยังไงยานำบัตรมาเฮือสักฟ้าทีนี้แจ้งว่าวัวฮักคือดวงเงาะทีนี้ลูกกระต่างอ่ะเออมันยังคือฟุบะนอกระบบกู้กับมันไงมาเฮือทายเองอ่ะนุพายเยอะมากนุฟุบะมาเฮือผิวขั้นงอตัวเวลาเขาไงยืมมือสมุยเชียสมุติถูกว่าเวลามาเอาขึ้นยังไงยี่ฉีมังอ่ะบังเอิญถึงว่าเขามาแต่เจนเตยช่างง่ายถึงมาสมองช่างง่ายที่เป็นอย่างเช่นกันไงนั่นแหละคือมึงกว่าที่ควาเกินไรไงเอาไปเชื่อว่าถ้าวิธีของนักจ้าสูงไงไล่สวดตีสุดละคือหอกควางง่ายถึงมาเขาบอกลิสุชิมึงกว่าไง

小伙伴啊，你每天么个那那比妈么个啊，阿在来做啊，阿在不伢个伢屋在里收拾么么伢小伙伴啊，阿我做做班，我小伙在里啊比妈个，我在里那那云南小伙伴，阿么上个班的呀，丹奴塞班，班忙个班个伢，阿么塞班的呀啊，雇个那老伯呀么个，伢来呀个。啊，说拉错做生意，我难办我。下你，我这次我这次可能自然人我，那可自然人和这里啊，也难办我。我那我可多的落地型的，定型我这里。我说没，阿么我只识发来一样啊。啊，我发到了我们小伙伴嘛，和这对人我，我三给人我，啊我你们这些个大别夸张，我发在就是不要去忙啊。我这边还是更重啊，明年和八折面啊，这样我父爸我说起来也忙啊。啊，这边我这比划啊，那点什么父爸可有啊，可有长我们和潘某龙不样哎啊，你不要托付衣服吧，我们和这里做生意。啊，这边我们也是一起和客官哇，一起和官是黄啊，那个努力这边来不和嘛，力啊努力呀，疲累和疲累啊。啊，今年三月份哦，因到别个那点嘛哦，啊，这话你去福巴就那老伯我过年怎么样去啊？去年他来也学好风啊，那福巴我不吃，别嘛看侬说太白的，我来不去，一下什么，一拦什么去，别嘛去装啊，啊，没啥不去考啊，去多学风啊，这样福巴我说我那老伯又好我过一不去，说太白的，说福巴个拖老哎。说到过说不好不要啊，那出版说过布里萨特啊托尼哎，不把话说出来呀，他妈过年和那不把就花钱么做些哎，你怕么？里边和你那啊苦也蛮苦，里边肉子里也笨啊，他们各装啊，没啥个啊，还不和呀和这见得不难啊，还不和嘛个啊，我别换农夫吧，可有长不和的啊，他那行业这里花股我一红还不行哎，弄的时候他话么就是。啊，去年是去来办小黄啊，这么，啊，再比嘛啊，这里见得上啊，啊，蛮个杂木啊。这点嘛，我们讲啊，就啊，我意思啊，我说我们讲啊，就太超越太个啊，那他办措施我历史有忙啊，为他妈个伢个富爸今年啊，人说我一把做嘛太紧啊，怕伢们那边个后边杀苦我富爸错木把这里不叫人啊，这伢个没得事说，意思历史个和啊，我和这里话，给了不懂啊。Ati bayar ngomong banyak ngah, ama ke zaman ngah, kita ye ngah. Ati ni ke abad yang mahu itu gak pernah nu abad yang macam ngah. Ami yukulu je sengai, nu yuma gue bahu abad yang macam ni yuma bahu yuma nak cakap ngah jasa abad yang macam satu diri gak sengah. Ati banyak cakap ngah, ama ke zaman ngah tu, ah ni mereka pun kau ni ngah tu seni kau ni seng ngah. Abu pan ne bahu mahu hal yang mahu ngah ah cuci pasang ngah mahu terlalu mesti ngah terlalu berat ngah. Jadi abu ถ้าช่วงแบบกุ้ยงาอุติวจโยบัจจสุงอที่เราจิ้มไปก็คือหลายพื้นที่ไงยาเจนติพลังงาปีความมหาคือพันเลี้ยวมันจะคืออ่ะคือยังมีความเสียใช่ไงว่าวจโยความยิ่งงาที่เราปัจจิกว่าอย่ามองงาที่เราจะเลือกคุยเคือจางงามหาลิบก็จะบีลิบก็งาอาจจะเจอมังงาที่ดีกันแหละแบบมาคือเตียจำหมดช่วงงาอาทิตย์แบบยังงานี่มีคือนะปีมามาคืออาทิตย์แรกตัวช่วงงาไปคือเอารายการลิสุงอดาวที่ติดความมุ่งในความงานในนี้ไปคือสมมุติว่านี่จิ้มมุ่งงานที่มุ่งแล้วไปคือหนีมุ่งความนี่สามมุ่งที่นี่มาคือหนีความตัวอย่างอ่ะนาทีนี้ความนี่คือนาเนี่ยช่วงงานอันเป็นว่าช่วงท่าวิทยุความนี่นั้นจะสูงอ่ะอาทิตย์ท่าว่าไล่สวดตีสุดแล้วคือคือบอกว่างานนั้นคือด้วยชีวิตจอมางานผู้ชายชีวิตความเหงาว่าจริงงานที่นี่คือที่นี่กันยังอ่ะว่าคือด้วยงาอะไรก็จะคือก็ควรยิ่งกุยจะช่วยงาอามาสบายเหอะมหันต์จะบ้างอ่ะอามาคุณเดี๋ยวมาดูแลสุขภาพยังไงมหันต์ก็ทุกข์เจ็บมหันต์ทุกข์เสร็จบ้างก็จะนานบ้างมาเปลี่ยนชีวิตช่วยงาอาทิตย์บ้างทัศน์เดี๋ยวเที่ยวงาช่วยงาขอสวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ไทยและเวียดนามมุ่งมั่นสานต่อความร่วมมือในทุกมิติและเปลี่ยนแนวคิดจากคู่แข่งเป็นคู่ค้าเพื่อสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจร่วมกันในเวทีโลกคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมนัดประชุมพิจารณาทบทวนเกณฑ์คัดกรองผู้มีสิทธิ์ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ในวันพรุ่งนี้
1: สหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีเป้าหมายในพื้นที่ทางตอนใต้ของอิหร่านตอบโต้เฮลิคอปเตอร์โจมตีแบบอาปาเช่ของสหรัฐถูกอิหร่านยิงตกทีมฟุตบอลชายไทยเสมอทีมชาติจีน0-0จากการแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องฟีฟ่าเดย์ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: ไทยและเวียดนามมุ่งมั่นสานต่อความร่วมมือในทุกมิติและเปลี่ยนแนวคิดจากคู่แข่งเป็นคู่ค้าเพื่อสร้างความเข้มแข็งทาง